0: ทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซแล้วการแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียฮิโร่แก้วตาทิพย์คว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จเป็นคนแรกของไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งงานศิลปกรรมประดับพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างทั้งภายในและนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงดำเนินการได้ตามกรอบเวลากำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่1ทับ2569โดยได้ติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและสิ่งปลูกสร้างนอกมณฑลพิธีท้องสนามหลวงรวมทั้งงานศิลปะการประดับพระเมรุมาตรซึ่งเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้กำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนสำหรับการจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระบรมศพไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิเครื่องสังเคตจะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายนพร้อมกันนี้ยังได้หารือถึงการเตรียมความพร้อมจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยกรมศิลปากรได้จัดทำแนวทางการปรับปรุงองค์ประกอบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยปรับปรุงในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับพระอิสริยยศและพระกรณียกิจอาทิการปรับส่วนยอดพระเมรุมาตรให้เป็นพระสัปตปดลสเวตฉัตรสอดคล้องกับพระอิสริยยศปรับโทนสีของหลังคาพระเมรุเป็นสีแดงอิฐซึ่งเป็นสีแห่งวันประสูติในส่วนภูมิสถาปัตยกรรมคัดเลือกพันไม้ที่มีดอกและใบในโทนสีที่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วยสีส้มและสีเหลืองอันเป็นสีแห่งวันประสูติแสดงอัตลักษณ์ความเป็นนักกฎหมายผ่านการจัดวางองค์ประกอบที่มีความสมมาตรสะท้อนความเที่ยงตรงยุติธรรมและมีระเบียบแบบแผนซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาแผนการดำเนินการจัดสร้างเพื่อให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนดทั้งนี้การดำเนินการต่างๆรัฐบาลจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยต่อไป
1: วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเปิดเผยว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่12สิงหาคม2569โดยวัดไทยในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจะร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อม

0: วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรัง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้โดยในวันนี้จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณ ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญแล้วร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมาขณะที่ในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาและในโอกาสการเยือนครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเป็นเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้การเยือนของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
0: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติรับรองยกเลิกบัญชีเดิมและขึ้นบัญชีใหม่ตามคะแนนจริงพร้อมวางแนวทางดำเนินการกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568จริงนั้นว่ารัฐบาลพร้อมดำเนินการด้วยความโปร่งใสชัดเจนและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดอย่างแน่นอนโดยได้มอบแนวทางปฏิบัติให้ยึดหลักปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมในการสืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเที่ยงธรรมซึ่งหากผลการสอบสวนพบว่าผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับใดหรือเป็นนักการเมืองก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: พี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลจะไม่มีการปกป้องใครเดี๋ยวนี้คำว่าปิดชื่อยึดถือพฤติกรรมค่อนข้างจะกระจายไปในระบบราชการโดยเฉพาะยิ่งระบบที่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีผมค่อนข้างพึงพอใจว่าเพื่อนข้าราชการฝ่ายประจำได้นำแนวปฏิบัติของผมไปสั่งการแล้วก็ดำเนินการจะได้สบายใจทุกฝ่ายเปิดมาโดนคนไหนก็คนนั้นไม่ว่าจะใหญ่จะเล็กจะเป็นการเมืองหรือเป็นประจำก็ต้องดำเนินคดีตามบทบัญญัติของกฎหมายทั้งหมด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นครั้งที่10/2569ได้พิจารณารับรองมติการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านเดิมและรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใหม่พร้อมกำหนดแนวทางเสนอต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นชอบในวันนี้เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยผู้ที่สอบผ่านตามคะแนนจริงและได้รับการบรรจุแล้วประมาณ 12,000 คนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปขณะที่ผู้สอบผ่านจริงแต่ยังไม่ได้บรรจุจะถูกจัดเรียงลำดับใหม่ในบัญชีเพื่อรอเรียกบรรจุแทนตำแหน่งที่ว่าง
4: เมื่อเราได้ขึ้นบัญชีใหม่แล้วก็จะมีผู้ที่เขาสอบได้อยู่ประมาณ 12,000 คนเนี่ยเขาก็จะได้ดำเนินการนะครับตามที่เขาได้บรรจุไปแล้วส่วนคนที่คะแนนที่ไม่ถูกต้องหรือสูงขึ้นเนี่ยก็จะต้องไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไปแล้วเป็นคนใหม่เข้ามาแทนที่เลยอันนี้เราก็ได้ดำเนินการในการหาข้อปฏิบัติในการกำหนดรายงานให้กองกลางเพื่อทราบ
2: ทั้งนี้กลุ่มที่มีการปรับเพิ่มคะแนนรวม774คนซึ่งมีผู้มารายงานตัวบรรจุแล้ว561คนพบว่ามี97คนที่มีคะแนนจริงสอบผ่านเกณฑ์เดิมอยู่แล้วจึงยังคงมีรายชื่อตามคะแนนจริงแต่ต้องเข้าสู่กระบวนการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงและดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์จริงจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี

0: และให้ออกจากราชการนอกจากนี้คณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เตรียมเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบสวนเพิ่มเติมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตกว่า100รายผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย
2: นางสาวลลิดาเพิ่ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติพร้อมหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้มีผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการโดยบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จะเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันพร้อมเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิทัลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่3บ้านโคกสว่างตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่7บ้านหนองยาปล่องตำบลจระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่10โรงเรียนผู้เข็มตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดยะลาที่อบต.ตาเนาะแม่เราะตำบลตาเนาะแม่เราะอำเภอเบตงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: องค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยเมื่อวันนี้ว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มูซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเป็นไปอย่างมืออาชีพและมีความคืบหน้าโดยทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มูซแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าหากไม่มีบุคคลที่3บางฝ่ายเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวแถลงการร่วมระหว่างอิหร่านและโอมานจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบและยกร่างข้อตกลงทั้งนี้อิหร่านและโอมานหารือข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซเป็นการชั่วคราวมานานหลายสัปดาห์โดยมีการพิจารณาอย่างรอบด้านอย่างไรก็ตามนายบาเกอีเตือนว่าข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับโอมานเพียงอย่างเดียวไม่อาจรับประกันการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้เนื่องจากสหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีรอบใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาพร้อมประกาศเตือนให้ประชาชนอพยพออกจากเมืองมันซูรีทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งถือเป็นการโจมตีของอิสราเอลเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์กองทัพอิสราเอลเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างจงแจ้งโดยกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอย่างแม่นยำต่อเป้าหมายทางตอนใต้ของเลบานอนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้แทนของอิสราเอลและเลบานอนเข้าร่วมการเจรจาทางการทูตที่กรุงโรมประเทศอิตาลีระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคมนี้โดยมีสหรัฐทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติความขัดแย้งในเลบานอนและเรียกร้องให้กองทัพอิสราเอลทยอยถอนกำลังออกจากพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน
2: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียประกาศแต่งตั้งพลเอกเดนิสลีอามินให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังระบบไร้คนขับของรัสเซียซึ่งเป็นกองกำลังทหารที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยมีหน้าที่รับผิดชอบปฏิบัติการโดรนโดยเฉพาะประธานาธิบดีปูตินระบุว่าพลเอกลีอามินเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะรับผิดชอบกองกำลังระบบไร้คนขับและได้รับมอบหมายให้จัดตั้งกองกำลังใหม่นี้ในเสร็จสมบูรณ์และเข้ารับตำแหน่งผู้บัญชาการในอนาคตอันใกล
3: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันสเก็ตน้ำแข็งฟิกเกอร์สเก็ตติ้งชิงแชมป์เอเชียเอเชียนโอเพนฟิกเกอร์สเก็ตติ้งโทรฟี่2026ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียฮิโร่แก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเก็ตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภทจูเนียร์ชายได้สำเร็จโดยในรอบช็อตโปรแกรมรั้งอันดับที่3ทำได้ 68.53 คะแนนแต่นั้นในรอบฟรีสเก็ตติ้งฮิโร่ทำได้ถึง 137.68 คะแนนรวม2รอบทำได้ 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียได้สำเร็จโดยเป็นนักกีฬาชายไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันมาฟุตบอลกรมพระศึกษาเดลีนิวครับ2026รุ่นอายุไม่เกิน16ปีกอเกมนัดแรกในกลุ่มดีที่สนามสุพัชราไสยรองแชมป์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยจะชนะราชวินิตบางแก้ว2-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางพ่ายโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น1-3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีที่ใช้แข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนามที่2ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมโดยทีมนักตบสาวไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับฟิลิปปินส์ในวันศุกร์ที่7สิงหาคมเวลา 16:30 นาทีถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายชิติพฤกษ์ชะอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือการสปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่น ภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการประสานลวดลายพระราชทานบุพภาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับชุดนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20พร้อมวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมเป็นต้นไปที่แกรนด์สปอร์ตช็อปทุกสาขาณัฐนิตรักตาบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งทีมเทควันโดไทยประเภทต่อสู้ชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้จนถึงวันที่22สิงหาคมรวมระยะเวลา2สัปดาห์โดยคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของทีมจอมเตะไทยได้รับการต้อนรับจากลีจาฮยุงนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซลเป็นอย่างดีพิจิตรกัญชนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพยาวและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85 เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42 เซนติเมตรและเวลา 16:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 น.
5: 1 นาทีกับกปท.อุบัติเหตุจราจรบนท้องถนนส่วนใหญ่มักเกิดในที่คับขันอย่างเช่นบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านมีสิ่งกีดขวางหรือบริเวณที่มีรถสัญจรค่อนข้างหนาแน่นซึ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนกันได้ง่ายอย่างเช่นเส้นทางที่เป็นทางร่วมทางแยกวงเวียนทางแคบทางเบี่ยงหรือทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อดังนั้นเมื่อต้องขับรถผ่านเส้นทางที่เป็นชุมชนหรือว่าบริเวณที่เป็นสถานที่คับขันผู้ขับขี่ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นและจะต้องปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพราะหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงของอุบัติเหตุและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนตามมาได้นะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าฤดูฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1 ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนงานหัตถกรรมของชาวมอญตอนที่2เสื้อกกเป็นงานหัตถกรรมที่ทำขึ้นใช้ในครัวเรือนผลิตจากกกเหลี่ยมที่ขึ้นตามธรรมชาติตามร่องหรือแอ่งน้ำขังถอนแล้วจักให้เป็นเส้นแบนนำไปตากแดดเมื่อแห้งย้อมสีตามต้องการนำมาสานตามรูปแบบของชาวมอญลักษณะการสานจะสานไขว้สลับบนล่างธรรมดาสานให้เส้นกกทำมุม45 องศาของผืนเสื้อเอกลักษณ์เฉพาะคือการเลือกใช้สีที่มีการจับคู่สีตรงข้ามสว่างสดใสเสื่อชนิดนี้มีอยู่ในบ้านชาวมอญทุกบ้านใช้ปูนอนใช้รับแขกเรือในงานสำคัญกรณีที่มีคนตายจะสารเสื่อกกขนาดเล็กปูรองไว้ที่พื้นโลงศพด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตรา12.5ค่ะ
2: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของคนในชาติพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 โดยเร่งชี้แจงข้อกล่าวหาเรื่องการขาดกฎหมายคุ้มครองแรงงานบังคับและการมีกำลังการผลิตส่วนเกินโดยรัฐบาลมีแผนจะนำเสนอแพ็กเกจความร่วมมือด้านการลงทุนและการจัดซื้อสินค้าจากสหรัฐเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19ติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
11: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยคะ
12: สวัสดีค่ะ
11: ค่ะท่านผู้ช่วยคะสถานการณ์ล่าสุดในการเจรจาภาษีของไทยกับสหรัฐขณะนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วคะ
12: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการคุยกับสหรัฐเนี่ยคุยกันมาต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเลยจะอาจจะขออนุญาตเล่าย้อนกลับไปนิดนึงจะได้เข้าใจที่ไปที่มาว่าตอนนี้เรากำลังคุยอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้ท่านประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยท่านประกาศภาษีนำเข้ากับประเทศคู่ค้าทั่วโลกเลยนะคะแล้วเขาประกาศสำหรับประเทศไทยเนี่ยตัวเลขแรกเลยนี่คือ 36% แล้วหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2วันนะคะท่านก็ปรับนะคะประกาศปรับภาษีนะคะลงมาไทยเนี่ยท่านก็ปรับลงมาจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแล้วที่บังคับใช้มาปีที่แล้วเนี่ยก็คือ 19% นะคะโดยที่ให้คำอธิบายว่าที่ลดลงมา 19% เนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ทุกประเทศเนี่ยมาเจรจานะคะความตกลงการค้าต่างตอบแทนเนี่ยนะกับสหรัฐหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า ART นะคะ Agreement of Reciprocal Trade นะคะ ART ก็เราอาจจะเรียกเล่นๆว่า ART ก็ได้นะคะถ้าประเทศต่างๆเนี่ยสามารถตกลงตามข้อเรียกร้องของสหรัฐตามตัว ART หรือ ART นี้ได้เนี่ยนะคะท่านก็จะคงอัตราภาษีไว้นะคะอย่างประเทศไทยคือ 19% แต่ถ้าคุยกันแล้วตกลงไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะอันนี้ก็คือที่คุยกันไว้เมื่อปีที่แล้วแต่พอดีพอมาถึงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะศาลสูงสหรัฐนะคะตัดสินว่าตัวภาษีที่ท่านประธานาธิบดีเก็บอะค่ะไม่ถูกกฎหมายนะคะก็เลยใช้ไม่ได้ 19% ที่เธอเก็บประเทศไทยก็เลยเก็บไม่ได้นะคะท่านประธานาธิบดีทรัมป์วันนั้นก็เลยใช้เขาเรียกว่าเป็นมาตราชั่วคราวแล้วกันนะคะเพื่อที่จะเก็บภาษีประเทศต่างๆที่ค้ากับสหรัฐก็เก็บอยู่ 10% นะคะประเทศไทยก็เลยจาก 19% นะคะก็ถูกเก็บลงมาเหลือ 10% นะคะแต่ว่ามาตราชั่วคราวเนี่ยใช้ได้แค่150วันนะคะซึ่งท่านประธานาธิบดีก็เลยหาตัวมาตราใหม่นะคะที่จะใช้ได้ถาวรมากขึ้นนะคะเรียกว่ามาตรา301นะคะซึ่งทุกวันนี้ค่ะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็คืออัตราภาษีภายใต้มาตรา301นะคะที่หลายๆท่านได้ยินกันไปว่าประเทศไทยถูกเก็บภาษี 12.5% ใช่ไหมคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็คือจาก 10% นะคะที่ท่านเคยเก็บท่านประธานาธิบดีเคยเก็บชั่วคราวเนี่ยตอนนี้เป็น 12.5% นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเนื่องจากว่าในมาตรา301เนี่ยนะคะเขาให้สหรัฐนี่สามารถกล่าวหาประเทศคู่ค้าได้นะคะว่าทำผิดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเขาก็จะลงโทษนะคะโดยการขึ้นภาษีนำเข้าประเทศไทยเนี่ยถูกกล่าวหาอยู่2คดีคดีแรกตัดสินไปแล้วนะคะก็คือคดีที่ว่าเราไม่มีมาตรการหรือภาษีเพื่อจะป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะอันนี้เราไม่มีกฎหมายตัวนี้นะคะประเทศที่ไม่มีกฎหมายตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเก็บภาษี 12.5% นะคะหรือไม่มีกฎหมายแต่ได้เซ็นตัวข้อตกลง ART หรือ ART กับสหรัฐไปแล้วนะคะก็จะได้ 10% เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ที่เมื่อกี้ถามว่าอยู่ตรงไหนนะคะก็คือตอนนี้เนี่ย เราก็กำลังรอคำตัดสินนะคะของคดีที่2นะคะซึ่งคดีที่2คือบอกว่าเรามีกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะอันนี้แปลว่านะคะ1คือรัฐบาลเนี่ยอุดหนุนนะคะการลงทุนของเอกชนนะคะจนมากมายนะคะจนตอนนี้กำลังการผลิตเราเนี่ยเหลืออยู่เยอะคือใช้จริงเนี่ยนะคะสหรัฐบอกว่าใช้จริงเนี่ยน้อยนะคะเพราะฉะนั้นยังมีเหลืออยู่อีกเยอะมากแสดงว่าเดี๋ยวคุณก็จะมาผลิตสินค้าเพิ่มแล้วส่งออกมาขายสหรัฐอีกทำให้เราขาดดุลกับคุณเพิ่มขึ้นอีกนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ทั้งส่งเป็นเอกสารแล้วไปตอบสหรัฐนะคะที่วอชิงตันดีซีมาแล้วนะคะว่าไม่เป็นตามที่เขากล่าวหาเราคือเราไม่ได้อุดหนุนนะคะภาคเอกชนอย่างมากมายจนมีนะคะการลงทุนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินเยอะนะคะแล้วสองก็คือว่ากำลังการผลิตส่วนเกินของเราค่ะที่เขาบอกว่ามีเยอะมากเลยเนี่ยนะคะก็ไม่จริงนะคะเพราะเราไปดูแล้วนะคะในอุตสาหกรรมที่สหรัฐสนใจเนี่ยนะคะหนึ่งคือยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์นะคะสองคือยางและผลิตภัณฑ์จากยางแล้วก็สามคือเครื่องจักรและอุปกรณ์นะคะสามตัวนี้เราก็ไปทำการศึกษามานะคะร่วมกับสภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้านะคะแล้วพบว่าการใช้กำลังการผลิตเนี่ย 75-95% เลยเพราะฉะนั้นไม่ได้มีเหลืออะไรมากมายนะคะก็ชี้แจงกับสหรัฐไปแล้วนะสหรัฐก็รับฟังนะรับฟังไปนะคะแต่ต้องพูดตามตรงค่ะคือว่าจริงๆแล้วว่านะคะ301เนี่ยนะคะเป็นแค่เครื่องมือนะคะที่สหรัฐเนี่ยจะใช้ในการที่จะเพิ่มอัตราภาษีค่ะให้กลับไปอย่างน้อยเท่าเดิมของประเทศไทยคือ 19% นะคะเพราะตอนนี้อยู่ที่ 12.5% ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะนะคะพยายามเพิ่มอย่างน้อยให้กลับไปเท่าเดิมนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าอัตราภาษีจะได้เท่าไหร่เนี่ยจริงๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่คดีที่2อย่างเดียวนะคะแต่ขึ้นอยู่ด้วยว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบรรลุข้อตกลงตัว ART กับเขาได้หรือเปล่านะคะถ้าเรายอมเขาหมดเนี่ยนะคะแน่นอนนะคะภาษีที่เขาจะเก็บเราก็จะต่ำลงหน่อยนะคะแต่ถ้าเรายอมไม่ได้เนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการบริหารจัดการค่ะว่าจะพยายามทำอย่างไรอะค่ะ
11: ค่ะแล้วตอนนี้นี่เรามีทางเลือกแล้วหรือยังคะว่าเราจะปล่อยให้ภาษีขึ้นไปเท่าที่เขาตั้งหรือว่าเราจะทำข้อตกลง ART กับทางใช่
12: ค่ะเราพยายามทุกวิถีทางนะคะเราตั้งเป้าว่ายังไงต้องไม่เกินนะคะต้องไม่เกิน 19% ที่สหรัฐเคยเก็บเราปีที่แล้วนะคะต่ำกว่านั้นได้ยิ่งดีนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่เรียนนะคะว่ามี 2-3 เรื่องนะคะที่เราจะทำนะคะ1ก็คือว่าในแต่ละคดีที่เขาตัดสินนะคะเขาจะมีรายการสินค้าที่เขายกเว้นนะคะอย่างคดีแรกที่เขาตัดสินเราไปเนี่ยเขายกเว้นไป 2,000 กว่าสินค้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เท่ากับประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าส่งออกขายไปสหรัฐแล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่เหลือค่ะที่เขาไม่ได้รับการยกเว้นนะคะเราก็ส่งลิสต์ของรายการสินค้าพวกนี้นะคะตัวหลักๆอะนะคะไปอะนะคะขอให้เขายกเว้นให้เราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่1ที่เราทำนะคะซึ่งสหรัฐกำลังพิจารณาอยู่พอเขาตัดสินคดีที่2ออกมาเนี่ยเขาก็จะมีลิสต์รายการสินค้าแบบเนี้ยนะคะสำหรับคดีที่2นะคะซึ่งรายการอาจจะไม่เหมือนของคดีที่1เราก็จะไปขอให้เขายกเว้นบางสินค้าที่เขาไม่รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้บัดนี้จนถึงไฟแนลอะค่ะนะคะซึ่งคดีที่2เขายังไม่ได้ประกาศอะไรเลยนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะเราก็เตรียมข้อมูลเพิ่มอีกนะคะแล้วเวลาเขาประกาศเขาจะเปิดโอกาสนะคะ1 เดือนถึง1 เดือนครึ่งเนี่ยให้เราส่งข้อมูลเข้าไปนะคะเพิ่มเติมได้เราก็จะส่งอีกนะคะว่าสิ่งที่เขากล่าวหาเราเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงที่เราจะทำนะคะแต่ก็ต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าอย่าตกใจนะคะว่าในขั้นตอนที่1ที่เขาประกาศข้อเสนอหมายถึงว่าประกาศตัวอัตราภาษีค่ะที่เขาเป็นข้อเสนอนี่อาจจะสูงนิดนึงนะคะอาจจะสูงเพราะว่าเขาอยากจะกดดันนะคะให้เราไปคุยนะไปตกลงตัวข้อตกลง ART กับเขานะคะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็นะคะยังต้องขึ้นอยู่กับเรื่องที่3คือเรื่อง ART เนี่ยค่ะหรือ ART เนี่ยค่ะซึ่งเขาอยากจะให้เราตกลงกับเขามากนะคะซึ่งอันนี้ต้องเรียนตามตรงว่ามันมีหลายตัวที่เราก็คงจะรับได้นะคะรับได้เพราะว่า ART เนี่ยเป็นข้อเรียกร้องสหรัฐเป็นบัญชีหางว่าวเลยยาวมากเลยนะคะอะไรที่ดีกับประเทศไทยที่ดีกับคนไทยกับผู้ประกอบการไทยกับเกษตรกรไทยนะคะเรารับนะคะเรารับนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อนะคะไม่มากอะค่ะประมาณแค่ 3-4 ข้อเนี่ยที่เราคิดว่า คงจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะคะเช่นอะไรเช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องขอสงวนไว้เราคงรับไม่ได้นะคะหรือบางข้อบอกว่าในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจอะไรเรื่องการค้ากับประเทศอื่นเนี่ยอาจจะนะคะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เราก็คงต้องสงวนไว้นะคะเราอาจจะรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเรารับอะไรได้รับอะไรไม่ได้แต่ว่าถึงแม้เราจะรับเขาไม่ได้ 100% นะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นที่จะเสนอเขาเช่นเอกชนไทยจะไปลงทุนในสหรัฐมากขึ้นนะคะหรือว่าเอกชนไทยจะซื้อสินค้าจากสหรัฐที่ประเทศไทยอาจจะผลิตไม่พออย่างเช่นพลังงานนะคะเครื่องบินการทัวร์เหลืองข้าวโพดอะไรเงี้ยนะคะก็เอกชนไทยจะซื้อมากขึ้นนะคะรวมถึงความร่วมมือทางด้านการทหารซึ่งเรามีอย่างดีมายาวนานเนี่ยนะคะในภูมิภาคนี้เนี่ยเราก็จะร่วมมือกับสหรัฐนะคะต่อไปนะคะอย่างดีพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาจะที่เขาก็เห็นความสำคัญแล้วเราอยากจะเสนอเป็นแพ็กเกจอะค่ะไปให้สหรัฐนะคะถ้า3เรื่องนี้นะคะเราเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันนะคะเป็นทีมไทยแลนด์เราช่วยกันเนี่ยนะคะคิดว่าเราน่าจะอธิบายให้สหรัฐเข้าใจนะคะแล้วเขาก็น่าจะเก็บภาษีเราไม่เกินที่เขาเคยเก็บเราเมื่อปีที่แล้วคือ 19% นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยต้องเรียนทุกท่านว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะคือสหรัฐเองนะคะก็จะไม่ลดอัตราภาษีลงมานะคะเป็นเหมือนก่อนที่คุณทรัมป์จะมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะผู้ประกอบการไทยเองเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นนะคะก็คือเราต้องทำให้ตัวเองเราแข็งแกร่งด้วยอะค่ะนะคะจะไปพึ่งพาแต่ว่าสหรัฐจะทำอะไรกับเราเนี่ยคงจะไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาสินค้าเราให้ดีขึ้นให้แข่งขันได้ในตลาดสหรัฐนะคะแต่ในขณะเดียวกันอาจจะต้องหาตลาดใหม่ด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะทางทีมไทยแลนด์ทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยจะช่วยเปิดประตูให้ท่านนะคะไปสู่ตลาดใหม่ๆนะคะในปีหน้าและปีต่อๆไปอะค่ะ
11: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้ช่วยกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
14: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดงาน Fake Out สืบชัดจับโป๊ะชวนประชาชนเรียนรู้วิธีตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมรณรงค์ให้คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์เพื่อลดการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จและสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยติดตามจากรายงานค่ะ
15: ปัจจุบันข่าวปลอมและข่าวบิดเบือนบนโลกออนไลน์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายด้านทั้งการถูกหลอกให้สูญเสียทรัพย์สินการได้รับข้อมูลสุขภาพที่ผิดพลาดไปจนถึงการสร้างความตื่นตระหนกและความเข้าใจผิดในสังคมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีจึงจัดงานนิทรรศการ Fake Out สืบชัดจับโป๊ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวเมื่อวานนี้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เรียนรู้และฝึกทักษะการแยกแยะข่าวจริงจากข่าวปลอมและใช้สื่อออนไลน์ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยโดยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าปัจจุบันข่าวปลอมมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้นทั้งข่าวเท็จข่าวปิดเบือนการนำข้อมูลเก่ามาเผยแพร่ซ้ำหรือการนำเสนอข้อเท็จจริงเพียงบางส่วนทำให้ประชาชนอาจหลงเชื่อและส่งต่อข้อมูลโดยไม่รู้ตัวจึงจำเป็นต้องสร้างทักษะในการตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อและก่อนแชร์
16: ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟที่สามารถให้ผู้ที่เข้าร่วมงานเนี่ยหรือผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยค่ะเข้ามาแวะชมแวะลองแล้วก็แวะเล่นแล้วก็ได้ดูว่าข้อมูลต่างๆที่เราเคยได้เห็นผ่านทางโลกออนไลน์นั้นเนี่ยข้อมูลลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างศูนย์ข่าวปลอมนั้นได้พยายามและได้ทำงานเนี่ยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะยืนยันข่าวที่เกี่ยวข้องในส่วนของทางภาครัฐเองค่ะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตพี่น้องประชาชนโดยผ่านนโยบายหรือผ่าน านการทำงานของทางภาครัฐสิ่งที่ศูนย์เนี่ยพยายามปรับตัวให้มากที่สุดคือทำอย่างไรที่จะให้ในแต่ละหน่วยงานนั้นได้ตอบกลับข่าวยืนยันเพื่อที่จะส่งต่อพี่น้องประชาชนเนี่ยได้เร็วที่สุด
15: กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจนี้คือศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยหรือ Anti Fake News Center Thailand ซึ่งกระทรวง DE จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562เพื่อเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อเท็จจริงและเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ร่วมกับระบบติดตามและเฝ้าระวังข้อมูลบนสื่อออนไลน์แบบทันทีมาใช้คัดกรองข้อมูลที่อาจเป็นข่าวปลอมก่อนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบปัจจุบันทำงานร่วมกับเครือข่ายกว่า400หน่วยงานสามารถคัดกรองข้อมูลเสี่ยงได้มากกว่า 200,000 ข้อความต่อวันครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพภัยพิบัติเศรษฐกิจนโยบายภาครัฐและอาชญากรรมออนไลน์โดยสามารถลดปริมาณข่าวปลอมลงได้ถึง 70%ไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้คือการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเรียนรู้และทดสอบแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมด้วยตนเองพร้อมเรียนรู้เทคนิคการสังเกตข้อมูลที่น่าเชื่อถือวิธีแจ้งเบาะแสข่าวปลอมและการสังเกตกลโกงรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงบนโลกออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันกระทรวง DE ย้ำว่าการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือสร้างความตื่นตระหนกแก่ประชาชนอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พร้อมเชิญชวนประชาชนหยุดการแพร่กระจายข่าวปลอมด้วยการคิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนแชร์และติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างสังคมที่รู้เท่าทันข่าวสารรู้ทันมิจฉาชีพและใช้ชีวิตบนโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยนิตยาคุณสิมรายงาน
14: กรมการปกครองเปิดศูนย์โดปาไนซ์เซ็นเตอร์เพื่อยกระดับการรักษาความมั่นคงทางทะเบียนราษฎรจัดการขบวนการทุจริตข้ามชาติซึ่งนำไปสู่ปฏิบัติการที่เห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: การปกป้องฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นข้อมูลความมั่นคงที่สำคัญของประเทศกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกับกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติกรมการปกครองจึงได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนหรือ Dopa Night Center ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าศูนย์แห่งนี้เน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อประสานงานและขยายผลการสืบสวนคดีได้อย่างรวดเร็วควบคู่กับการปรับปรุงกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติเพื่อปิดช่องโหว่ทางกฎหมายและป้องกันการใช้เทคโนโลยีในการปลอมแปลงเอกสารทางทะเบียน
19: เราจำเป็นจะต้องมีศูนย์ปฏิบัติการโดยเฉพาะบูรณาการความร่วมมือทั้งตำรวจทั้งปปช. DSI และเพื่อที่จะให้มาร่วมกันประเด็นหนึ่งในทางทะเบียนนั้นเนี่ยถือเป็นข้อมูลที่สำคัญทางด้านความมั่นคงของประเทศเราต้องการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการทุจริตมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอาชญากรข้ามชาติเราจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพข้ามแดนไปเรื่องการตรวจสอบสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็ยกระดับไปพร้อมก็คือเรื่องการปรับปรุงกฎหมายระเบียบที่ยังมีช่องว่างอยู่นะกฎหมายหลายตัวมีการใช้กระบวนการช่องโหว่เทคโนโลยีต่างๆปลอมแปลงในเรื่องเอกสารตรงนี้เราจึงต้องแก้ไขระเบียบกฎหมายแล้วก็แนวทางในการระวังป้องกันให้มากยิ่งขึ้น
18: จากการวางกลไกการทำงานเชิงรุกผ่านศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าวได้นำไปสู่การขยายผลการปราบปรามขบวนการทุจริตได้จริงโดยล่าสุดกรมการปกครองร่วมกับภาคีเครือข่ายแถลงผลการปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนณด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากหลังสืบสวนพบขบวนการทุจริตจัดทำทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวให้แก่บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมกระทำผิดและพบรายการทุจริตมากกว่า 1,000 รายนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญ13รายซึ่งรวมถึงอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนพร้อมออกหมายค้นและหมายเรียกผู้เกี่ยวข้องอีกหลายราย
20: ทางเจ้าปฏิบัติการครั้งนี้ว่าทลายบัตร10ปีเดือนที่สำคัญก็คือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติกรรมกระทำความผิดออกบัตรประจำตัวให้กับคนต่างด้าวมีจำนวนมากถึง1,000กว่ารายจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน13รายประกอบไปด้วยอดีตผู้ช่วยนายทะเบียนเทศบาลนครแม่สอดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานในการจัดทำหลักฐานอันเป็นเท็จจำนวน1รายระบุคนต่างด้าวอื่นอีก12รายได้ติดตามออกหมายค้นจำนวนอีก19จุดหมายเรียกผู้ที่มีเกี่ยวข้องในการทำความผิดติด4หมายและในส่วนต่อจากนี้จะต้องรื้อระบบใหม่ทั้งหมดในการที่นะอนุมัติกำชับเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการอนุมัติอนุญาตนั้นเนี่ยต้องดำเนินการด้วยตนเอง
18: การปฏิบัติการดังกล่าวจึงถือเป็นความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากการจัดตั้งศูนย์โดป้าไนท์เซ็นเตอร์ซึ่งไม่เพียงแต่ปราบปรามผู้กระทำผิดเท่านั้นแต่ยังเป็นการวางระบบป้องกันเชิงโครงสร้างเพื่อปกป้องฐานข้อมูลความมั่นคงของประเทศและคืนความเชื่อมั่นให้แก่ระบบทะเบียนราษฎรของไทยอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
21: ปิดท้ายที่เหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลายหมื่นคนที่หลั่งไหลจากโมร็อกโกเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลของหลายประเทศในยุโรปเตรียมรับมือกับวิกฤตผู้อพยพผิดกฎหมายที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณพรมแดนติดตามรายละเอียดได้ในรายงานพิเศษค่ะ
22: เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนจากโมร็อกโกพยายามว่ายน้ำข้ามพรมแดนและฝ่าแนวรั้วชายแดนเข้าไปยังเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือซึ่งทำให้เกิดความปั่นป่วนและสถานการณ์ไม่สงบในเมืองแห่งนี้เนื่องจากผู้อพยพบุกเข้าไปในร้านค้าต่างๆและจุดไฟเผารถยนต์หลายคันนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้อพยพเสียชีวิตอย่างน้อย77รายจากการจมน้ำระหว่างพยายามว่ายน้ำเข้ามาที่เมืองเซลตาโดยกลุ่มผู้อพยพเหล่านี้ต้องการที่จะหางานที่มีรายได้สูงในสเปนเนื่องจากโมร็อกโกกำลังประสบกับปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและความยากจนวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตาส่งผลให้รัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากทั้งในประเทศและสมาชิกสหภาพยุโรปเนื่องจากทางการสเปนประสบความล้มเหลวในการควบคุมเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดจากการกระทำของกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายในเมืองเซลตาแม้ว่านายกรัฐมนตรีซานเชสจะสั่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณชายแดนโดยการติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพลักลอบข้ามชายแดนเข้ามาในสเปนก็ตามนายกรัฐมนตรีซานเชสกล่าวโทษว่าวิกฤตผู้อพยพดังกล่าวเกิดจากการที่กลุ่มค้ามนุษย์และขบวนการลักลอบขนคนเข้าเมืองเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อหลอกล่อผู้อพยพชาวโมร็อกโกให้เดินทางข้ามแดนมาที่เมืองเซลตาโดยการบิดเบือนคำตัดสินของศาลสูงสุดของสเปนเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ห้ามส่งตัวผู้อพยพที่เข้ามาทางทะเลกลับประเทศต้นทางโดยทันทีหากยังไม่ผ่านกระบวนการการตรวจคนเข้าเมืองขณะที่บรรดาสมาชิกสหภาพยุโรปต่างยกระดับมาตรการควบคุมพรมแดนหลังเกิดเหตุการณ์ผู้อพยพผิดกฎหมายหลั่งไหลเข้าไปในสเปนอย่างฉับพลันโดยนางจอร์เจียเมโลนีนายกรัฐมนตรีอิตาลีประกาศระงับความเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนเป็นการชั่วคราวเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพด้านนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสส่งกองกำลังด้านความมั่นคงไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณพรมแดนฝรั่งเศสสเปนแล้วเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายแต่นายนูเนสเน้นย้ำว่าฝรั่งเศสจะไม่ระงับการเป็นสมาชิกเขตเชงเก้นกับสเปนโดยให้เหตุผลว่าสเปนให้ความร่วมมือกับฝรั่งเศสเป็นอย่างดีส่วนรัฐบาลเยอรมนีประกาศขยายการใช้มาตรการควบคุมบริเวณชายแดนของประเทศไปจนถึงเดือนกันยายนนี้โดยนายอเล็กซานเดอร์โดบรินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีระบุว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองเซลตาของสเปนสะท้อนให้เห็นถึงภาวะที่ไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในการรับมือกับปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมายทั้งนี้บรรดานักวิเคราะห์มองว่าวิกฤตผู้อพยพครั้งใหญ่ในเมืองเซลตากระตุ้นให้บรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปส่วนใหญ่ทำทุกวิถีทางเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายรวมถึงการกดดันสเปนซึ่งเป็นประเทศที่มีนโยบายเปิดกว้างต่อการย้ายถิ่นฐานของผู้อพยพให้เร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจังอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
0: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม8ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุนะคะ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ FM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแต่ว่าวันนี้มีการหยุดออกอากาศนะคะสำหรับเครื่องส่งหลักนะคะวันที่6วันที่7นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางที่ยังคงติดตามกันได้ค่ะทางออนไลน์ Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลออกมานะครับที่เราได้นำเสนอข่าวไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าไม่หวั่นนะครับมองว่าเรื่องของการข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเนี่ยตนเองไม่ใช่ต้นเหตุนะครับเพราะคนบอกว่าโอ้เรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าเขามุ่งเป้าโจมตีนายกก็เลยมีการแฮกข้อมูลแล้วก็รั่วไหลอะไรกันออกมานะครับซึ่งทางด้านของรัฐบาลก็ออกมาแถลงนะครับบอกว่าเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลที่รั่วไหลเนี่ยไม่ได้เกิดจากการแฮกนะครับไม่ใช่เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดออกไปนะครับสั่งการให้หน่วยงานรัฐเนี่ยยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดนะฮะแล้วก็ใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายขั้นนะครับภายใน30วันเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยแหมผมฟังแล้วก็ฟังดูแปลกๆไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดออกไปการที่รหัสผ่านหลุดออกไปเนี่ยมองได้2แบบนะครับเป็นความละเลยหรือความประมาทของผู้ที่มีรหัสผ่านนั่นคือประเด็นที่หนึ่งกับอีกอันนึงเนี่ยที่รหัสผ่านหลุดออกไปเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบคือถ้ารหัสผ่านหลุดออกไปและคนนอกเนี่ยรู้ข้อมูลเนี่ยมันก็คือความล้มเหลวของมาตรการความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐนะฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงกันว่าเกิดอะไรกันขึ้นนะครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่องของผู้ตรวจการแผ่นดินจับมือหน่วยงานคลี่ปมหมู่บ้านบอยคอตเลือกตั้งจังหวัดตากนะครับหลังจากชาวบ้านเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ยาวนานถึง20ปีนะฮะเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรฮะพูดคุยกับท่านทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณปณิศราแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะท่านคะภายหลังจากที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านม้งใหม่พัฒนาแล้วก็ได้รับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการเรื่องนี้ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะ
3: ครับเรื่องนี้ก็สืบเนื่องจากในช่วงวันเลือกตั้งวันที่8กุมภาปีนี้นะครับ2569บางท่านคงได้ทราบข่าวนะครับจากสื่อมวลชนหลายแขนงที่รายงานว่ามีหมู่บ้านหนึ่งที่จังหวัดตากซึ่งประชาชนชาวบ้านทั้งหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนี้มีประชากร 1,900 คนแต่ว่าที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 1,300 คน
1: ครับ
3: ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลยทั้งหมู่บ้านนะครับโดยมีเหตุผลสำคัญคือเขาพยายามที่จะขอไฟฟ้าเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นเวลา20กว่าปีนะครับ
1: oh.
3: แล้วเนี้ยก็ยังก็ไปติดต่อหลายที่หลายหน่วยงานนะครับก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านก็เลยไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเมื่อวันที่8กุมภาเราก็ได้รับรู้รับทราบจากทางสื่อมวลชนแล้วก็จากหลายทางนะครับรวมทั้งเมื่อวันที่10กุมภาก็มีตัวแทนชาวบ้านได้ให้รายละเอียดติดต่อเข้ามาทางสายด่วน1676ของสำนักงาน

0: เป็นถนนลาดยางขึ้นไปประมาณ20กว่ากิโลเมตรนะครับจากข้างล่างถึงแต่ว่าไฟฟ้ายังขึ้นไม่ถึงแล้วก็หมู่บ้านที่อยู่บนเขาก็มีทั้งบ้านเรือนชาวบ้านแล้วก็มีโรงเรียนด้วยนะครับโรงเรียนมีนักเรียน500คนก็ไม่มีไฟฟ้าใช้มันก็มีความยากลำบากในเรื่องการจัดการศึกษาต้องใช้ชุดโซลาร์เซลล์ซึ่งก็ใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับก็ใช้ได้เฉพาะในบางจุดของโรงเรียนของหมู่บ้านแล้วก็กำลังไฟก็ยังไม่เพียงพอนะครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านดูพื้นที่นะครับพูดคุยกับทางโรงเรียนแล้วก็มี2ประเด็นที่เราจะช่วยสนับสนุนเสนอแนะแก้ไขก็คือเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของโรงเรียนด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ลงมาประชุมกันที่จังหวัดนะครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านผู้ว่าชูศักดิ์รู้ยิ่งในวันนั้นท่านติดภารกิจเลยมอบให้ท่านรองผู้ว่าสุนีบุษพันธ์นะครับเขาร่วมประชุมแล้วก็มีผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคเหนือคุณวิวัฒน์ฤทธิวงศ์นะครับแล้วก็มีสำนักงานต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัวแทนพี่น้องประชาชนจากบ้านขุนห้วยตากมาร่วมประชุมด้วยแล้วเราก็มีหน่วยงานจากส่วนกลางเข้ามาด้วยนะครับเพราะทราบว่าปัญหาติดขัดบางอย่างเนี่ยจะได้ให้ส่วนกลางได้ให้คำตอบหรือว่าชี้แนวทางให้ว่าจะต้องดำเนินการยังไงบ้างอย่างน้อยก็มีท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้นะครับท่านรองสุพจน์ผู้รัตนโอภาท่านก็เข้ามาประชุมทางซูมร่วมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นที่มานะครับ
1: ครับการลงพื้นที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในพื้นที่นี้ฮะอะไรเป็นอุปสรรคแล้วก็ปัญหาสำคัญฮะที่ทำให้ไฟฟ้าไปไม่ถึงฮะ
0: ครับก็หลังจากที่ได้ประชุมแล้วก็พบว่ามีปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่สุดก็คือว่าพื้นที่นี้อยู่ในเขตป่าสงวนแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นคุณภาพ 1A นะครับซึ่งในหลักการเดิมเนี่ยจะต้องทำ EIA อันที่หนึ่งนะครับสองต้องมีการขอใช้พื้นที่ความจริงอบต.กองปลาซึ่งเป็นอบต.ที่ดูแลบ้านขุนห้วยตากด้วยได้ขอใช้พื้นที่มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วแต่ว่าเนื่องจากมันติดเรื่องว่าเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำเช่นคุณภาพ 1A นะครับก็เลยทำให้กระบวนการเนี่ยมันติดขัดรวมทั้งขั้นตอนการขออนุญาตการใช้พื้นที่เรื่องของงบประมาณเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญก็เลยทำให้ใช้ระยะเวลานานนะครับในการประชุมวันนั้นเราก็เลยคิดว่าแนวทางคือหนึ่งจะเร่งรัดให้สามารถขอใช้พื้นที่ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปขอใช้พื้นที่เพื่อที่จะปักเสาพาดสายเข้าไปได้ยังไงนะครับก็ท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ท่านรองสุพจน์ก็ได้ให้ข้อมูลในที่ประชุมแล้วก็ว่ามันมีมติคณะรัฐมนตรีนะครับมติครม.เมื่อวันที่28มกราคม2563ได้ให้ข้อยกเว้นไว้ในกรณีพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำคุณภาพชั้น 1A เนี่ยถ้าได้มีหน่วยงานขอใช้พื้นที่ไว้ก่อนแล้วนะครับซึ่งในกรณีนี้อบต.ท้องฟ้าเนี่ยเขาขอใช้ไว้ก็สามารถที่จะผ่อนปลนไม่ต้องทำ EIA แต่ไปทำเขาเรียกว่า ERA เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็ในการประชุมนั้นก็ทราบว่ากระบวนการ EIA การรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยทั้งทางจังหวัดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักงานต่างๆก็ได้รวบรวมไปพอสมควรแล้วในวันนั้นเนี่ยวันที่19กุมภาเราก็ได้ข้อยุติว่าทางกรมป่าไม้พร้อมที่จะอนุมัตินะครับให้ใช้พื้นที่ได้โดยทางสำนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางจังหวัดรวบรวมข้อมูลให้ครบภายใน1เดือนทางกรมป่าไม้ก็อนุมัติให้ใช้พื้นที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญรวมทั้งวันนั้นเราเชิญทุกหน่วยทั้งส่วนกลางแล้วก็ในพื้นที่แล้วก็ในส่วนภูมิภาคก็ทำให้บูรณาการมีการต่อยอดข้อมูลทั้งหมดได้นะครับก็ได้ข้อยุติว่าคงจะต้องมีดำเนินการขอการใช้พื้นที่โดยเร็วแล้วก็นอกจากนี้ก็มีประเด็นอีกอันหนึ่งประเด็น ซึ่งไม่ใหญ่มากเท่ากับประเด็นแรกแต่ก็เป็นประเด็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากประชาชนก็คือว่าตลอดแนวถนน20กว่ากิโลก็จะ

0: อาจจะมีชาวบ้านนะครับที่มาตั้งร้านค้าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่สองข้างทางเป็นของแขวงทางหลวงนะครับก็ที่ประชุมก็มีก็ยุติแล้วก็ทางชาวบ้านก็ยินดีที่จะถอยออกไปจากส่วนที่ลุกล้ำเข้ามาเพื่อให้เสาไฟฟ้าเนี่ยผ่านเข้าไปได้เพราะเป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงนะครับจะนอกจากการลุกล้ำแล้วก็จะเป็นอันตรายต่อพี่น้องประชาชนด้วยก็ได้ข้อยุติทั้งหมดแล้วก็เมื่อวันที่11 พฤษภา 2569ที่ผ่านมากรมป่าไม้ก็ได้แจ้งการอนุญาตนะครับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาใช้พื้นที่ในการขยายระบบไฟฟ้าได้แล้วก็ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งท่านผู้ช่วยผู้ว่าการนะครับก็เข้ามาร่วมประชุมเองคุณวิวัฒน์ฤทธิวงศ์ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้เริ่มการเตรียมการแล้วก็ได้เริ่มปักเสาแล้วนะครับเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาผมและคณะรวมทั้งท่านผู้ว่านะครับชูศักดิ์จังหวัดตากท่านรองอธิบดีกรมป่าไม้ท่านรองสุพจน์ท่านผู้ช่วยผู้ว่าการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งชาวบ้านก็ได้ร่วมกันปักเสานะครับในเชิงสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการแต่ความจริงเขาได้เริ่มปักเสาไปก่อนหน้านั้นบางส่วนแล้วนะครับปัจจุบันก็อยู่ในระหว่างของการดำเนินการปักเสาเพิ่มเติมคาดว่าในช่วงปลายปีเนี่ยนะครับพฤศจิกาธันวาก็น่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จนะครับทั้งหมดนี้เป็นระยะทาง21 กิโลเมตรนะครับการปักเสาทราบว่าจนถึงขนาดนี้มีความคืบหน้าประมาณ40%นะครับ
1: ค่ะท่านคะก็คือล่าสุดเนี่ยปัจจุบันก็มีความคืบหน้าใช่ไหมคะอย่างที่ท่านเล่าให้ฟังนะคะมีการปักเสาผ้าสายนะคะแล้วก็ในบริเวณทางเข้าหมู่บ้านใช่ไหมคะแล้วการแก้ปัญหาครั้งนี้ค่ะความหวังของชาวบ้านที่จะได้ใช้ไฟฟ้าตอนนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วคะท่านคะ
0: ครับก็ในชั้นนี้ก็อาจจะถือว่ามีการยืนยันได้เต็มที่นะครับว่าจะได้ไฟฟ้าใช้เพราะว่าการปักเสาผ้าสายก็เดินหน้าแล้วก็ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในส่วนที่ชาวบ้านจะมีส่วนร่วมได้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนว่าก็อาจจะมีส่วนที่ล้ำเข้ามาในเขตถนนนิดหน่อยชาวบ้านก็ยินดีที่จะขยับขยายออกไปแล้วก็ขณะนี้ทางแขวงทางหลวงเองก็ได้พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยนะครับก็พยายามดูว่ามีพื้นที่บางส่วนที่อาจจะสามารถให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแต่ไม่ได้ให้เช่นไปตั้งแผงเป็นร้านค้าอะไรต่างๆก็มีพื้นที่อยู่ส่วนหนึ่งก็คิดว่าตอนนี้ขณะนี้ทุกอย่างก็คลี่คลายแล้วก็ดำเนินการไปตามเป้าหมายนะครับการปักเสาผ้าสายก็เดินหน้าไปอย่างเต็มที่แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะในแง่ที่ว่าประชาชนมีไฟฟ้าใช้นะครับตามรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดว่าประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องมีสาธารณูปโภคมีน้ำมีไฟใช้แต่ก็มีหลายพื้นที่ที่ยังไม่มีรวมทั้งบ้านคุณเพื่อจากอันนี้ก็เป็น เรื่องหนึ่งแต่อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือการที่ประชาชนไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อระบบรัฐเริ่มมีคำถามนะครับเราถึงพอทราบข่าวเราก็รีบประสานกับทางหมู่บ้านและทางจังหวัดรีบลงไปช่วยสนับสนุนการดำเนินการซึ่งทางจังหวัดก็ดำเนินการอยู่ในระดับหนึ่งแต่อย่างที่ผมเรียนว่ามันติดขัดกับหลายหน่วยงานการขอใช้พื้นที่ต่างๆเป็นบทบาทของผู้จัดการแผ่นดินที่เราไปประสานขับเคลื่อนนะครับเหมือนกับเป็นคนไปต่อจิ๊กซอ
2: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนกลับคืนมาว่าเขาจากที่เขาไม่อาจจะไม่มีความเชื่อมั่นจึงไม่ไปเลือกตั้งตอนนี้เขาก็เชื่อมั่นในระบบรัฐในรัฐของเราว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็น เรื่องที่สำคัญที่ผมคิดว่าเป็นจุดที่เราเรียกลงไปดำเนินการทั้งให้ประชาชนมีไฟใช้แล้วทั้งให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นนะครับในหน่วยงานของรัฐในระบบรัฐของเราเรื่องอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้เกริ่นไว้ก็คือเรื่องโรงเรียนนะครับก็โรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนถือว่าขนาดใหญ่นะครับสำหรับพื้นที่ห่างไกลขนาดนี้มีนักเรียนถึง500 คนซึ่งมาจากทั้งหมู่บ้านขุนห้วยตาแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะครับแล้วก็มีปัญหา 2-3 อย่างก็คือ1การไม่มีไฟฟ้าใช้เนี่ยทำให้การเรียนการสอน ก็ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ตอนที่เราไปเยี่ยมที่โรงเรียนนะครับไปดูนักเรียนก็นั่งกันอยู่มืด
1: ๆ
0: ช่วงกลางวันถ้าหากว่าเป็นวันไหนที่ฟ้าฝนตกครึ้มแนวหกเต็มมืดยิ่งขึ้นเขาก็ใช้โซลาร์เซลล์ในเฉพาะเช่นในห้องวิทยาศาสตร์ห้องทดลองนะครับในช่วงที่มีนักเรียนไปเรียนเป็นต้นถ้าเป็นห้องเรียนปกติก็มีไฟใช้น้อยมากนะครับก็เลยในขณะเดียวกันการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาก็ใช้วิธีการซื้อชุดโซลาร์เซลล์อย่างที่ว่าแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นผู้ที่กำลังจะปักเสาพาดสายนำไฟเข้าไปก็ใช้ CSR นะครับไปซื้อชุดพวกโซลาร์เซลล์ส่วนหนึ่งซึ่งการลงพื้นที่ครั้งที่2วันที่2กรกฎาคมเนี่ยทางการไฟฟ้าก็บอกว่าจะทำ CSR เพิ่มเติมนำเอาพวกชุดโซลาร์เซลล์ต่างๆเข้าไปเพิ่มเติมในขณะที่ไฟฟ้าจริงยังเข้าไปไม่ถึงนะครับซึ่งก็มีเวลาอีก3-4เดือนข้างหน้าเป็นส่วนหนึ่งในส่วนที่สองเนี่ยทางโรงเรียนก็ต้องการการซ่อมอาคารซึ่งใช้มาเป็นเวลานานซึ่งตั้งแต่การประชุมครั้งแรกเมื่อ19กุมภาเราก็ทางจังหวัดก็รับที่จะใช้งบบางส่วนของจังหวัดนะครับแล้วก็ทางกองสลากซึ่งก็ได้มาแล้วเมื่อวันที่สองก็ซ่อมอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้อาคารถาวรซึ่งเคยเสนองบประมาณไปแล้วเนื่องจากไฟยังไม่เข้านะครับแล้วก็ปัจจัยพื้นฐานยังไม่พร้อมทำให้งบประมาณที่เคยได้มาเมื่อ 2-3 ปีก่อนเพื่อมาสร้างอาคารเรียนถาวรก็ตกไปแต่ขณะนี้ก็มีการเสนอกลับเข้าไปใหม่แล้วก็ได้ยืนยันความพร้อมว่าอาคารเรียนเนี่ยมีไฟมีจำนวนนักเรียนที่มากเกินกว่าหลักเกณฑ์ด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่ดำเนินการได้ก็ขณะนี้คิดว่าในส่วนของการศึกษาก็มีความคืบหน้าไปพอสมควรนะครับก็คาดว่าถ้าเรารอปีงบประมาณ70เพื่อยืนยันว่าได้งบประมาณกลับมาก็น่าจะสามารถสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมได้นะครับพื้นที่หมู่บ้านนี้จะเป็นเขาเป็นหินเลยนะครับมันก็จะมีพื้นที่ที่เป็นที่ราบอยู่นิดเดียวที่พอจะสร้างอาคารได้เวลานักเรียนเดินไปเรียนเนี่ยก็คือจะต้องจัดขึ้นเสาแล้วโรงเรียนก็จะอยู่เหมือนกับเป็นโขดหินนะครับเดินขึ้นเดินลงจะไม่เหมือนกับโรงเรียนธรรมดาทั่วไปจะดูเด็กๆก็มีความตั้งใจแล้วมีความสุขในการได้มาเรียนนะครับเขาจะมีความสุขยิ่งขึ้นถ้ามีความพร้อมมีไฟใช้นะครับมีอาการเรียนใหม่ต่างๆเป็นต้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ทางสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ฝากกับทางชาวบ้านไว้ก็คือว่าขอให้หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างในการที่จะช่วยกัน อนุรักษ์รักษาป่านะครับของเกิดที่ได้ใช้พื้นที่อยู่ในการทำการเกษตรหรือเป็นที่อยู่อาศัยก็ขอให้จำกัดอยู่ในเขตนี้แล้วก็ให้มีส่วนร่วมในการที่จะฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าที่อยู่รอบๆให้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่จะช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้วยซึ่งชาวบ้านก็เห็นพ้องนะครับแล้วก็ได้ทำอยู่บางส่วนแล้วก็เขายินดีที่จะดำเนินการต่อไปเพิ่มเติมนะครับ
2: ครับ
0: แล้วก็มีประเด็นที่อยากจะเรียนเพิ่มเติมว่าแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักเราจะลงไปช่วยสนับสนุนการแก้ปัญหาบ้านขุนห้วยต่างให้มีไฟฟ้าใช้เนี่ยก็ได้รับทราบข้อมูลว่าในจังหวัดต่างเองก็มีหมู่บ้านในลักษณะนี้อีกหลายที่นะครับที่ไฟยังเข้าไม่ถึงรวมทั้งความจริงในจังหวัดอื่นด้วยแต่ในกรณีของจังหวัดต่างทางที่ประชุมก็ได้ขอให้ทางจังหวัดนะครับช่วยรวบรวมข้อมูลว่ายังมีหมู่บ้านใดในจังหวัดตากที่มีสภาพลักษณะเดียวกันนะครับเราก็ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งทางจังหวัดทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับแขวงทางหลวงเนี่ยได้จัดทำการสำรวจแล้วก็จัดทำแผนไล่ปีงบประมาณไปเลยนะครับปี2021-2023จะไปขยายไฟฟ้าในพื้นที่ไหนอย่างไรแล้วก็ถ้ามีปัญหาอุปสรรคข้อติดขัดเนี่ยผู้ตรวจการแผ่นดินก็ยินดีลงไปช่วยสนับสนุนนะครับให้คำแนะนำแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยปฏิบัติได้เดินไปได้เพราะเราเป็นหน่วยทั้งตรวจสอบแล้วก็หน่วยสนับสนุนหน้าที่หลักของผู้ตรวจการแผ่นดินนอกจากแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเสริมสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่อีกด้านหนึ่งคือเราต้องสนับสนุนหน่วยงานของรัฐนะครับให้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วตรงจุดตรงเป้าหมายแล้วก็เอาประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ
2: ครับเพื่อขจัดปัญหาที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานครับ20ปีนะฮะชาวบ้านได้มีไฟใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนะฮะเพราะว่าเรื่องของน้ำไหลไฟสว่างเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่มีไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับท่านครับอยากให้ท่านได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่อยครับเพื่อที่จะได้ร้องเรียนหรือว่าร้องทุกเรื่องราวต่างๆครับ
0: ครับก็มี5ช่องทางหลักนะครับที่เป็นช่องทางที่พี่น้องประชาชนจะสามารถส่งเรื่องเข้ามาให้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณาได้ช่องทางแรกก็ทางโทรศัพท์นะครับสะดวกที่สุดคือ1676เป็นสายด่วนนะครับโทรเข้ามาได้ทั้ง7วัน24ชั่วโมงช่วงหลังเวลาราชการเราจะบันทึกเก็บไว้แล้วเจ้าหน้าที่จะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดตอนนี้เรากำลังปรับปรุง1676ด้วยนะครับก็อาจจะมีการลอนช์สมาร์ทฮอตไลน์1676ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้เพื่อให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับช่องทางที่2ก็สำหรับท่านที่มีโทรศัพท์นะครับแล้วก็สามารถจะโหลดแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับแล้วก็สามารถส่งข้อมูลเรื่องความเดือดร้อนเข้ามาทางแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับช่องทางที่3ก็คือเข้าเว็บไซต์ของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับจะค้นหาคำว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้หรือว่า Ombudsman Thailand ก็ได้นะครับเมื่อเข้ามาในเว็บไซต์เราหน้าแรกเราจะมีช่องที่ถามว่าท่านประสงค์จะร้องเรียนหรือมีปัญหาความเดือดร้อนที่ประสงค์จะให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยสนับสนุนแก้ไขหรือไม่ถ้ามีก็กดคลิกเข้ามานะครับแล้วก็กรอกข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะรับมาไว้เป็นเรื่องร้องเรียนหากมีเหตุมีความเดือดร้อนมีข้อมูลเพียงพอที่จะดำเนินการได้ช่องทางที่4ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนยังส่งเรื่องเข้ามามากที่สุดก็คือทางจดหมายนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะในต่างจังหวัดก็เขียนเป็นลายมือเข้ามาจะพิมพ์ก็ได้เป็นลายมือก็ได้แต่ขอให้ระบุชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนในกรณีเป็นความเดือดร้อนเฉพาะตัวนะครับเพื่อที่เราจะได้ติดต่อกลับได้เพราะเมื่อเราได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วเนี่ยเราจะแจ้งว่าเรารับเป็นเรื่องร้องเรียนแล้วเราก็จะแจ้งความคืบหน้าหรือบางครั้งก็จะขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนแล้วในขั้นสุดท้ายเมื่อเราดำเนินการแล้วเสร็จเราเรียกว่าการออกข้อเสนอแนะหรือคำวินิจฉัยเนี่ยเราก็จะแจ้งให้ทราบด้วยนะครับเพราะการส่งมาทางไปรษณีย์ตอนนี้ยังเป็นช่องทางที่ประชาชนยังใช้มากที่สุดประมาณ 40% นะครับ
1: okay.
0: ช่องทางที่เป็นทางการช่องทางที่5ก็คือการมาร้องเรียนด้วยตัวเองหรือมายื่นเรื่องด้วยตัวเองนะครับที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินที่กลุ่มอาคาร4ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพหรือกทม.หรือจังหวัดใกล้เคียงที่อาจจะเข้ามาทำธุระปะปังในกรุงเทพแล้วประสงค์จะมาพบปะพูดคุยหรือมายื่นเรื่องปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เราดำเนินการอันนี้เป็นช่องทางหลักนะครับ
2: ครับ
0: แต่ขณะเดียวกันเราก็มีFacebook ที่ตอนนี้ก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนบางส่วนที่ส่งปัญหาอุปสรรคเข้ามาทาง Facebook แต่เราก็ได้แจ้งกลับไปให้มาใช้ช่องทางหลักนะครับแต่ Facebook ก็เป็นช่องทางที่เราถือว่าได้รับทราบข้อมูลแล้วก็รับข้อมูลเป็นเบื้องต้นนะครับนอกจากนี้ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่หลายเครือข่ายด้วยกันเครือข่ายกำลังผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายเยาวชนคนดีเพื่อสังคมเครือข่ายประชาชนคนทำดีนะครับแล้วก็อื่นๆอีกเยอะพี่น้องประชาชนก็เริ่มที่จะส่งเรื่องเข้ามาทางกลุ่มไลน์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะส่งเรื่องร้องเรียนเข้ามาได้นะครับเป็นช่องทางเสริมอีก2ช่องทางแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนบางส่วนเหมือนกันที่ส่งเป็นอีเมลเข้ามานะครับซึ่งเราก็จะถือว่าเป็นช่องทางหลักอันหนึ่งด้วยเพราะอีเมลก็จะเหมือนกับจดหมายที่ส่งเข้ามานะครับหัวใจสำคัญของการส่งเรื่องมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเราพยายามที่จะเปิดช่องทางให้มากแล้วก็ให้รวดเร็วนะครับพี่น้องประชาชนสามารถจะส่งเรื่องเข้ามาได้รวดเร็วแล้วก็อาจจะใช้คำว่าไม่ได้มีรูปแบบอะไรนะครับท่านเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยอาจจะมีแบบฟอร์มให้กรอกไม่ต้องไปกังวลว่ากรอกครบไม่ครบประเด็นสำคัญก็คือว่าหนึ่งความเดือดร้อนของท่านคืออะไรอันที่สอง ประเด็นที่อยากจะให้เราแก้ไขคืออะไรรอบที่3มีหน่วยงานมีผู้เกี่ยวข้องอะไรบ้างเท่าที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับทราบนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปคำนึงถึงรูปแบบใดๆนะครับจะง่ายแล้วก็รวดเร็วรวมทั้งไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้เพื่อที่จะเป็นช่องทางที่อำนวยประโยชน์ให้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตอนนี้เราก็พยายามจะบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินความจริงคือคนใกล้ตัวพี่น้องประชาชนเพราะปัญหาที่ประชาชนร้องเข้ามาเนี่ยเป็นปัญหาในทุกมิตินะครับที่เกี่ยวข้องหรือประสบกับหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องขนาดใหญ่พื้นที่เป็นหลัก 80,000 ไร่ 100,000 ไร่ 200,000 ไร่ที่มีปัญหาทับซ้อนระหว่างหน่วยงานของรัฐหน่วยงานของรัฐกับประชาชนปัญหาระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่นะครับปัญหาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนว่าเราก็พยายามจะบอกว่าเราคือคนใกล้ตัวที่เมื่อมีปัญหาความเดือดร้อนข้อติดขัดมีปัญหาอุปสรรคท่านหันมาก็จะเห็นผู้ตรวจการแผ่นดินนั่งอยู่ข้างๆนะครับพร้อมที่จะช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับ
2: ครับนี่คือบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับในการขจัดปัญหานะครับความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับนี่คือ เรื่องของชาวบ้านนะครับที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ยาวนานถึง20ปีนะฮะก็ร้องเรียนไปยังหน่วยงานรัฐแล้วก็ไม่เกิดความคืบหน้าที่ไม่เกิดความคืบหน้าเนื่องจากหน่วยงานรัฐเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่ทับซ้อนแล้วก็มีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในกรณีนี้เนี่ยเกิดจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยคือการที่จะไปปักเสาทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาต้องดูพื้นที่แต่บังเอิญพื้นที่นี้เนี่ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้พอการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเนี่ยของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยแต่ละคนก็มีกฎหมายของแต่ละคนถูกไหมฮะจะเอาเสาไปปักเนี่ยในที่ดินที่ป่าเนี่ยมันก็ไม่ได
1: ้
2: กฎหมายห้ามเอาไว้นะครับแต่พอมาดูกฎหมายจริงๆแล้วก็ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยลงพื้นที่จริงๆปรากฏว่ามันทำได้นะครับก็เป็นการดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะฮะและนี่เพิ่งทราบเหมือนกันนะฮะว่าสิทธิของประชาชนเนี่ยก็คือว่าต้องมีน้ำไหลไฟสว่างพูดง่ายๆบริการสาธารณะน้ำไหลไฟสว่างมีถนนตัดผ่านเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปร้องข
1: อ
2: จากหน่วยงานรัฐและถ้าพื้นที่ใดเนี่ยยังมีปัญหาอุปสรรคน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างถนนยังไม่ตัดผ่านหรือตัดผ่านแล้วเนี่ยเป็นหลุมเป็นบ่อมีปัญหาก็สามารถที่จะร้องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์1676โทรฟรีทั่วประเทศครับพักสักครู่ครับ
3: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยา
9: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการที่นี่บุรีรัมย์

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์จากหนังสือวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบในปีพุทธศักราช2542ความนำในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบในปีพุทธศักราช2542พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มีต่องานด้านการศึกษาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้ดำรงสถิตสถาพรเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนมาตามลำดับการเวลาที่ผ่านมาได้เป็นที่ประจักษ์ว่านับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489เป็นต้นมาพระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการที่ทรงใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติมาช้านานอีกทั้งทรงเกื้อหนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของประเทศทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียนในปีพุทธศักราช2542ซึ่งเป็นปีเฉลิมพระเกียรติกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ทุกจังหวัดจัดทำหนังสือโดยรวบรวมประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบันในทุกๆด้านของจังหวัดโดยให้ชื่อหนังสือว่าวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงภูมิปัญญาสาขาต่างๆเพื่อรวบรวมเนื้อหาให้สมบูรณ์ถูกต้องและมีความเป็นจริงมากที่สุดอันจะยังประโยชน์แก่อนุชนรุ่นหลังจะได้เป็นมรดกเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์ในการต่อไปอีกทั้งเป็นการสนองพระราชปณิธานและพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมาบางตอนดังนี้ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่โบราณกาลย่อมเป็นประจักษ์พยานได้ว่าชาติของเราเป็นชาติที่มีเอกราชมาเป็นเวลาช้านานและในการรักษาสร้างความรุ่งเรืองของชาติในอดีตสมัยไว้ในรูปแบบเดิมเราต้องรวบรวมผลงานทุกชิ้นที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยและจัดการดำเนินต่อไปอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้การจัดทำหนังสือเล่มนี้คณะกรรมการผู้เขียนและนักวิชาการทุกคนได้ใช้ความมานะพยายามอย่างเต็มความรู้ความสามารถเพื่อรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการต่างๆทั้งการสัมภาษณ์สอบถามค้นคว้าเรียบเรียงและจัดเนื้อหาให้ติดต่อร้อยรัดกันเป็นเรื่องราวที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้แม้จะพยายามอย่างดีที่สุดก็อาจจะบกพร่องได้หวังว่าท่านผู้รู้คงจะให้อภัยและช่วยชี้แนะในโอกาสต่อไปจังหวัดบุรีรัมย์ขอขอบพระคุณกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะกรมศิลปากรที่ปรารถนาดีต่อจังหวัดบุรีรัมย์ให้ชาวบุรีรัมย์มีหนังสือทรงคุณค่าตลอดจนหน่วยงานส่วนราชการเจ้าของเอกสารและภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์ทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดทำต้นฉบับหนังสือเล่มนี้จนสำเร็จบริบูรณ์ซึ่งจะได้เป็นหนังสือสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์อีกเล่มหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าต่อไปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ตอนที่หนึ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาไฟมาก่อนเมื่อลาวาเหล่านั้นผุสลายจึงเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยธรรมชาติมีแร่ธาตุอาหารสำคัญที่พืชต้องการเป็นจำนวนมากประกอบกับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีแหล่งน้ำกระจายอยู่ทั่วไปที่สำคัญได้แก่แม่น้ำมูลแม่น้ำชีลำนางรองลำปลายมาสลำจังหันห้วยตลาดเป็นต้น
แม่น้ำเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การตัดสินใจในการเลือกตั้งถิ่นฐานเนื่องจากน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันตลอดจนการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนจากการที่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านแร่ธาตุอาหารพืชแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงดูดให้ประชาชนจากท้องที่ต่างๆอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับจากการศึกษาของนักประวัติศาสตร์การสำรวจขุดค้นทางโบราณคดีของกรมศิลปากรนักโบราณคดีต่างประเทศและนักโบราณคดีท้องถิ่นได้พบหลักฐานต่างๆจำนวนมากแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของบรรพชนชาวบุรีรัมย์ดังนี้สมัยก่อนประวัติศาสตร์นักปราชญ์ทางโบราณคดีหลายท่านเชื่อว่ากลุ่มคนที่อพยพเคลื่อนย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานในจังหวัดมหาสารคามร้อยเอ็ดสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมาในระยะแรกนั้นน่าจะอพยพมาจากแอ่งสกลนครตั้งชุมชนอยู่บริเวณสองฝั่งแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำที่เป็นสาขาอีกหลายสายจึงปรากฏชุมชนโบราณกระจายอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้สำรวจพบชุมชนโบราณมากกว่า144แห่งจากการขุดค้นของนักโบราณคดีที่บ้านดงพองอำเภอสตึกโดยอิจินิตะชาวญี่ปุ่นที่บ้านตะโคงอำเภอเมืองบุรีรัมย์โดยอลิซาเบธมัวร์ชาวอังกฤษและที่บ้านเมืองไผ่อำเภอกระสังโดยนายสมมาตรผลเกิดได้พบหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆเป็นจำนวนมากเช่นโครงกระดูกขวานหินตัดขวานสำริดขวานเหล็กกำไลสำริดและเครื่องปั้นดินเผาหยาบหนาตลอดจนเศษอาหารจำพวกกระดูกสัตว์และเปลือกหอยต่างๆเป็นจำนวนมากจากหลักฐานดังกล่าวสามารถบ่งบอกให้ทราบถึงวิถีชีวิตคติความเชื่อและระบบนิเวศของคนยุคนั้นได้เป็นอย่างดีจากการนำหลักฐานที่ขุดค้นพบที่บ้านเมืองไผ่ในระดับความลึกที่460เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับมาตรฐานสมมติไปตรวจสอบอายุที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติปรากฏว่าหลักฐานดังกล่าวมีอายุระหว่าง 2,800 ถึง 3,000 ปีซึ่งก็สอดคล้องกับหลักฐานแวดล้อมอื่นๆที่ได้จากการขุดค้นเช่นขวานหินขวานสำริดขวานเหล็กและภาชนะดินเผาหยาบหนาอันเป็นลักษณะของเครื่องใช้มนุษย์ในยุคหินใหม่ข้อสังเกตที่สำคัญในยุคนี้คือเป็นสังคมที่ยังไม่ถูกครอบงำโดยวัฒนธรรมอินเดียหลักฐานที่สำคัญเช่นมีการฝังศพไม่ใช่การเผาแบบอินเดียมีการใช้ภาษาดั้งเดิมอย่างสมัยต่อมาแต่สภาพสังคมเมืองน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยนี้

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์จากหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ตอนที่2สมัยรับวัฒนธรรมอินเดียหรือที่เรียกว่าสมัยทวารวดีประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ปีในช่วงนี้ปรากฏชุมชนโบราณเป็นรูปวงรีและรูปทรงอื่นมีคูน้ำล้อมรอบตั้งแต่ชั้นเดียวถึง3ชั้นชุมชนเหล่านี้จะพบหนาแน่นตามสองฝั่งแม่น้ำมูลและลำน้ำสาขาชุมชนโบราณเหล่านี้บางชุมชนมีการสร้างทับซ้อนกับชุมชนในสมัยก่อนบางชุมชนก็สร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มทั้งสิ้นเช่นบ้านปะเคียบบ้านดงพองและบ้านทุ่งวังเป็นต้นชุมชนที่กล่าวถึงนี้อาจวิเคราะห์ได้ตามรูปร่างลักษณะและสภาพแวดล้อมได้ดังนี้แบบที่เป็นเนินสูงจากระดับ5เมตรขึ้นไปจากที่ราบสูงในบริเวณรอบๆไม่มีคูน้ำและคันดินล้อมรอบบางแห่งก็เป็นเนินเดี่ยวแต่บางแห่งก็เป็นเนิน2เนิน3เนินติดต่อกันตามเนินดินจะมีเศษเครื่องปั้นดินเผาที่สำคัญได้แก่บ้านกระเบื้องซึ่งเป็นเนินดินขนาดใหญ่มี3เนินติดต่อกันในการตัดถนนผ่านหมู่บ้านรถแทรกเตอร์ได้ตัดชั้นดินลึกประมาณ 3-4 เมตรเผยให้เห็นชั้นดินที่มีการอยู่อาศัยสืบเนื่องกันมาอย่างน้อย 3-2 ชั้นซึ่งต่ำสุดสัมพันธ์กับเครื่องปั้นดินเผาแบบหนาและหยาบเปลือกหอยและกระดูกสัตว์ซึ่งสัมพันธ์กับเครื่องปั้นดินเผาแบบบางมีลายเชือกทาบนอกนั้นยังพบเศษของขี้แร่โลหะเช่นเดียวกับที่บ้านกระเบื้องแบบที่เป็นเนินดินที่มีคูน้ำล้อมรอบได้แก่บ้านแพบ้านโคกบ้านเมืองใสบ้านเมืองน้อยบ้านดงพลองบ้านโคกเมืองและบ้านทุ่งวังชุมชนโบราณเหล่านี้บางแห่งมีคูน้ำล้อมรอบชั้นเดียวแต่บางแห่งก็มีคูน้ำล้อมรอบตั้งแต่2แห่งขึ้นไปเช่นบ้านดงพลองและบ้านโคกเมืองแหล่งสำคัญที่เห็นได้แก่บ้านดงพลองซึ่งมีลักษณะที่เป็นชุมชนอย่างใหญ่มีคูน้ำล้อมรอบ2ชั้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นภาชนะใส่กระดูกของคนที่ตายแล้วและเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีน้ำตาลซึ่งเข้าใจว่าคงแพร่มาจากเตาเผาบ้านกรวดแสดงให้เห็นว่าชุมชนคงอยู่เรื่อยมาจนถึงสมัยลพบุรีราวพุทธศตวรรษที่16ถึง17บ้านโคกเมืองก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่เป็นชุมชนแบบรูปวงกลมมีคูน้ำล้อมรอบถึง3ชั้นภายในชุมชนพบเศษภาชนะดินเผาหม้อที่ใส่กระดูกและขี้โลหะที่ถลุงแล้วเป็นจำนวนมากถัดมาเป็นบ้านทุ่งวังซึ่งเป็นเดินดิน 2-3 เนินที่มีคูน้ำโอบรอบเข้าหากันพบเสมาหินทรายแบบทวารวดีและเนินดินเป็นแหล่งถลุงโลหะโดยเฉพาะนอกนั้นยังมีผู้พบเทวรูปและเครื่องปั้นดินเผาแบบเขมรซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่16ถึง18ลงมาภายในชุมชนบ้านปะเคียบเองก็แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่สอดคล้องกับผังเมืองดังกล่าวมาแล้วคือได้พบเนินดินที่ใช้เป็นบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์และใช้เป็นที่ฝังอัฐิคนตายซึ่งบรรจุไว้ในหม้อดินต่อมาบริเวณนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนามีเสมาหินที่มีการสลักเป็นรูปสถูปและฐานกลีบบัวอันเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนาปักอยู่หลายหลักรวมทั้งมีชิ้นส่วนของธรณีประตูหินที่แสดงให้เห็นว่าเคยมีการสร้างอาคารในรูปของวิหารที่เนินนี้ด้วยนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนของสมฤทธิ์รูปวงกลมและชิ้นส่วนของเทวรูปสมฤทธิ์ในบริเวณนี้อีกด้วยอันแสดงให้เห็นว่าชุมชนนี้มีวิวัฒนาการสืบต่อกันมาจนถึงสมัยทวารวดีและลพบุรีส่วนทางเหนือของแม่น้ำมูลในรัศมี 2-7 กิโลเมตรได้มีการสำรวจพบแหล่งโบราณคดีจำนวน17แห่งคือ
บ้านเมืองไผ่บ้านขี้เหล็กบ้านจานบ้านน้ำอ้อมใหญ่บ้านแสงสุขบ้านยะวึกบ้านขี้ตุ่นบ้านน้ำอ้อมบ้านกระเบื้องใหญ่บ้านกระเบื้องน้อยบ้านหัวนาคำบ้านสำโรงบ้านตึกชุมบ้านโนนยาวบ้านเคโค้งบ้านกระเบื้องแหล่งโบราณคดีเหล่านี้ก็เหมือนกับทางตอนใต้ของแม่น้ำมูลคือแบ่งได้เป็น2แบบใหญ่ๆคือแบบที่เป็นเนินดินไม่มีคูน้ำล้อมรอบและแบบที่มีคูน้ำล้อมรอบในแบบที่ไม่มีคูน้ำล้อมรอบที่น่าสนใจได้แก่ที่บ้านกระเบื้องใหญ่ตำบลยะวึกเป็นเนินดินขนาดใหญ่ที่มีความสูงลาดขึ้นไปจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกแสดงให้เห็นถึงการทับถมของที่อยู่อาศัยหลายสมัยตอนปลายเนินทางด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นบริเวณที่สูงสุดนั้นปัจจุบันอยู่ในเขตวัดประจำหมู่บ้านดูเหมือนจะถูกจัดไว้ให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนสมัยโบราณเพราะเป็นบริเวณที่พบเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้สำหรับบรรจุกระดูกของคนตายอยู่หนาแน่นกว่าที่อื่นๆเนินดินอีกที่หนึ่งคือที่บ้านโนนยางร้างเป็นเนินดินที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำมูลอยู่ในเขตตำบลบ้านกระเบื้องอำเภอชุมพลบุรีปัจจุบันลำน้ำเปลี่ยนทิศทางเดินจึงกัดเซาะดินจึงกัดเซาะเนินดินพังทลายไปกว่าครึ่งหนึ่งเผยให้เห็นถึงชั้นดินธรรมชาติและชั้นดินที่อยู่อาศัยตั้งแต่ชั้นล่างสุดที่มีระดับสูงถึง4เมตรนอกจากนี้ยังมีผู้ค้นพบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีที่บ้านเมืองฝ้ายอำเภอหนองหงเป็นพระพุทธรูปนาคปกที่เก่าแก่ที่สุดพบในประเทศไทยและที่อำเภอพุทธไทยสงได้พบพระพุทธรูปสมัยทวารวดีอีกหลายองค์มีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่13ถึง15ส่วนที่บ้านประเคียบอำเภอคูเมืองได้พบใบเสมาหินขนาดสูง60ถึง80เซนติเมตรและบนเขาอังคารอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์พบใบเสมาแบบตัดเรียบโดยสลักรูปเจดีย์ไว้ตรงกลางและเล่าเรื่องชาดกในพุทธศาสนาไว้ด้วยสำหรับพระพุทธรูปที่บ้านวังปลัดเป็นพระพุทธรูปที่สำริดที่มีพุทธลักษณะพิเศษแตกต่างจากแบบที่อื่นอาจจะเรียกว่าเป็นแบบทวารวดีแบบบุรีรัมย์มีทั้งแบบประธานพรและประทับนั่งแบบหน้าปกมีเขาศิลปะแบบคุปตะชัดเจนมากชุมชนโบราณดังกล่าวข้างต้นนี้มีขนาดพื้นที่แตกต่างกันไปตั้งแต่50ถึง100ไร่การใช้พื้นที่บริเวณตัวเมืองจึงแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของผังเมืองที่อาศัยอาจอยู่ภายในหรือรอบนอกคูน้ำคันดินบางแห่งอาจใช้เป็นที่อยู่อาศัยของหัวหน้าหรือชนชั้นปกครองเท่านั้นหรือเป็นที่ตั้งสิ่งสำคัญของชุมชนเช่นศาสนสถานเป็นต้นความแตกต่างด้านขนาดพื้นความแตกต่างด้านขนาดพื้นที่และจำนวนคูน้ำที่ล้อมรอบชุมชนนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงจำนวนประชากรและอำนาจของผู้นำชุมชนในแต่ละแห่งได้ว่ามีศักยภาพในการควบคุมพลเมืองในชุมชนและหัวเมืองข้างเคียงตลอดจนมีอำนาจในการที่จะขอร้องและบังคับให้หัวเมืองเหล่านี้นำแรงงานมาช่วยขุดคูน้ำให้แก่ชุมชนสำหรับประโยชน์ของคูน้ำล้อมรอบชุมชนนั้นสันนิษฐานว่าน่าจะใช้ประโยชน์อย่างน้อย3ประการคือกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคหรือเพื่อการเกษตรใช้เป็นแหล่งอาหารเพราะคูน้ำเหล่านี้สามารถกักน้ำไว้ได้ทั้งปีจึงเป็นที่อาศัยของสัตว์น้ำสามารถจับมาเป็นอาหารได้และใช้ป้องกันสัตว์ร้ายหรือฆ่าศึกศัตรูไม่ให้รุกล้ำเข้ามาทำอันตรายได้เมืองโบราณในประเทศไทยเฉพาะที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบและอาศัยสะหรือบารายมีจำนวนประมาณ 1,000 แห่งในภาคอีสานมีทั้งหมด715แห่งอยู่ในเขตอีสานใต้เขตลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำชี671แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์มี144แห่งเป็นประเภทที่มีคูน้ำคันดินและอาศัยบารายเท่านั้นดังนั้นยังมีเมืองโบราณอีกมากในจังหวัดบุรีรัม
ในปัจจุบันได้สำรวจขุดค้นพบดังนี้เขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์จำนวน16ชุมชนอำเภอกระสังจำนวน7ชุมชนอำเภอคูเมืองจำนวน11ชุมชนอำเภอนาโพ3ชุมชนอำเภอนางรอง9ชุมชนอำเภอแคนดง8ชุมชนอำเภอบ้านกรวด1ชุมชนอำเภอประคำ1ชุมชนอำเภอประโคนชัย17ชุมชนอำเภอพระพลาชัย2ชุมชนอำเภอพุทธไทยสงฆ์9ชุมชนอำเภอละหารทราย1ชุมชนอำเภอลำปลายมาศ20ชุมชนอำเภอสตึก10ชุมชนอำเภอหนองกี่2ชุมชนอำเภอหนองหง10ชุมชนอำเภอห้วยราช4ชุมชนอำเภอชำนิ3ชุมชนอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษ2ชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์2ชุมชนและอำเภอบ้านด่าน5ชุมชนรวมแล้วเป็น144ชุมชนในการกำหนดอายุชุมชนโบราณที่มีผังเมืองเป็นรูปวงกลมหรือวงรีมีคูน้ำล้อมรอบในจังหวัดบุรีรัมย์ปัจจุบันเท่าที่มีการศึกษาโดยวิธีการเปรียบเทียบรูปแบบผังเมืองร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีต่างๆที่ปรากฏในชุมชนโบราณนั้นกับชุมชนโบราณที่มีลักษณะและหลักฐานทางโบราณคดีแบบเดียวกันชุมชนโบราณบ้านสองชั้นชุมชนโบราณบ้านเมืองไผ่ชุมชนโบราณบ้านโคกเมืองซึ่งพบหลักฐานทางโบราณเช่นเครื่องปั้นดินเผาลูกปัดแก้วลูกปัดดินเผามีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษที่12ถึง16ซึ่งอยู่ในยุควัฒนธรรมที่เรียกว่าวัฒนธรรมทวารวดีร่วมสมัยกับชุมชนโบราณสมัยทวารวดีชุมชนภาคกลางส่วนการกำหนดอายุโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่าที่ผ่านมายังมีไม่มากนักมีชุมชนโบราณคดีเพียง2แห่งที่ขุดค้นโดยนักโบราณคดีและมีการเสนอผลการตรวจสอบอายุและรายงานผลการตรวจสอบพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ได้แก่การขุดค้นชุมชนโบราณบ้านดงพลองอำเภอสตึกของอิจินิตะนักโบราณคดีชาวญี่ปุ่นและการขุดค้นพบชุมชนโบราณบ้านตะโคงอำเภอเมืองบุรีรัมย์ของอลิสเบธมัวร์และรายงานการขุดค้นส่วนการศึกษาชุมชนโบราณบ้านเมืองไผ่อำเภอกระสังของนายสมมาตรผลเกิดนักโบราณคดีของภาควิชาประวัติศาสตร์สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ด้วยวิธีคาร์บอน14ผลปรากฏว่าชุมชนบ้านเมืองไผ่มีอายุถึง 2,800 ปีนอกจากนี้ยังพบเครื่องปั้นดินเผาใบเสมาหินรูปเคารพทางศาสนาและศาสนสถานในวัฒนธรรมแบบเขมรซึ่งมีอายุอยู่ในระหว่างพุทธศตวรรษที่10

0: ประวัติศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์จากหนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรื่องวัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ5ธันวาคม2542ตอนที่4สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยนี้ดินแดนในแถบเมืองบุรีรัมย์เมืองพุทธไทสงฆ์เมืองตะลุงเมืองนางรองต่างก็มาขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาโดยขึ้นกับข้าหลวงแห่งเมืองนครราชสีมามีเมืองนางรองเป็นหัวเมืองเอกตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหอสมุดวชิรยานเลขที่ 222.2 ทับก104จุลศักราช801-803ในวงเล็บอุบลศรีอัฐพันธ์มีข้อความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดบุรีรัมย์ว่าประมาณปีพุทธศักราช1981หรือจุลศักราช800สมเด็จพระบรมราชาที่2แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงเตรียมกองทัพจะมาตีเมืองพิมายและเมืองพนมรุ้งแต่เจ้าเมืองเหล่านั้นมาเข้าเฝ้าพระองค์จึงโปรดให้กลับไปครองบ้านเมืองตามเดิมต่อมาเมืองพิมายและเมืองพนมรุ้งและเมืองบริวารได้กลายเป็นฐานอำนาจทางการเมืองของอยุธยาในการแผ่อิทธิพลเข้าสู่เขมรจากประวัติศาสตร์ไทยส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์พระองค์ได้ตั้งให้พระยายมราชสังครองเมืองนครราชสีมาสมัยนั้นเมืองนครราชสีมามีเมืองขึ้น5เมืองคือนครจันทึกชัยภูมิพิมายบุรีรัมย์นางรองต่อมาขยายเป็น9เมืองคือจตุรัสภูเขียวเกษตรสมบูรณ์ชนบทพุทธไทสงฆ์ประโคนชัยรัตนบุรีปักธงชัยและบำเหน็จนรงค์ตอนที่5สมัยกรุงธนบุรีในสมัยกรุงธนบุรีพระยานางรองเจ้าเมืองนางรองซึ่งเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมาเกิดวิวาทกับพระยานครราชสีมาแล้วเอาเมืองนางรองไปขึ้นต่อเจ้าโอเจ้าเมืองนครจำปาสักซึ่งตั้งตัวเป็นอิสระอยู่เจ้าโอเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาถูกพม่าย่ำยีอ่อนกำลังแล้วจึงรับเมืองนางรองเป็นเมืองขึ้นพระยานางรองถือว่ามีอำนาจของเจ้านครจำปาสักสนับสนุนจึงแข็งเมืองไม่ขึ้นตรงต่อเมืองนครราชสีมาพระยานครราชสีมาจึงแจ้งเข้ามาทางกรุงธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาจักรีเป็นแม่ทัพยกกองทัพไปปราบเจ้าเมืองนางรองเจ้าเมืองจำปาสักนอกจากนี้ยังโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาสุรสีคุมกองทัพไปช่วยเหลือเจ้าพระยาจักรีด้วยในการสงครามเจ้าโอและเจ้าอินแห่งเมืองนครจำปาสักสู้ไม่ได้หลบหนีไปทางใต้กองทัพไทยตามไปจับได้ที่เมืองศรีธนดรหลังจากเจ้าพระยาจักรีได้เมืองจำปาสักเมืองศรีธนดรเมืองอัตตปือแล้วเจ้าพระยาจักรีได้เกลี้ยกล่อมหัวเมืองเขมรป่าดงคือเมืองสุรินทร์เมืองสังขะเมืองขุขันให้มาอยู่ใต้อำนาจของกรุงธนบุรีอีกด้วยระหว่างเดินทางกลับได้พบเมืองร้างอยู่ที่ลุ่มน้ำห้วยจระเข้มากมีชัยภูมิเหมาะสมที่จะตั้งเมืองแต่สถานที่เดิมเป็นป่าดงดิบมีไข้ป่าชุกชุมชาวเขมรป่าดงไม่กล้าเข้าไปอยู่อาศัยจึงได้อพยพผู้คนซึ่งอยู่กระจัดกระจายรอบนอกให้มาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยโดยรอบบริเวณบ้านโคกหัวช้างบ้านธมานบริเวณรอบๆวัดกลางบุรีรัมย์ในปัจจุบันแล้วตั้งเมืองใหม่นี้ว่าเมืองแปะอันเป็นที่มาของการกำเนิดเมืองบุรีรัมย์ในช่วงเวลาต่อมาเมื่อได้ตั้งเมืองแปะขึ้นแล้วเจ้าพระยาจักรีก็ให้บุตรเจ้าเมืองพุทธไทสมันเป็นผู้ครองเมืองแปะภายหลังได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยานครภักดีจะเห็นได้ว่าลักษณะการก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ค่อนข้างแตกต่างจากเมืองโบราณทั่วไปของไทยเนื่องจากตัวเมืองบุรีรัมย์ปัจจุบันมิได้เป็นเมืองใหญ่ที่เป็นศูนย์รวมของเมืองน้อยๆต่างๆเช่นกรณีเมืองอุบลราชธานีหรือเมืองนครราชสีมาแต่เป็นการรวมตัวของเมืองเล็กๆที่มีลักษณะเท่าเทียมกันหลายเมืองผนวกเข้าเป็นเมืองเดียว แล้วพัฒนาเป็นจังหวัดดังทุกวันนี้ลักษณะ
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่เพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เช้ากรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
3: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
2: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
3: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441 for free 24ชั่วโมง
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
7: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดกำลังการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตือนประชาชนเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับโทษสูงสุดคุก5ปี
8: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในสื่อสังคมออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนั้นกระทรวงดีมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.พร้อมกันนี้กระทรวงดีได้พิจารณาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ทางนี้ขอเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนันทภัทรแสนตุ้มรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูตรวจสอบโดรนกองกำลังไม่ทราบฝ่ายล้ำแดนเข้ามาฝั่งไทยตกบริเวณไร่ข้าวโพดที่ชายแดนแม่สอดจังหวัดตาก
9: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรได้รับแจ้งจากชาวบ้านบ้านแม่กุใหม่ท่าซุงหมู่9ตำบลแม่กุอำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่าพบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนบินข้ามแม่น้ำเมยมาตกกลางไร่ข้าวโพดในฝั่งไทยใกล้กับสันใยลู่พื้นที่บ้านแม่กุใหม่ท่าซุงตำบลแม่กุห่างจากริมแม่น้ำเมยประมาณ2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่จึงเข้าไปตรวจสอบพบอากาศยานไร้คนขับดังกล่าวมีสภาพการใช้งานที่สมบูรณ์มีกล้องที่ติดมากับโดรนพร้อมขาหนีบที่ใช้หนีบวัตถุระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารจึงนำโดรนดังกล่าวกลับไปตรวจสอบยังฐานปฏิบัติการโดยคาดว่าเป็นโดรนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ใช้บินสำรวจพื้นที่การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านบริเวณบ้านนิลปานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันซึ่งเป็นเขตติดต่อกับตำบลแม่กุส่วนสาเหตุที่ล้ำมาตกในเขตไทยเพราะไร้การควบคุมบังคับดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน

0: ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้เฮ็ดประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เฮียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตเด้อทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line Official @oicconnect แล้วก็สำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
2: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอ้ควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการหน้าต่างชีวิตค่ะ

านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตรายการนี้จะประกอบไปด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยการเจริญพันธุ์

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุธนการสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเพื่อจะมีประโยชน์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็อยากให้ทุกคนนั้นมีความรู้มีความเข้าใจต่างๆกับสิ่งที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆลองฟังจากรายการนี้ก็จะทราบกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำผลไม้นะครับเชื่อว่าหลายคนนั้นชอบแน่นอนกับการที่ดื่มน้ำผลไม้แต่มันจะเป็นอย่างไรมันจะมีประโยชน์หรือไม่แล้วจะต้องทำอย่างไรดื่มอย่างไรเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนแล้วมาคุยกันในเรื่องของน้ำผลไม้นะครับว่ามันจะได้ประโยชน์อะไรกันบ้างฟังเพลงกันก่อนนะครับ

ครับฟังเพลงกันแล้วสบายอุราสบายใจถ้าคอแห้งก็ดื่มน้ำแต่น้ำที่มีประโยชน์จริงๆเนี่ยก็คือน้ำเปล่านี่แหละสมัยก่อนเขาเรียกกันน้ำเปล่าก็คือน้ำเปล่านี่แหละคุยกันแบบสนุกๆว่าน้ำเปล่าขอน้ำเปล่าหน่อยแบบนั้นก็คือน้ำเปล่านี่แหละที่มีประโยชน์ที่สุดที่เรียกกันว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเจือปนน้ำสะอาดทั่วๆไปจะดื่มร้อนเย็นได้หมดเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดแล้วซึ่งสมัยนี้ก็หาซื้อกันได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำขวดต่างๆนั้นมีขายประเทศไทยเนี่ยดีอย่างหนึ่งว่ามันมีน้ำกินอยู่ตลอดบางที่ต้องยอมรับว่าหลายประเทศนั้นเขาขาดน้ำไม่ค่อยมีน้ำต้องหาน้ำมาเป็นน้ำดื่มกินกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยสมบูรณ์ที่สุดที่สมบูรณ์อีกอย่างนึงก็คือผักสดผลไม้ต่างๆนี้ไม่ต้องห่วงเลยประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ำอยู่แล้วผักผลไม้มีเยอะแยะสามารถที่จะเลือกกินได้ตามฤดูกาลเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องผลไม้นี้เยอะไปหมดผลไม้ต่างๆนี้อยู่ในประเทศไทยที่สำคัญก็คือว่ามีคุณภาพมีประโยชน์ด้วยแล้วก็มีเยอะแยะไปหมดถึงขั้นที่จะส่งออกไปขายได้อย่างเช่นทุเรียนแบบนี้แล้วก็อีกหลายอย่างก็มาจากเมืองไทยที่อร่อยที่สุดแล้วล่ะไปกินที่อื่นยังไงก็สู้ที่ไทยไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนกล้วยหอมต่างๆพวกนี้ยังไงก็สู้ที่ของไทยไม่ได้นี่ทางผู้จัดคิดแบบนี้นะครับว่าผลไม้ไทยนี้อร่อยที่สุดแต่ว่าจะกินอย่างไรจะทานอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ชอบดื่มน้ำผลไม้มันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบรรดาอาหารชนิดต่างๆที่เรากินผักสดๆผลไม้สดๆเนี่ยจะให้วิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายหลายชนิดหากมาแปรรูปเนี่ยให้มาเป็นน้ำผักหรือน้ำผลไม้เนี่ยเราจะได้รับคุณค่าทางสารอาหารนี้ครบถ้วนหรือไม่หรือได้เท่าเดิมหรือเปล่าเมื่อเรากินสดๆแบบนั้นนี่เป็นสิ่งที่หลายคนก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรากินสดๆเนี่ยแน่นอนได้ทั้งน้ำได้ทั้งกากได้ทั้งอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นผลไม้ถ้าเกิดเราคั้นเป็นน้ำผลไม้มาเนี่ยไอ้สิ่งพวกนี้วิตามินแร่ธาตุต่างๆรวมกระทั่งสิ่งที่มีประโยชน์ในผลไม้นี้จะหายไปหรือเปล่าก็มีข้อสงสัยเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าคุณค่าของน้ำผลไม้เนี่ยทั้ง2ชนิดเลยนะครับที่ทั้งกินสดแล้วก็ไม่ได้กินสดกินแบบคั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคุณค่าเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2อย่างนี้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ถ้าเทียบระหว่างผลไม้แล้วก็น้ำผลไม้สดผลไม้สดนั้นย่อมดีกว่าน้ำผลไม้แน่นอนก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่แหละเราสามารถกินได้ทั้งเปลือกเราสามารถกินเนื้อต่างๆได้แล้วก็จะช่วยในการขับถ่ายได้อีกด้วยที่สำคัญก็คือว่าบางทีที่เรากินเนื้อเข้าไปเนี่ยมันมีวิตามินเต็มที่เพราะว่าระหว่างคั้นผลไม้นั้นอาจจะไปสัมผัสแสงแดดหรือระหว่างการเก็บจะทำให้วิตามินต่างๆแล้วก็แร่ธาตุต่างๆบางชนิดนั้นสูญหายไปเช่นวิตามินซีวิตามินเอเมื่อโดนแสงก็สลายไปง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นการที่คนหันมาดื่มน้ำผลไม้สิ่งที่ขาดไปก็คือใยอาหารนี่แหละซึ่งคนปัจจุบันกินผักน้อยลงอยู่แล้วถ้ากินน้ำผลไม้พวกนี้หรือน้ำผักเนี่ยไฟเบอร์หรือใยอาหารมันก็จะน้อยลงไปด้วยไฟเบอร์นี่มันไม่ใช่สารอาหารนะครับแต่มันเป็นไฟโตเคมีคอลซึ่งเป็นสารที่อยู่ในผักแล้วก็ผลไม้ซึ่งจะมีคุณสมบัติอมน้ำแล้วขณะที่อมน้ำก็จะเกิดน้ำหนักมันก็เลยไหลผ่านระบบลำไส้กระเพาะและขณะที่มันไหลไปเนี่ยมันก็จะกวาดเอาน้ำตาลไขมันคอเลสเตอรอลหรือสารก่อมะเร็งต่างๆนั้นออกจากร่างกายไปด้วยเพราะฉะนั้นไฟเบอร์ที่ได้จากผักผลไม้เนี่ยเปรียบประดุจกับไม้กวาดที่กวาดเอาสิ่งไม่ดีออกจากร่างกายไปก็อย่างที่บอกนะครับถ้ากินบางทีกินทั้งเปลือกหรือมีใยอาหารอยู่จากผักผลไม้เนี่ยมันก็ทำให้เรานั้นขับถ่ายก็คือกวาดสิ่งต่างๆนั้นออกไปจากร่างกายสิ่งไม่ดีต่างๆนั้นขับถ่ายออกไปหมดสิ่งดีๆนั้นก็จะดูดซึมไปเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยคนกินผักผลไม้น้อยลงมากถ้าเป็นผลไม้บางคนก็หันไปกินน้ำผลไม้แทนแบบนั้นหรือน้ำผักก็มีไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่จะกินเนื้อสัตว์ผักบ้างเป็นบางครั้งนอกจากว่าคนในชนบทนี้คนโบราณชอบกินผักเพราะว่าเขาจะชอบกินน้ำพริกนี่แหละ
เมื่อมีน้ำพริกแน่นอนมันต้องมีของแก้มกับแก้มพวกนี้ก็คือผักนี่แหละที่จะต้องจิ้มกับน้ำพริกทั้งต้มทั้งดิบต่างๆพวกนี้มันก็จะเกิดทำให้เกิดไฟเบอร์หรือใยอาหารนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่กินผักผลไม้โรคภัยก็ตามมาแน่นอนถ้ากินผักผลไม้นี้ระบบขับถ่ายของเราก็จะดีขึ้นวิตามินต่างๆก็จะมีด้วยเพราะฉะนั้นหลายคนก็ชอบกินผักเหลือเกินแต่หลายคนก็จะไม่ชอบไปกินพวกอย่างอื่นแทนหรือถ้าบอกว่าจะกินผักอ่ะกินแบบใกล้เคียงละกันก็คือน้ำผักน้ำผลไม้แบบนี้มันก็ช่วยได้เหมือนกันแต่ก็ช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่สู้กินแบบสดๆดีกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายถ้าเรารับประทานอย่างถูกต้องเดี๋ยวมาดูกันว่าชนิดของน้ำผลไม้หรือน้ำผักสดเนี่ยพวกเนี้ยที่ผ่านกระบวนการเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนไปฟังนั้นก็ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับกับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังฟังกันได้นะครับแน่นอนนะครับวันนี้มาพูดถึงผักผลไม้ต่างๆที่หลายคนนั้นชอบกินจะกินแบบดิบแบบสดหรือจะกินแบบเป็นน้ำทุกคนก็ชอบเหมือนกันแต่ส่วนมากจะเห็นนี่ก็คือกินแบบเป็นน้ำนี่แหละเพราะว่าบางทีไม่ต้องทำอะไรมากเปิดกล่องก็สามารถกินได้เลยไม่ต้องไปคั้นไม่ต้องไปทำกรรมวิธีต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีสำเร็จรูปทั้งน้ำผักแล้วก็น้ำผลไม้เพราะฉะนั้นมาดูกันว่าชนิดของน้ำผลไม้หรือน้ำผักมันจะเป็นอย่างไรเพราะว่าน้ำผลไม้ที่เราซื้อมาดื่มเนี่ยทั้งที่มีขายอยู่ในห้างหรือนอกห้างต่างๆพวกนี้มีทั้งชนิดแบบคั้นสดก็ตามร้านค้าตามตลาดทั่วไปก็คั้นสดๆให้เห็นเลยหรือแบบที่บรรจุกล่องบรรจุขวดหลากหลายรูปแบบแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันแบ่งได้สองประเภทเท่านั้นก็คือว่าน้ำผลไม้สดก็หมายถึงน้ำผลไม้ที่คั้นแล้วดื่มสดๆแบบนั้นเลยเรียกกันว่าคั้นเสร็จดื่มทันทีเราจะคั้นเองหรือจะให้ร้านค้าคั้นก็ได้อย่างเช่นพวกน้ำส้มพวกนี้น้ำสับปะรดพวกนี้เอาแบบสดๆแบบนั้นเลยกินกันได้เลยโดยที่ไม่เติมสารปรุงแต่งใดๆอาจจะเติมเกลือไปสักนิดนึงอย่างเช่นพวกน้ำส้มน้ำฝรั่งที่คั้นกันแบบสดๆหรือบรรจุขวดขายที่ตามตลาดทั่วไปแต่สิ่งต่างๆพวกนี้ต้องคำนึงถึงภาชนะต่างๆด้วยอย่างเช่นว่าส้มต่างๆที่ไปคั้นเนี่ยบางทีเขาต้องบีบเนี่ยต้องล้างซะก่อนนะครับเปลือกอาจจะมีสารเคมีอยู่หรือฝรั่งก็เหมือนกันคั้นเนี่ยบางทีต้องผสมน้ำลงไปน้ำนั้นสะอาดหรือเปล่าเป็นน้ำที่ดื่มได้ทันทีหรือไม่แบบนั้นต้องดูด้วยเวลาคั้นหรือภาชนะที่บรรจุลงไปขวดนั้นสะอาดหรือเปล่าก็ต้องดูตรงนี้ด้วยอย่างที่สองก็คือว่าน้ำผลไม้ที่ผ่านกระบวนการก็หมายถึงน้ำผลไม้ที่ผลิตด้วยวิธีการถนอมอาหารโดยจะใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งอย่างอื่นลงไปเพื่อยืดอายุการเก็บให้นานขึ้นซึ่งน้ำผลไม้ประเภทนี้ก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันอย่างเช่นน้ำผลไม้ชนิด 100% ที่ทำมาจากผลไม้สดที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นเช่นส้มฝรั่งสับปะรดเป็นต้นโดยไม่เติมกรดหรือน้ำตาลซึ่งน้ำผลไม้ชนิด 100% นี้จะมีรสชาติใกล้เคียงกับน้ำผลไม้ที่คั้นสดๆมากที่สุดเรียกกันว่าไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยแบบนั้นแต่อย่างที่สองนี้ก็คือว่าน้ำผลไม้ผสมน้ำผลไม้ประเภทนี้เนี่ยอาจจะมีผลไม้ผสมอยู่มากกว่า1ชนิดและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเติมน้ำตาลสารกันบูดสีและก็สารปรุงแต่งกลิ่นรสลงไปโดยที่น้ำผลไม้เป็นส่วนประกอบหลักประมาณ 40% หรือ 60% ที่เหลือนั้นก็คือผสมอะไรต่างๆลงไปให้มันอร่อยกลมกล่อมแล้วก็บรรจุใส่ภาชนะพวกนั้นอย่างที่3ก็คือว่าน้ำผลไม้ UHT น้ำผลไม้ประเภทนี้เนี่ยอาจจะผลิตจากผลไม้สดหรือน้ำผลไม้แบบเข้มข้นที่ต้องมาทำให้เจือจางประมาณ 20% ถึง 100% แล้วก็บรรจุขวดหรือผนึกกล่องสุญญากาศเพื่อให้เก็บได้นานนี่ก็เรียกกันว่าแบบ UHT เหมือนกับนมนั่นแหละแต่เป็นน้ำผลไม้เพราะฉะนั้นน้ำผลไม้ต่างๆนั้นถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังกันแล้วเนี่ยก็ลองคิดดูว่าเราจะทานแบบไหนดีเราจะทานแบบที่เรียกกันว่าสดๆเลยไม่ต้องคั้นนั่นแหละมันมีน้ำอยู่ในตัวแล้วไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มหรือผลไม้ที่มีน้ำอย่างแตงโมพวกนี้น้ำมันเยอะเหลือเกินกินทันทีแบบนั้นได้เนื้ออีกด้วยหรือจะเอาแบบที่เรียกกันว่าให้เขาคั้นสดๆหรือเราทำเองก็ได้คั้นสดๆแบบนั้นเลยไม่มีกากกินกันตรงนั้นเลยแบบนั้นคั้นเสร็จกินเลยแบบนั้นเลยมันก็จะได้รสชาติที่แบบดั้งเดิมแต่จะไม่มีกากใยหรือไฟเบอร์ต่างๆอีกอย่างนึงก็คือว่าอ่ะไปซื้อเอาละกันที่เป็นกล่องจะกล่องแบบไหนจะเป็นขวดแบบไหนซื้อกันเดี๋ยวเอามาแช่มันเก็บได้นานอยู่แล้วแช่ไว้จะกินเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่ามันไม่ได้น้ำผลไม้สด
ไม่ได้น้ำผลไม้แท้ๆบางที่มันอาจจะมีส่วนผสมต่างๆที่อาจจะเป็นประโยชน์บางส่วนเท่านั้นแต่ก็จะมีโทษอีกบางส่วนและน้ำผลไม้ 100% บางที่ที่บรรจุกล่องหรือขวดไปแล้วเนี่ยอาจจะเก็บได้ไม่นานถึงแม้จะแช่ตู้เย็นก็อาจจะทำให้เสียได้หรือถ้าไว้นานๆอาจจะไม่เสียแต่กลายเป็นกรดขึ้นมาก็จะทำให้ท้องเสียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องชั่งใจกันดูนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างผักผลไม้นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายกันทั้งนั้นสามารถรับประทานกันได้มีวิตามินมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์รวมกระทั่งช่วยในการขับถ่ายของร่างกายอีกด้วยเพียงแค่ว่าเราจะเลือกรับประทานแบบไหนนั่นแหละครับลองคิดกันเอาเองแต่กินไว้ดีที่สุดแล้วนะครับด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชอุปถัมภ์สมเด็จพระราชศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181ขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: เจ็ดวิธีป้องกันการถือโกงเมื่อซื้อของออนไลน์หูบ่ว่าอยู่ในโลกออนไลน์อย่าไว้ใจไผง่ายๆแฮงซื้อของออนไลน์ยิ่งต้องเพิ่มความรอบคอบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเพิ่นแนะ7วิธีป้องกันการถูกโกงเมื่อซื้อของออนไลน์ดังต่อไปนี้1อย่ารีบเสื้อโปรโมชั่น2นำเอาข้อมูลของผู้ขายไปตรวจสอบจาก Google ว่ามีประวัติการโกงบ่3. ดูจากรีวิวสินค้าแต่ระวังผู้ขายเฮ็ดรีวิวเองหรือว่าจ้างคนที่มีชื่อเสียงมารีวิวให้ซึ่งบ่แม่นเรื่องที่ผิดหากเป็นการรีวิวตามความเป็นจริงที่มีทั้งข้อดีข้อเสียบ่แม่นว่าย่องย่างเดียว 4. อาจลองสั่งซื้อของจำนวนหน่อยก่อนเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ขายมีตัวตนอีหลี 5. เลือกร้านที่มีการรีวิวการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่องบ่ให้ใส่รูปเดิมเพื่อยืนยันว่ามีการส่งสินค้าอีหลีตรวจเบิ่งว่าเว็บไซต์นั้นๆมีการอัปเดตสินค้าเป็นประจำบ่ 6. จำไว้ว่าหากเว็บไซต์มีการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็จะสร้างความน่าเชื่อถือหลายขึ้น 7. ตรวจสอบช่องทางการติดต่อร้านค้าควรโทรคุยหรือการวิดีโอคอลเพื่อให้เห็นว่าผู้ขายมีตัวตนก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการโดยพิจารณารายละเอียดเงื่อนไขให้เข้าใจสอบถามเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคโทรสายด่วนสคบ1166ในวันและเวลาราชการเด้อผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนค่ะ

ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการศาลจังหวัดบุรีรัมย์พบประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุในคลื่นความถี่ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันพฤหัสบดีแรกของเดือนนะครับ เรื่องด้วยศาลจังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินการตามนโยบายในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายแก่ประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมซึ่งประสงค์ให้ประชาชนได้รับภูมิปัญญาทางกฎหมายและทราบถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายขั้นตอนวิธีพิจารณาคดีในศาลรวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อไปติดต่อราชการศาลครับผมครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับวันนี้กับผมนายพันศักดิ์น้อยบัวทิพย์ตำแหน่งนิติกรส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับผมครับเนื่องด้วยในเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะครับจะเป็นวันสำคัญของทางนักกฎหมายนะฮะเกี่ยวกับผู้เรียนกฎหมายการใช้กฎหมายนะครับเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นวันที่7สิงหาคมของทุกปีนะครับบุคลากรทางด้านกฎหมายนะครับจะทราบดีนะครับและจะเป็นเพื่อรำลึกถึงนะครับในวันนี้นะครับวันที่7สิงหานะครับจะเรียกว่าวันละพีนะครับเนื่องด้วยในวันที่7สิงหานะครับของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทยนะฮะนี่ก็คือความสัมพันธ์ในวันที่ของ7สิงหาในเดือนนะฮะสิงหาคมของเรานะครับเนื่องด้วยนะฮะเนื่องจากพระองค์เจ้าระพีนะครับพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรมรวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติชื่อของวันระพีมาจากพระนามเดิมของพระองค์เจ้าพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์คือพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่14ในสมเด็จพระปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแห่งพระบรมจักรีวงศ์โดยพระองค์เจ้าระพีประสูติจากเจ้าจอมมารดาตรับเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2417นะฮะด้วยพระองค์ท่านพระปรีชาสามารถอันเป็นอัจฉริยะประกอบด้วยกับพระวิริยะอุตสาหะของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกิจจะกรณียกิจนะครับอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอเนกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในวงการกฎหมายนะพระองค์ท่านนะฮะให้ความรู้นะครับและถือเป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยนะครับนักกฎหมายไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าแวดวงต่างๆนะครับทนายความนะครับ ผู้ใช้กฎหมายตำรวจนะฮะข้าราชการนะครับนักกฎหมายนิติกรนะฮะในกฎหมายแล้วนะฮะพระองค์วันนี้เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่จะรำลึกถึงพระองค์ท่านนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการกฎหมายไทยเนี่ยท่านพระองค์เจ้าระพีท่านทรงปรับปรุงศาลยุติธรรมสู่ระบบใหม่เพื่อให้พัฒนาก้าวสู่ระดับโลกนะครับเพื่อให้นานาประเทศยอมรับนะครับทรงรวบรวมและแต่งตำราคำอธิบายกฎหมายลักษณะต่างๆทรงเป็นกรรมการตัดสินความฎีกาซึ่งทำหน้าที่ศาลสูงสุดของประเทศไทยทรงตั้งกองพิมพ์ลายมือขึ้นเมื่อพุทธศักราช2443นะครับสำหรับการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาในคดีอาญาจุดเริ่มต้นของการพิสูจน์ลายมือที่กรมตำรวจในปัจจุบันนะฮะนอกจากนี้ในขณะท่านพระองค์เจ้าระพีท่านดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงเกษตรที่การทรงปรับปรุงกิจการกรมทะเบียนที่ดินนะครับให้เจริญก้าวหน้าเป็นอันมากพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ท่านพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ผู้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างยิ่งยวดทรงถือความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะสำหรับนักกฎหมายและทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายและเป็นผู้สอนวิชากฎหมายด้วยพระองค์เองเพื่อที่จะให้ผู้รู้นะครับผู้เรียนกฎหมายรู้กฎหมายมากยิ่งขึ้นทรงจัดตั้งระเบียบศาลยุติธรรมสู่ระบบไปทรงรวบรวมกฎหมายและคำพิพากษาฎีกาพร้อมแต่งตั้งตำราอธิบายกฎหมายต่างๆมากมายค้นคว้ารวบรวมและพระราชนิพนธ์ได้เป็นรากฐานก่อตั้งการศึกษานิติศาสตร์ขึ้นในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติซึ่งทรงได้รับยกย่องให้เป็นว่าพระบิดาแห่งกฎหมายไทยดังนั้นนักกฎหมายไทยนะครับจะทราบดีว่าวันนี้วันที่7สิงหาคมของทุกๆปีนะครับนักกฎหมายจะเรียกวันนี้ว่าวันระพีนะครับซึ่งก็ย่อมาจากวันของพระองค์เจ้าท่านระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีเดลิกท่านสิ้นพระชนนะครับซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนก็ถือเอาเป็นวันนักกฎหมายไทยนะครับเหมือนกับในส่วนของอื่นๆก็จะเป็นวันที่เราเคารพนะครับในส่วนของนักกฎหมายนะครับก็จะมีกิจกรรมหลากหลายนะครับร่วมด้วยก็ศาลจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้จัดพิธีรำลึกนะฮะเกี่ยวกับพระองค์ท่านในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่7สิงหาคมนะครับจะมีการถวายรำลึกนะครับส่วนราชการในส่วนของกฎหมายนะครับก็รำลึกถึงพระคุณท่านนะครับพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์นะครับก็เริ่มต้นด้วยเวลา7นาฬิกานะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของกิจกรรมก็มีหลากหลายครับการตอบปัญหากฎหมายนะครับเพื่อให้ประชาชนนักศึกษานะครับได้มีความรู้มีจัดนิทรรศการนะครับที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงในส่วนของกฎหมายอีกสักเรื่องนึงนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับมรดกซึ่งคำว่ามรดกนี้ทุกท่านคงอยากทราบดีว่ามีที่ดินทรัพย์สินเยอะนะครับญาติพี่น้องต้องการยิ่งภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้แล้วไม่ว่าจะค่าน้ำมันแพงนะฮะค่าใช้จ่ายสูงครับมรดกนะครับทายาททุกคนอยากได้รับนะฮะตรงนี้แล้วนะครับในส่วนคำว่ามรดกเนี่ยก็ตามประมวลกฎหมายวิทย์กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับก็คือทรัพย์สินสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่างๆนะครับของผู้ตายที่ตกแก่ทายาททายาทคือใครบ้างก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1ทายาทโดยธรรมนะครับผู้รับมรดกตามกฎหมายทายาทโดยธรรมก็ไล่ตามสายโลหิตนะครับและอีกประเภทหนึ่งท่านผู้ฟังอาจจะยังไม่ทราบทายาทโดยพินัยกรรมเหมือนในหนังแวดวงนะครับมีการรับพินัยกรรมโดยเปิดโดยเธอคายความเป็นผู้เปิดเดี๋ยวในครั้งหน้าผมอาจจะเรียบเรียงมาในส่วนของพินัยกรรมนะครับ ในส่วนของผู้รับมรดกนะครับจะแบ่งเป็นนะครับทรัพย์สินก็จะเป็นพูดง่ายๆก็คือบ้านที่ดินรถนะครับแล้วก็สิทธิหน้าที่ที่ได้รับมรดกก็เป็นในส่วนที่รับภาระสิทธิจากการเช่านะครับสิทธิการได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ขออภัยครับหน้าที่คำว่าหน้าที่ของผู้ตายคือเจ้ามรดกนี่ก็จะเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดในส่วนของภาระหนี้สินภาระละเมิดนะฮะคราวนี้ทายาทโดยธรรมนะครับตามกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์แล้วนะครับก็ระบุไว้นะครับถึง6ลำดับต้องไล่ลำดับตั้งแต่ลำดับแรกนะฮะก็จะไล่สายก่อนนะครับว่าใครมีความสำคัญมากน้อยกว่ากัน
โดยลำดับที่1คือให้ความสำคัญมากเลยนะครับ1เลยคือผู้สืบสันดานก็ไล่สายโลหิตนะครับตามสายเลือดเลยลูกแน่นอนเลยได้รับมรดก 100% นะครับครับ2บิดามารดาของเจ้ามรดกหรือผู้ตายนะครับ3พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันในลำดับที่3นี่คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันนะครับอันนี้ลำดับที่3ก่อนก็คือพี่น้องตามสายโลหิตคานตามกันมานะฮะนี่ก็คือทายาทในลำดับที่3ต่อไปทายาทลำดับที่4พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันทางฝ่ายแม่นะครับก็คือมีแม่เดียวกันหรือทางฝ่ายพ่อก็คือมีพ่อเดียวกันแต่คนละแม่อันนี้ก็อยู่ในลำดับที่4นะครับต่อไปก็คือลำดับที่5ปู่ย่าตายายนะครับอันนี้ทายาทในลำดับที่5นะครับให้ความสำคัญเป็นลำดับที่5ลำดับที่6นะครับก็คือความสำคัญก็คือลุงป้าน้าอานะครับลำดับที่6ถือเป็นลำดับสุดท้ายนะครับของการไล่สายความสัมพันธ์นะครับผู้ที่จะมีสิทธิ์ได้รับก่อนก็คือในลำที่1นะครับหากลำดับที่1ไม่มีนะครับไล่มาเป็นลำดับที่2ครับ2ไม่มีมาเป็นลำดับที่3นะครับก็คือในความสำคัญของการรับมรดกก็คือผู้ตายนะครับเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นดำเนินการต่อไปได้นะครับก็ต้องให้ผู้สืบสันดานนะครับโดยลำดับแรกก็คือลำดับที่1เป็นผู้ใช้ประโยชน์ในตรงนั้นต่อไปก็คือที่ดินก็ต้องมีผู้ทำกินนะครับผู้ทำกินก็คือต้องไล่มาเป็นบุตรนะครับเป็นผู้สืบสันดานนะครับในส่วนของทายาทโดยธรรมของพินัยกรรมเนี่ยนะครับก็จะเป็นการเป็นทายาทอีกลำดับหนึ่งนะครับโดยผู้ตายได้ระบุไว้ก่อนตายนะครับเป็นการเจตจำนงเจตนาของผู้ตายว่าหากข้าพเจ้าตายแล้วทรัพย์สินข้าพเจ้าที่ดินมูลค่า 1,000 ล้านนี่จะตกแก่ผู้ใดนะครับก็ได้มีเจตนาในการทำสัญญาทำพินัยกรรมไว้นะครับเพื่อจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติมรดกให้แก่ผู้ใดนะครับนี่ก็จะเป็นตามพินัยกรรมนะครับโดยจะมีพินัยกรรมฝ่ายเมืองก็คือจดต่อฝ่ายเมืองในส่วนของพนักงานปกครองนะครับจะมีในส่วนของการเก็บตู้เซฟไว้เป็นอย่างดีแต่ต้องร้องขอต่อพนักงานปกครองว่าขอร้องทำเป็นพินัยกรรมในส่วนของฝ่ายเมืองโดยให้ฝ่ายเมืองเป็นผู้เก็บรักษาหรือนะครับจะเป็นพินัยกรรมในส่วนของการเขียนเองนะครับก่อนตายนะครับมีพยานนะฮะทั้งนี้นะครับในการตกทอดมรดกเนี่ยเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายมรดกจะตกทอดแก่ผู้ใดครับทายาทก็คือผู้สืบสันดานโดยทันทีนะครับก็จะมีการรับมรดกนะครับเมื่อผู้ตายถึงแก่ความตายแล้วนะครับมีการไปจดแจ้งโดยไปจดแจ้งตายนะครับว่าบัดนี้นายเจ้ามรดกได้ถึงแก่ความตายแล้วนะครับหรือนับแต่ที่ทางโรงพยาบาลแจ้งนะครับว่าปัจจุบันนี้นะครับผู้ป่วยได้ถึงแก่กรรมแล้วนะฮะทรัพย์สินนะครับมูลค่า 1,000 ล้านได้ตกแก่ทายาทนะครับผู้สืบสันดานนะครับทันทีนะครับผู้ทายาทผู้ได้รับนะครับทั้งทรัพย์สินสิทธิหน้าที่นะครับความรับผิดเกิดขึ้นพร้อมกับความตายของผู้ตายหรือเจ้ามรดกนั่นเองครับคราวนี้ก็ข้อควรทราบอีกนิดนึงนะครับในส่วนของกรรมรับภาระหนี้นะครับเมื่อผู้ตายนะครับมีหนี้สินเยอะนะครับท่านผู้ฟังอาจจะพอทราบถึงเรื่องนี้นะครับทายาทที่ได้รับมรดกนะครับในทางกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับหนี้สินในส่วนของผู้ตายเนี่ยนะครับทายาทรับถึงสิทธิหนี้สินตรงนี้ด้วยแต่นะครับท่านผู้ฟังต้องทราบว่ากฎหมายเขาเอื้อนะครับว่าแต่ต้องไม่เกินทรัพย์สินมรดกที่ทายาทได้รับมาท
ั้งนี้ทั้งนั้นคือหากมีประเด็นเกิดขึ้นทายาทต้องรีบแจ้งนะครับหากมีกรณีนี้ว่าเราไม่ได้รับมรดกในส่วนตรงนี้หรือนะครับได้รับมรดกได้เพียงส่วนใดนะครับนะครับเพื่อที่ไม่ต้องแบกภาระหนี้สินนะครับในส่วนของการจัดการมรดกนะครับหากมีความซับซ้อนนะครับทายาทอาจร้องขอต่อศาลหรือมีอัยการคุ้มครองสิทธิ์ช่วยเหลือหรือทนายนะครับตอนนี้ก็มีในหลายส่วนนะครับสามารถยื่นคำร้องขอจัดการมรดกได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในช่วงท้ายรายการนะครับทางศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้เพิ่มช่องทางการบริการแก่ท่านผู้ใช้บริการที่ติดต่อราชการศาลเพื่อให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่ายศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่มช่องทางการรับบริการผ่านระบบ QR Code บริการที่1 นะครับการนัดหมายล่วงหน้าระบบ QR Code ของศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อขอตรวจสำนวนคดีขอทัดถ่ายเอกสารการยื่นคำร้องนะครับบริการที่2นะครับสามารถตรวจสอบสำนวนคดีการยืนยันวันนัดในการพิจารณาคดีนะครับในบริการที่3สามารถนัดไกล่เกลี่ยผ่านระบบ QR Code หากเป็นระบบ e-filing สามารถยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบเพื่อพิจารณาคดีผ่านระบบออนไลน์นะฮะถ้าสามารถสอบถามรายละเอียดนะครับการให้บริการ QR Code ได้ทุกส่วนงานของศาลจังหวัดบุรีรัมย์หรือทางเว็บไซต์ของศาลจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีแรกของเดือนก็คือนัดต่อไปวันที่3กันยายนพุทธศักราช2569สำหรับวันนี้ครับผมนายพันศักดิ์น้อยประทิปขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านและขอบคุณทางสถานี FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ที่เอื้อเวลาให้กับท่านผู้ฟังและก็ผมนะครับทางศาลจังหวัดบุรีรัมย์ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: ันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กระทรวงการต่างประเทศรับร่างของฮารุนโซโลกลับไทยโดยครอบครัวจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาต่อไป
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแจ้งความคืบหน้ากรณีนายบวรทัตเป็งสุขหรือฮารุนโซโลว่าช่วงเช้าวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทิงทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนในการอำนวยความสะดวกในการรับร่างนายบวรทัตที่เสียชีวิตที่กรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่เมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมากลับประเทศไทยทั้งนี้ตั้งแต่ทราบเรื่องสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับครอบครัวของนายบวรทัตกับทางการจอร์เจียและบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมถึงการส่งเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตเข้าพื้นที่ในทันทีเพื่อเร่งประสานการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทางการจอร์เจียในส่วนของการสืบสวนถึงสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนต่างๆในการส่งร่างนายบวรทัตกลับประเทศไทยร่วมถึงติดตามสอบถามกับทางการจอร์เจียถึงสาเหตุความล่าช้าที่ผ่านมาและในวันนี้ครอบครัวจะได้นำร่างของนายบวรทัตไปทำการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อนจะนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ภูมิลำเนาอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปเป็นยวิทย์เปี่ยมสมรายงาน
1: ไทยและแคนาดากระชับความร่วมมือการขับเคลื่อนด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหารและการเกษตรตลอดจนการหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทางด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสแจ้งเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่11สิงหาคมนี้เรือเล็กงดออกจากฝั่ง
4: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
7: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ.2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C

0: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
1: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
0: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
1: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
0: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
1: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
0: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
1: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นๆพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
0: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
1: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
2: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้สู่ชุมชนกับดิฉันโสภาศรีชุมนักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะพบกันทุกวันพฤหัสบดีเวลา 10:15 น.ถึง 11:00 น.นะคะวันนี้รายการของเรายินดีต้อนรับคุณขวัญดาววอร์เบิร์กนะคะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการจากศูนย์บริจาคปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเรานะคะวันนี้น้องได้นำรายการดีๆมาฝากของรายการของเรานะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังทางบ้านของเราได้รับทราบเรื่องของการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายเนื้อเยื่อนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เราก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ของวันบริจาคอวัยวะโลกนะคะซึ่งเราก็อยากจะให้ทุกท่านได้รับฟังจากคุณขวัญดาวบอลเบิร์กนะคะว่าความเป็นมาของการบริจาคอวัยวะเป็นอย่างไรเชิญน้องน้อยแนะนำตัวนิดนึงค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องน้อยขวัญดาวบอลเบิร์กนะคะมาจากแผนกบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะวันนี้น้อยขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ต๊อกแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสมาตรงนี้เพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลของเราจังหวัดของเรานะคะได้ทำเรื่องนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้มาตรงนี้เลยมาคุยกับพี่น้องชาวบ้านชาวประชาชนของเรานะคะว่าของเราอ่ะตอนนี้ประเทศไทยเรามีโรคที่เป็นโรคเรื้อรังเยอะมากนะคะโรคที่รอรับการปลูกถ่ายเยอะมากนะคะตอนนี้ประชากรของเราในปีงบประมาณ2568เรามีประชากรที่รอรับการปลูกถ่ายเกือบหมื่นคนเลยนะคะพี่ต้องโดยเฉพาะโรคไตค่ะโรคไตที่รอรับการปลูกถ่ายเยอะมากจำนวนประมาณ 8,000 เกือบ 9,000 คนเลยนะคะที่รอรับการปลูกถ่ายเพราะว่าถ้าใครมีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นโรคไตจะทราบดีว่าคุณภาพชีวิตการรอการที่ต้องมาโรงพยาบาล1อาทิตย์ต้องมา 2-3 ครั้งอ่ะมันใช้เวลาชีวิตมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่คนถ้าเขามีโอกาสได้ไปรอรับการปลูกถ่ายซึ่งการปลูกถ่ายทำให้เขามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นไม่ต้องให้เขามาโรงพยาบาลทุกอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งเพื่อมาล้างไตอย่างเงี้ยค่ะพี่ต๊อกอันนี้คือที่ประเทศไทยเราทำเรื่องการบริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายนะคะตอนนี้โรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเราก็มีแผนกนี้ค่ะที่จะทำเรื่องการบริจาคอวัยวะล่าสุดที่เราส่งหัวใจไปหัวใจติดปีกของเราก็ได้ที่ดวงร้อยที่47ค่ะแต่ตอนนี้ประเทศไทยเราได้รับการปลูกถ่ายดวงที่ล่าสุดดวงที่183แล้วนะคะพี่ต๊อกหัวใจของเราอะค่ะในประเทศไทยเราเพราะว่าคนที่เป็นโรคหัวใจก็เยอะมากที่รอรับการปลูกถ่ายนะคะก็เลยอยากจะให้ข้อมูลดีๆกับประชาชนบ้านเราว่าการบริจาคอวัยวะกับการบริจาคร่างกายนะคะมันคือการให้เมื่อเสียชีวิตแล้วมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะน้อยก็เลยได้มีโอกาสมาคุยอยู่ตรงนี้นะคะว่าตอนนี้แล้วก็เป็นสัปดาห์รณรงค์บริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะนะคะก็ประเทศไทยเราตั้งไว้ว่า อยากจะมีประชากรที่แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะที่ 930,000 รายเราจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าอยู่ที่ประชาชนของเราว่าใจที่อยากให้เรามีกันแล้วหรือยังนะคะเราเกิดมาตอนนี้เราทำเต็มที่แล้วหรือยังเราทำดีที่สุดตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วหรือยังนะคะ
0: ซึ่งก็ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองพูดคุยกับบุคคลในครอบครัวลองดูเนาะว่าเราจะบริจาคอวัยวะหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลด้วยใช่ไหมคะน้องน้อย
1: ใช่ค่ะเป็นบุญเป็นทานสูงสุดของชีวิตมนุษย์หนึ่งคนที่จะให้หลังจากที่เราเสียชีวิตว่าเราอยากจะไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้เขาเรียนรู้ดูร่างกายของเราหรือเราอยากจะมอบอวัยวะเพื่อส่งต่อให้อีกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้มีคุณภาพชีวิต
0: คุณภาพ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมให้เขามีชีวิตต่อลมหายใจให้เขาอีกด้วย
1: ใช่ค่ะพี่ต้องก็คือเป็นบุญเลยอะค่ะว่า
0: ใช่ค่ะเอาละค่ะผู้ฟังชาติในช่วงแรกนะคะเราก็ได้เกริ่นถึงความเป็นมาของการบริจาคอวัยวะแล้วนะคะเราจะพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงค่ะในช่วงที่สองต่อไปนั้นเราจะเชิญชวนผู้ฟังไปรับฟังส่วนที่เป็นความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะในส่วนคำถามที่ตั้งไว้ว่าเมื่อเราบริจาคอวัยวะกับบริจาคร่างกายนั้นต่างกันอย่างไรซึ่งน้องน้อยจะมาให้ความกระจ่างเราในช่วงที่สองในช่วงนี้พักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงก่อนค่ะ

0: ค่ะน้องน้อยช่วงนี้เรามาต่อกันช่วงที่2นะคะที่เราได้บอกกันไว้ว่าเราจะมาถามตอบกันนะคะว่าข้อต่อข้อแรกนะคะเราจะถามว่าการบริจาควัยวะและบริจาคร่างกายนั้นน่ะต่างกันอย่างไรบ้างคะน้องน้อย
1: อ๋อได้ค่ะพี่ต้องก็คือหลายๆคนสับสนนะคะพี่ต้องว่าการบริจาคร่างกายกับบริจาควัยวะเหมือนกันหลายคนมาถามน้อยตรงที่โรงพยาบาลของเราอะค่ะว่าขอบริจาคทั้งหมดเลยได้ไหมอะไรเงี้ยก็มันเหมือนกันค่ะเหมือนกันตรงอย่างนึงก็คือให้เมื่อเราเสียชีวิตเพราะว่าเราอะแต่ตอนเราทำอะเราสามารถทำตอนที่เรายังมีลมหายใจเราตอนที่เรายังมีเจตนาค่ะพี่ต๊อกเดี๋ยวน้อยไม่แยกให้แล้วกันว่าการบริจาคอวัยวะค่ะก็คือการแสดงเจตจำนงเมื่อครั้งยังมีชีวิตว่าเมื่อตนเองเสียชีวิตแล้วยินดีที่จะบริจาคอวัยวะให้แก่ศูนย์รับบริจาคสภากาชาดไทยไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลบุรีรัมย์หรือเหนือใต้ออกตกสมมุติว่าเราลงทะเบียนที่สภากาชาดไทยที่บุรีรัมย์แล้วไม่ว่าเราจะไปเสียชีวิตที่ภาคเหนือหรือภาคใต้ทุกโรงพยาบาลสามารถดูแลอวัยวะเราได้เพราะว่าเขามีข้อมูลเกี่ยวกับที่สภากาชาดไทยอะค่ะเลขบัตรประชาชนของเราที่ลงทะเบียนแล้วมันจะเป็นข้อมูลออนไลน์ใช่ข้อมูลออนไลน์ไปที่สภากาชาดไทยเลยค่
0: ะ
1: แต่เราอย่าลืมว่าตัวอวัยวะเนี้ยคือเราความดีอ่ะไม่ต้องแอบทำนะคะความดีก็คือถ้าเราทำแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะแล้วเราจะได้บัตรแข็งส่งไปที่บ้านค่ะพี่ต้องส่งไปที่บ้านแล้วมีชื่อนามสกุลเราไม่เกิน3เดือนนะคะจะได้บัตรแข็งตรงนั้นถ้ามาลงทะเบียนกับที่โรงพยาบาลเราอะค่ะเราจะกรอกข้อมูลให้แล้วข้อมูลตรงนั้นนะคะจะส่งไปที่สภากาชาดไทยสภากาชาดไทยส่งบัตรไปที่บ้านที่ให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะว่า
0: ใช้เวลา3เดือน
1: ใช่ค่ะก็ไม่เกิน3เดือนค่ะแต่ว่าถ้าใครเกิน3เดือนสามารถโทรตามที่สภากาชาดไทยได้เลยนะคะทางศูนย์บุรีรัมย์จะไม่สามารถโทรตามเองได้ให้เองได้เพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนตัวของคนไข้
0: ที ่เราต้องตอบให้
1: ใช่ค่ะคนไข้จะต้องโทรตามเองต้องขอโทษมานะที่นี้ด้วยค่ะเพราะว่าลงทะเบียนแล้วถ้าเกิดเกิน3เดือนเราสามารถเอาเบอร์โทรของสภากาชาดไทยโทรไปบอกว่าเนี่ยลงทะเบียนไว้แล้วน
0: ะ
1: ยังไม่ได้บัตรประชาชนเลยนะคะอันนี้ก็คือไม่ใช่ไม่ได้บัตรประชาชนยังไม่ได้บัตรแข็งมาส่งถึงบ้านเลยใช่ค่ะมันจะมีชื่อนามสกุลเรานะคะแล้วก็ถ้าทำแล้วห้ามแอบทำแล้วเอาเอกสารบัตรแข็งนั่นแหละค่ะไปบอกบุตรสามีภรรยานะคะคนที่มีสิทธิ์เซ็นยินยอมให้เราเมื่อเราเสียชีวิตนะคะว่าตัวเนี้ยให้พยาบาลและแพทย์ช่วยตรวจดูอวัยวะของเราหลังจากเราเสียชีวิตแบบภาวะสมองตายนะคะอันนี้ก็คือการมอบอวัยวะนะคะพี่ต๊อกใช่
0: ที่บ้านเนี่ยบางคนจะสงสัยว่าเอ๊ะอะไรบ้างคะที่เราบริจาคได
1: ้อวัยวะเหรอคะก็1คนสามารถช่วยได้ถึง8คนเลยนะคะ8คนอย่างต่ำนะคะก็คือตา2ข้างช่วยได้2คนไต2ข้างก็ช่วยได้2คนตับลิ้นหัวใจหัวใจนะคะแม้แต่เส้นเอ็นนะคะหรือผิวหนังของเราก็ยังช่วยคนอื่นได้ด้วยนะคะพี่ต้องเห็นไหมคะว่าประโยชน์ของเราหลังจากเราเสียชีวิตอะใช้ประโยชน์ให้คนอื่นได้เยอะมากใช่ค่ะคนที่ตอนนี้ตัวอวัยวะเนาะคนที่สามารถทำได้นะขอคุยคุณสมบัติของคนบริจาคอวัยวะไปเลยแล้วกันนะคะคนที่สามารถบริจาคอวัยวะได้ที่มีคุณสมบัติบริจาค ก็คืออายุไม่เกิน70ปีนะคะแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวเช่นโรคมะเร็งนะคะโรคติดเชื้อที่เป็น HIV ไวรัสตับอักเสบ B กลุ่มคนพวกนี้จะเป็นห้ามค่ะเป็นข้อห้ามเพราะว่าใช่เพราะว่าเราอวัยวะพวกนั้นเสื่อมสภาพแล้วเราไม่สามารถไปช่วยคนอื่นได้แล้วแต่กรณีที่เป็นโรคเรื้อรังเช่นความดันเบาหวานสามารถเขียนความประสงค์ได้นะคะพี่ต๊อก
0: แล้วโรคไตล่ะคะได้ไหม
1: โรคไตก็เขียนได้เหมือนกันแต่ว่าคือมันต้องดูว่าเราอยู่ สุดท้ายแล้วตอนที่เราเสียชีวิตด้วยภาวะสมองตายอะค่ะจะดูว่าเราอวัยวะเราถูกกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะบางคนใช่เป็นโรคไตก็จริงแต่ถ้าเป็นระยะที่1ระยะที่2มันไม่ได้กระผลกระทบมากตอนที่เราเสียชีวิตว่าอวัยวะเราเสื่อมสภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าใช่ค่ะเพราะว่าเราดูว่าอวัยวะส่วนไหนที่ยังใช้ได้สุดท้ายแล้วแพทย์และพยาบาลก็ไปตรวจตอนที่เรามีภาวะสมองตายค่ะ
0: ใช่สุดท้ายอยู่ที่แพทย์กับหมอจะลงความเห็นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ขอให้
1: ความรุนแรง
0: พี่น้องของเราไม่ต้องกังวลนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าบริจาคแล้วว่าเอ๊ะอย่างนั้นเอ๊ะอย่างนี้เนาะเมื่อวานเราเห็นคุณป้าคนนึงเนาะน้ำตาไหลเลยนะ
1: ใช่ตอนที่เราให้สุขศึกษา
0: แล้วเพิ่นมีความรู้สึกว่ามีความสุขที่อยากจะบริจาค
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่อันนี้ก็เป็นบุญนะคะเป็นบุญที่พอได้ฟังพวกเราพูดแล้วเขาก็มีความสุขนะคะในการที่อยากจะทำบุญอันที่ยิ่งใหญ่อันนี้นะคะบริจาคไปทีนี้บริจาคร่างกายเป็นยังไงบ้างคะน้องน้อย
1: บริจาคร่างกายก็คือการอุทิศก็จะเอาเมื่อเราเสียชีวิตแล้วเหมือนกันนะคะพี่ด็อกจะให้ค่ะแต่ว่าเราต้องไปแสดงความจำนงตอนที่เรายังมีลมหายใจอยู่นะ
0: คะ
1: ก็เป็นการให้เมื่อเราเสียชีวิตแล้วเหมือนกันค่ะให้เพื่อที่จะเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะให้นักศึกษาแพทย์วิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะกลุ่มพยาบาลอะไรต่างๆนะคะได้เรียนรู้ในมหาลัยต่างๆนะคะในเขตภาคอีสานของเราก็จะเป็นมอขอนแก่นแต่ต้องไปลงทะเบียนเองนะคะ
0: ที่มอขอนแก่นที่มอขอนแก่นแล้วก็ไปตรวจร่างกายด้วยไหมคะต้องตรวจด้วย
1: อ๋อไม่ค่ะก็คือไปเราขอพูดวิธีการดำเนินการเลยเนาะก็ถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็คือต้องไปถ้าเราอยากมีความประสงค์อยากบริจาคร่างกายอยากเป็นอาจารย์ใหญ่เราต้องไปด้วยตัวเองนะคะไปลงทะเบียนที่คณะแพทยศาสตร์ของมอขอนแก่นนะคะก็พาญาติ1คนไปด้วยนะคะแล้วก็เอาบัตรประชาชนของเราไปนะคะบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อไปกรอกข้อมูลเอกสารด้วยตัวเองค่ะนะคะเพราะว่าเขาไม่มีลงข้อมูลออนไลน์นะคะในมอขอนแก่นจะไม่มีลงข้อมูลออนไลน์แต่มันจะมีการลงข้อมูลออนไลน์อยู่นะคะพี่ต๊อกก็คือถ้าเราลงข้อมูลออนไลน์ไปที่สภากาชาดไทยมันอยู่ที่จุฬาลงกรณ์ค่ะจะเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬานะคะแต่ตรงนี้ก็คือรายละเอียดจะคล้ายๆกันแต่จะต่างกันตรงที่ถ้าตอนเสียชีวิตเราจะต้องเสียชีวิตไม่เกิน100กิโลเมตรจุฬาเขาถึงจะมารับแต่ถ้าเราอยู่ในเขตภาคอีสานถ้าคิดว่าเราจะเสียชีวิตในเขตบ้านเราอะค่ะไปขอนแก่นดีกว่านะคะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาจะมารับเราด้วยตัวใช่รับร่างเราด้วยค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นข้อที่หลายๆท่านสงสัยนะอาจจะได้ความรู้จากทีมงานของเราแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ลองตัดสินใจดูว่าเราจะทำอย่างไรหรือหากท่านสงสัยนะคะเราก็ยังสามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามได้ที่ไหนบ้างคะน้องๆในโรงพยาบาลของเรา
1: ก็โทรที่1 1 1 7 2 1162ก็ได้ค่ะเป็นศูนย์บริจาคอวัยวะเลยนะคะ
0: เบอร์โรงพยาบาลเราก่อนเนาะ044615002
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะแล้วก็ต่อเบอร์1172
1: 1162ค่ะ
0: 1162
1: ใช่ค่ะคุยรายละเอียดกับพยาบาล
0: ในเวลาราชการนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่โรงพยาบาลของเราก็จะมีตั้งบูธเพื่อที่จะรอรับจากญาติพี่น้องของเราเนาะที่อยู่ด้านหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพของเรานะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกวันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11 โมงประมาณ11 โมงเพราะว่าพยาบาลต่างๆต้องไปดูคนไข้วิกฤตก่อนอย่างก่อนน้อยมาเนี่ยก็มีคนไข้วิกฤตค่ะที่แบบน้องอุบัติน้องมีภาวะสโตรกมีเลือดออกที่สมองก็ต้องไปดูคนไข้หนักก่อนแล้วเราถึงจะไปตั้งบูธตรงนั้น11 โมงไม่เกินบ่าย2:30ของทุกวันค่ะพี่ต๋อ
0: จันทร์ถึงศุกร์นะคะนี่ก็อยากจะเน้นย้ำคุณผู้ฟังทางบ้านนะว่าถ้าจะไปติดต่อที่โรงพยาบาลไปได้ที่หน้าศูนย์ตรวจสุขภาพ
1: ใช่ค่ะแต่เรามีออกทวีกิจด้วยนะคะ
0: งาน
1: ออกบูธ
0: ใช่ค่ะที่หนึ่งนะคะ
1: ใช่ทวีกิจให้ความอนุเคราะห์เลยค่ะตัวนี้คือเราได้ไปทุกวัน
0: เสาร
1: ์ก็ไม่น่าจะเกินกันยาเนี่ยค่ะก็ที่ทุกวันเสาร์เราจะมีพยาบาลไปออกให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยค่ะ
0: ไปทุกวันเสาร์นะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตลอดไปไหมคะหรือว่า
1: ตอนนี้คอนแทคเริ่มแรกเดือนถึงเดือนกันยาค่ะไม่ต้องไม่แน่ใจว่าจะมีต่องบประมาณดีไหม
0: คะเนาะอันนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังได้มีส่วนร่วมในการทำบุญด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าเราอยากจะได้ทั้งหมดนี่คือ
1: 930,000ที่ต่างประเทศเราตั้งไว้ว่าอยากให้มีผู้บริจาคมากขึ้นใช
0: ่
1: เพื่ออะไรคะเพื่อคนในประเทศชาติเรานั่นแหละว่าเพื่อที่ พอเราเสียชีวิตแล้วอ่ะเขาจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากที่เขาได้รับอวัยวะเราไป
0: นั่นสิเพราะว่าปีนี้ก็ยอดเท่าไหร่นะคะน้องนั้นบอกว่า68ยอดปี68
1: ไม่ค่ะยอดปี68หมายถึงยอดผู้บอต้องการรออวัยวะแค่คือประมาณเกือบหมื่นคนเลยที่รอรับอวัยวะแต่คนให้แค่หลักร้อยเองนะคะคนที่มีภาวะสมองตายค่ะ500กว่าคนที่ให้ไปอะค่ะที่พิมพ์ภาวะสมองตายค่ะ
0: เราถึงได้นำน้องที่ศูนย์บริจาคอวัยวะมาประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อที่ให้คุณผู้ฟังทางบ้านได้มีความรู้เพิ่มเติมอีกอย่างนึงว่ามันมีศูนย์บริจาคตรงนี้ด้วยเหรอคะมีค่ะคุณผู้ฟังอันนี้แหละค่ะที่เราอยากจะให้ท่านได้ลองเอาไปคิดดูลองไปคุยกันในครอบครัวดูว่าเราอยากจะทำบุญตรงนี้ด้วยกันหรือเปล่านะคะก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะคะที่น้องน้อยได้มาอธิบายเมื่อฟังทางบ้านได้รับฟังค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้เราจะพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงค่ะช่วงที่2เราก็จะผ่านไปช่วงที่3นะคะเราก็ยังจะมีถามตอบกันอีกเช่นเคยค่ะมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

0: ค่ะน้องน้อยคะเรามาต่อกันช่วงที่3เนา
1: ะ
0: ซึ่งพี่ต๊อกอยากจะสอบถามถึงการบริจาคอวัยวะและร่างกายค่ะยังมีการสับสนว่าเหมือนกันหรือเปล่านะคะ
1: ใช่ค่ะหลายๆคนยังมีความสับสนเรื่องการบริจาคอวัยวะกับร่างกายว่ามันเป็นอย่างเดียวกันนะคะบอกว่าบริจาคทั้งร่างเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันต่างกันนะคะคือมันเหมือนกันอย่างนึงค่ะเหมือนตรงที่ว่ามอบหลังจากเราเสียชีวิตจะต่างกันตรงที่ว่าว่าสาเหตุการตายตายแบบไหนนะคะถ้าเป็นบริจาคอวัยวะจะต้องเป็นตายแบบเกิดจากสมองตายค่ะพี่ต๊อกก็คือเราบริจาคอวัยวะได้ก็ต่อเมื่อสมองตายแต่เราสามารถเขียนความประสงค์เป็นผู้แสดงความจำนงได้ตอนเรามีชีวิตค่ะอันนี้แต่ว่าเขาจะตรวจเราก็ต่อเมื่อเรามีภาวะสมองตายซึ่งสมองตายตัวนี้ก็จะเกิดจากอุบัติเหตุเอ่ยนะคะบนท้องถนนเอ่ยนะคะหรือนั่งอยู่ดีๆเลือดออกที่สมองที่มีที่เขาเรียกว่าภาวะสโตรกอะค่ะ
0: เป็นสโตรก
1: ใช่ค่ะเลือดออกสมองเต็มหัวเลยคล้ายๆแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่โดนพังระบบCPU โดนพังการทำงานโดนพังหน้าจอก็จะบอกว่าหน้าจอไม่ไหวแล้วนะหน้าจอก็จะไม่ทำงานนั่นแหละค่ะที่เรียกว่าสมองตายคือคนไข้ที่สมองตายก็คือคนที่หายใจเองไม่ได้ค่ะพี่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไม่มีการกระดิกนิ้วมือไม่มีการม่านตามตอบสนองใดๆแม้แต่การหายใจเองก็หายใจไม่ได้อันนี้ล่ะค่ะคือคนที่สามารถบริจาคอวัยวะที่1คนสามารถช่วยได้ถึง8คนนะคะช่วยคนอื่นหลังจากที่เราเสียชีวิตเพราะคนไข้ที่สมองตายเขาในทางการแพทย์เรียกว่าคนตายค่ะค่ะนี่ล่ะค่ะกระบวนการของอวัยวะนะคะส่วนร่
0: างกาย
1: จะต้องเป็นคนที่ไปทำเรื่องไว้ละไปทำเรื่องอยากจะเป็นอาจารย์ใหญ่เราต้องไปทำเรื่องตอนเรามีชีวิตอยู่ก่อนค่ะต้องไปทำเรื่องที่เช่นมขอนแก่นเอ่ยจุฬาเอ่ยอย่างที่น้อยกับพี่ต๊อกบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าต้องไปลงทะเบียนก่อนที่ถ้ามขอนแก่นก็จะไปด้วยตัวเองเนา
0: ะ
1: ก็แล้วก็อายุไม่เกิน80ปีนะคะของคนนี้ค่ะก็แล้วก็ไม่มีใช่ค่ะของร่างกายต้องไม่มีโรคติดเชื้อใดๆเช่นกันนะคะแล้วก็อายุไม่เกิน80ปีนะคะไม่มี HIV นะคะแล้วก็โรคมะเร็งนะคะแล้วก็ไม่มีตัว อวัยวะขาดหายเคยผ่าตัดมดลูกเคยผ่าตัดเต้านมอะไรเงี้ยค่ะที่มขอนแก่นเขาก็จะพิจารณาอาจจะไม่รับนะคะต้องฉะนั้นเราต้องไปด้วยตัวเองแล้วก็พาญาติไป1คนไปนะคะการเสียชีวิตตัวเนี้ยถ้าเป็นร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ต้องสภาพศพสมบูรณ์นะคะไม่มีคดีความไม่เกิดอุบัติเหตุถึงจะมอบเป็นอาจารย์ใหญ่ได้นะคะพี่ต๊อกอันนี้แหละค่ะที่มันต่างกันตรงที่ว่าจากสาเหตุการตายสาเหตุการตายว่าเราตายแบบสภาพศพปกติไหมหรือสาเหตุการตายแบบอุบัติเหตุเลือดออกสมองตายแต่ทุกอย่างขึ้นหลังจากที่กระบวนการพวกนี้ค่ะคือเอาหลังจากที่เราเสียชีวิตแล้วเหมือนกันจะต่างกันตรงที่ว่าอวัยวะเอาเมื่อเรามีภาวะสมองตายส่วนร่างกายก็คือการตายแบบปกติที่นอนเสียชีวิตแบบปกติไม่มีการติดเชื้ออะไรนะคะไม่มีสภาพศพสมบูรณ์นะคะตัวนี้ที่ต่างกันค่ะ
0: เข้าใจเนา
1: ะ
0: คุณฟังทางบ้านน่าจะพอจะเข้าใจเนาะเนื่องจากว่าอวัยวะมันก็จะมีหลายๆอย่างที่พูดถึงเนาะได้8คนก็ทั้งดวงตากระจกตาผิวหนังปอดตายตับอ่อนห
1: ั
0: วใจกระดูกและเส้นเอ็น
1: ใช่ค่ะแต่มีบางคนมาถามน้อยนะคะว่าเนี่ยไปบอกได้ไปบริจาคร่างกายไว้แล้วอะค่ะบริจาคร่างแล้วบริจาคอวัยวะเพิ่มได้ไหมได้นะคะได้ค่ะ1คนสามารถเขียนได้ทั้ง2อย่างเลยนะคะทั้งเป็นบริจาคร่างกายและอวัยวะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายแบบไหนนะคะสาเหตุการเราไม่มีใครรู้ฉะนั้นถ้าเราอยากทำบุญเราก็เขียนทำบุญกับร่างกายของเราค่ะเราเขียนความจำนงไว้เลยค่ะทั้งเป็นอวัยวะด้วยร่างกายด้วยนะคะใครสะดวกตรงไหนก็ไปทำตรงนั้นก่อนที่ใกล้ที่สุดของเราตอนนี้ก็คือโรงพยาบาลบุรีรัมย์หรือใครไปที่ส่วนกาชาดก็ไปลงทะเบียนที่กาชาดก็ได้ค่ะก็ตรงไหนก็ได้ที่ได้หมดเลยเราลงทะเบียนได้หมดเลยนะคะของลงทะเบียนของส่วนโรงพยาบาลก็ไปที่ชั้น2ห้องนวดนะคะพี่ต้อง
0: จอดรถชั้น2
1: ใช่ค่ะตรง งบริเวณที่บริจาคเลือดนั่นแหละค่ะจะมีห้องนวดก็ไปลงข้อมูลได้แต่ถ้าอยากคุยกับพยาบาลด้วยตัวเองนะคะไปตรงที่หน้าศูนย์ตรวจสุขภาพใกล้ๆกรุงไทยอะค่ะชั้น1จะมีพยาบาลตั้งเคาน์เตอร์ไว้ประมาณ 11:00 น.จนถึง 14:30 น.ของทุกวันจันทร์ถึงศุกร
0: ์
1: หรือไม่ก็จะไปที่ทวีกิจก็ได้ในช่วงนี้ทุกวันเสาร์พยาบาลก็จะไปออกบูธที่นั่นค่ะ
0: ค่ะก็ตั้งแต่ 11:00 น.ถึง
1: ถ้าเป็นทวีกิจก็จะเป็น 10:00 น.ถึง 4:00 น.ค่ะใช่ค่ะ
0: เป็นข้อมูลที่ชัดเจนแล้วค่ะผู้ฟังท่านใดที่อยากจะโทรศัพท์สอบถามก็สอบถามเข้าไปได้ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ของเรานะคะ044615002ต่อไปที่เบอร์1172
1: ค่ะ1172 1162ค่ะมี
0: 2เบอร์เนา
1: ะ
0: ทีนี้ถ้าจะไปที่ทวีกิจค่ะก็เป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์10นาฬิกาถึง16นาฬิกา
1: ใช่ค่ะ
0: จนถึงเดือนกันยายนนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆที่เรานำมาฝากผู้ฟังทางบ้านนะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะถามตอบกันอยู่สัก3คำถามนะคะผู้ฟังแล้วเราก็จะไปรับฟังข่าวสารจากทางโรงพยาบาลของเราอีกสักครู่มาพบกันค่ะ
1: ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายรายการของเราค่ะซึ่งเราจะถามตอบให้คุณผู้ฟังทางบ้านที่อาจจะสงสัยอยู่ค่ะน้อยๆว่าหลายคนเนี่ยจะมีความเชื่อว่าการบริจาควัยวะเกิดชาติหน้าจะไม่ครบ32อันนี้น้อยๆคิดยังไงบ้างคะ
1: มันเป็นความเชื่อเนาะพี่ตองแต่ว่าถ้าเรานับถือพระพุทธศาสนาจริงๆแล้วอะค่ะการบริจาควัยวะก็คือทานามัยหรือการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ของร่างกายเราที่สุดนะคะเป็นบารมีขั้นสูงสุดเลยค่ะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและสมบูรณ์พร้อมนะคะไม่ต้องกลัวว่าการให้อวัยวะเราไปแล้วชาตินี้สมมุติเขาเอาตาตับไตหัวใจเราไปทั้งหมดเกิดชาติหน้าเราจะไม่มีตาเราจะไม่มีไตเราจะไม่มีตับอะไรเงี้ยค่ะเป็นความเชื่อค่ะเพราะว่าร่างกายเราเอาไปเผาทิ้งเป็นเท่าฐานพอเราเสียชีวิตแล้วไม่มีใครเอาร่างเก่าไปเกิดจริงไหมคะพี่ต๊อก
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ค่ะเขามีแต่เอาความดีของเราเท่านั้นที่ติดตัวไปเกิดแล้ววันนี้เราทำดีเต็มที่แล้วหรือยังคะ
0: ค่ะนั่นแหละค่ะเราก็เชื่อว่าครบแน่นอนเกิดชาติหน้าเรามีครบ32ประการแน่นอนค่ะผู้ฟังค่ะ
1: ต้องครบและสมบูรณ์และสวยงามมากขึ้นเหมือนพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เคยให้ดวงตาใช่พอเกิดอีกชาตินึงท่านก็มีดวงตาที่สวยและสดใสมากขึ้น
0: สวยงามมากขึ้นเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในข้อที่2ต่อเลยนะคะเราจะถามว่าหากเราลงทะเบียนเป็นผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องบอกคนที่บ้านหรือเปล่าคะ
1: อย่าแอบทำนะคะพี่ต้อง
0: แอบเนาะใช่ไหม
1: แอบทำไม่ได้ค่ะแอบทำไม่ได้เพราะว่าความดีไม่ต้องแอบทำแล
0: ้วก
1: ็ถึงแม้ว่าเราจะมีบัตรแข็งส่งไปที่บ้านและแอบใส่เก็บในกระเป๋าเราแหละแต่ถ้าญาติไม่รู้เขาไม่ได้ทำแสดงความคือเขาไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเราเราต้องการยังไงบางคนกลัวว่าแบบกลัวว่าจะญาติจะเจ็บปวดสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะก็สมมุติว่าน้อยเสียชีวิตเนา
0: ะ
1: น้อยเอาบัตรแข็งแอบเก็บไว้ไม่บอกใครเลยนะคะพอน้อยเสียชีวิตด้วยมีภาวะสมองตายญาติก็ไม่อยากจะมารบกวนร่างน้อยละไม่อยากจะทำอะไรละญาติก็ไม่เซ็นยินยอมค่ะอันนั้นก็จะเป็นไปได้ใช่ค่ะฉะนั้นเราทำแล้วเราต้องบอกความประสงค์กับญาติด้วยว่าอันนี้มันเป็นพินัยกรรมชีวิตเรานะเราอยากจะทำตัวนี้เอาไว้ถ้าเราเป็นอะไรไปไม่ว่าเราจะเสียชีวิตแบบปกติหรือเสียชีวิตแบบอุบัติเหตุสมมุติว่าเราตอบโต้อะไรไม่ได้ละเรามีภาวะสมองตายละช่วยเซ็นยินยอมให้แพทย์กับพยาบาลไปตรวจดูว่า
0: เ
1: รามีการติดเชื้อไหมพอถ้าติดเชื้อแล้วก็ช่วยคนอื่นไม่ได้ละแต่ถ้าไม่มีการติดเชื้อพยาบาลก็จะตรวจต่อไปค่ะว่าการทำงานของอวัยวะน่ะมันปกติไหมให้คนอื่นได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะพี่ต
0: ่อค่ะอันนั้นก็ได้เลยเนาะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ทีนี้บางคนสงสัยนิดนึงว่าคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันเนี่ยสามารถแสดงความจำนงบริจาค
1: ใช่มีหลายคนมาถามน้อยเช่นบางคนก็บอกกินเหล้าเยอะไปอ่ะบริจาคไม่ได้หรือไขมันเยอะอ่ะในตัวไขมันเยอะน้อยไม่รู้ละค่ะว่ามันเป็นข้ออะไรข้ออ้างหรืออะไรแต่ไม่ใช่นะคะทุกคนสามารถบริจาคได้นะคะทั้งเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันนะคะพวกนี้คือสามารถเขียนแสดงความจำนงได้ค่ะไม่ผิดเลยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วพยาบาลและแพทย์จะไปตรวจดูตอนที่เรามีภาวะสมองตายค่ะว่าตอนนั้นอ่ะตับไตหัวใจอ่ะเราใช้อะไรได้บ้างการทำงานของเราอ่
0: ะ
1: ผิดปกติไปหมดแล้วหรือยังแต่ถ้ายังมีส่วนใดส่วนหนึ่งให้คนอื่นได้เราก็จะดำเนินการต่อไปค่ะ
0: เดินเรื่องต่อ
1: ใช่ถูกต้องค่ะพี่ต้องถูกต้องค่ะ
0: นั่นก็ถึงแม้เราจะได้หรือไม่ได้เนาะในส่วนที่เราทำบุญจิตใจแล้วก็เป็นสูงอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อิ่มบุญนะคะ
1: ใช่ที่เหมือน
0: ใช่ค่ะเอาล่ะเนาะข้อสุดท้ายคุณผู้ฟังคะถามว่ามีค่าใช้จ่ายหรือว่าถ้าบริจาคแล้วเราจะได้อะไรตอบแทนบ้าง
1: ใช่เพราะว่ามีคำถามนี้อยู่นะคะว่าแต่คนครอบครัวที่บริจาคอวัยวะนะคะจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยแต่ว่าพอถึงกระบวนการที่ว่าได้ให้อวัยวะอะไรไปแล้วนะคะก็ของเราก็จะมีใบประกาศนียบัตรให้พวงหรีดให้นะคะ
0: สิ่งที่เราจะได้รับ
1: ใช่แล้วก็เป็นเชิดชูเกียรติมีเข็มเชิดชูเกียรติแล้วเราสามารถทางครอบครัวนะคะขึ้นอยู่กับทางครอบครัวว่าต้องการไหมตรงที่ว่าขอพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะเราสามารถแจ้งกับพยาบาลผู้ประสานงานให้ได้เช่นบอกน้อยบอกอะไรบอกพยาบาลที่ทำเรื่องไว้อะค่ะว่าอยากท พอบริจาคอวัยวะไปแล้วอยากขอพิธีพระราชทานเพลิงศพ
0: อะไรก็ได
1: ้ได้นะคะได้ตรงนี้เพราะว่าเราทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราก็จะขอพระราชทานเพลิงศพได้ค่ะ
0: อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เนาะหลังจากที่เราบริจาคแล้วค่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะก็เป็นคำถามหรือว่าสิ่งที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านได้ทราบเรื่องของการบริจาคอวัยวะนะคะก็ขอบคุณน้องน้อยค่ะที่มีเวลามาร่วมรายการกับเรานะคะกว่าจะได้เวลาว่างเนาะก็น้องก็มีงานเยอะแยะที่โรงพยาบาลเช่นกันนะคะแต่ก็ยินดีแล้วที่เราได้มาเจอกันวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันแรกที่น้องน้อยมาร่วมรายการของเรา
1: ค่ะพี่ตั้ม
0: ค่ะก็โอกาสหน้าถ้ามีเวลาเราก็คงจะเชิญมาพูดคุยอีกเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะผู้ฟังในช่วงท้ายรายการขอฝากเรื่องราวทางโรงพยาบาลของเรานิดนึงนะคะเรื่องการปรับการปรับระบบการเข้ารับบริการผู้ป่วยนัดนะคะซึ่งโรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอแจ้งปรับระบบการเข้ารับบริการผู้ป่วยนัดนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการให้มีความรวดเร็วลดความแออัดและลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการผู้ป่วยนัดทุกห้องตรวจนะคะขอความร่วมมือเข้ารับบริการตามช่วงเวลานัดหมายหรือเวลาที่ระบุไปในใบนัดนะคะข้อ1ค่ะเมื่อเราเดินมาถึงโรงพยาบาลบุรีรัมย์เนี่ยสามารถรับกดรับบัตรคิวได้ที่ตู้คิวออสนะคะได้ก่อนเวลานัดไม่เกิน2ชั่วโมงเท่านั้นตัวอย่างเช่นว่าหากเรานัดในใบนัด10โมงนะคะเราสามารถกดรับบัตรคิวได้ตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะคะข้อที่2ค่ะสำหรับผู้ที่มีนัดเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์สามารถกดรับคิวล่วงหน้าได้ก่อน2ชั่วโมงเพื่อให้ได้ตรวจเสร็จก่อนเข้าพบแพทย์ตามเวลานัดนั่นเองนะคะแล้วข้อที่3ค่ะส่วนผู้ที่ไม่มีนัดตรวจเพิ่มเติมก่อนพบแพทย์นะคะขอให้แนะนำเดินทางมาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดประมาณ30นาทีนะคะเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างสะดวกและสามารถเข้ารับบริการได้ตรงตามเวลานัดนั่นเองนะคะก็โรงพยาบาลบุรีรัมย์ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ให้ความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมาในโอกาสนี้นะคะซึ่งการปรับระบบการเข้ารับบริการผู้ป่วยนัดเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวจากทางโรงพยาบาลของเราได้นำมาฝากค่ะอีก2นาทีผู้ฟังคะเราเดินมาถึงช่วงท้ายรายการของเราแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะคะจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะคะเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 107.5 MHz นะคะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะอารมณ์อาหารออกกำลังกายงดสูบบุหรี่งดดื่มสุราดูแลฟันของเราให้สะอาดอันนี้ก็ทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงได้นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรายการของเราฝากไว้สัปดาห์หน้าเจอกันกับทีมงานประชาสัมพันธ์เช่นเคยนะคะสัปดาห์นี้ฝากไว้นะคะว่าเราเอื้ออาทรทุกชีวิตนะคะสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กรมการขนส่งทางบกกวาดล้างการใช้บัญชีผู้ใช้งานของหน่วยงานรัฐที่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมสั่งทบทวนสิทธิการเชื่อมโยงข้อมูลและดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
8: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมเสพค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราวพร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแจ้วคำรายงาน
1: จังหวัดหนองคายเดินหน้าผลักดันทุเรียนจอมนาคาสู่สินค้า GI มุ่งเพิ่มมูลค่าสร้างโอกาสการแข่งขันให้เกษตรกร
9: นายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนธผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าพาไปยามครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2569จัดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองคายพร้อมกล่าวว่าการเปิดสวนทุเรียน GI อัตลักษณ์พื้นถิ่นทุเรียนจอมนาคาในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการผลิตทุเรียนคุณภาพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ยกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ของทุเรียนจอมนาคาเพื่อก้าวสู่การพัฒนาเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI อันจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกรและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรจังหวัดหนองคายอย่างยั่งยืนสำหรับทุเรียนจอมนาคามีเอกลักษณ์โดดเด่นจากสภาพภูมิประเทศริมแม่น้ำโขง ของอำเภอรัตนวาปีทำให้มีลักษณะเฉพาะได้แก่เนื้อสีเหลืองทองเม็ดลีบเปลือกบางกลิ่นไม่แรงเนื้อแห้งหวานมันภูใหญ่เส้นใยน้อยและปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างจึงเป็นผลไม้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวทหนองคายรายงาน
1: โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติคาดว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงในปีนี้อาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงอาจทำให้ประชากรเกือบ49ล้านคนในภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดของโลกอาทิอเมริกากลางและแอฟริกาตอนใต้เผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรงภายในสิ้นปีหน้านายชองมาร์ตินบาวเออร์ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการของโครงการอาหารโลกกล่าวว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่เกิดขึ้นในอดีตทำให้เกิดภาวะอดอยากครั้งใหญ่มาแล้วพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการสูญเสียพืชผลจากสภาพอากาศรุนแรงอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นทางนี้สหประชาชาติประเมินว่ามีโอกาสถึง81%ที่จะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงซึ่งมีความรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี2493และจะมีอย่างน้อย45ประเทศเสี่ยงที่จะเผชิญผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญในครั้งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกา

รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989

0: อย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
2: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการห่วงใยปันสุขสู่คนพิเศษทุกวันพฤหัสบดีเวลา 11:10 น. ถึง 11:35 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 MHz และทางแฟนเพจ Facebook สวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ขณะนี้ทุกท่านอยู่กับกระผมนายวสินแก้วกาหรือครูเซฟครับ
1: และดิฉันนางสาวชนันพัฒน์ชัยทวีธนศักดิ์หรือคุณครูมิ้วค่ะ
0: วันนี้พวกเราจะมามอบสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับการศึกษาและการศึกษาพิเศษอีกเช่นเคยนะครับด้วยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะถึงวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับครูมิ้วคือวันอะไรครับ
1: คือวันแม่แห่งชาติค่ะที่ตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันหยุดราชการและเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ

0: เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยวันนี้พวกเราจึงอยากนำเสนอบทความดีๆเกี่ยวกับสถาบันครอบครัวให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะ
1: ครับก็มากับหัวข้อบทความแรกเลยนะครับนั่นก็คืออิทธิพลครอบครัวที่ส่งผลต่อเด็กโดยตรงนะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นาวาโทนายแพทย์มนัสสูงประสิทธิ์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลจากปี2017ครับผมในวัยเด็กเป็นวัยที่กำลังเติบโตและมีพัฒนาการด้านต่างๆทั้งด้านร่างกายและนิสัยใจคอของเด็กโดยพื้นฐานจิตใจเด็กเป็นเรื่องที่สำคัญส่งผลต่อพัฒนาการส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออกและการดำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งอิทธิพลของครอบครัวเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อตัวเด็กโดยตรงครับ
0: ค่ะโดยครอบครัวก็เป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ส่งผลต่อตัวเด็กอย่างมากเหมือนที่ครูเซฟบอกเลยดังนั้นหากต้องการให้เด็กมีลักษณะนิสัยแบบไหนต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรกค่ะเพื่อหล่อหลอมให้เด็กมีพื้นฐานจิตใจและนิสัยที่ดีสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่ก่อความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นค่ะ
1: จุดเริ่มต้นของการสร้างพื้นฐานนิสัยที่อ่อนโยนมีกรุณาต่อผู้อื่นในตัวเด็กนะครับคือครอบครัวต้องมีความรักความเมตตาให้กับเด็กก่อนให้ความเห็นอกเห็นใจต่อตัวเด็กจากพ่อแม่ของตัวเด็กเองเพื่อให้เด็กได้ซึมซับกับการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรวมถึงการกลัวว่าผู้อื่นจะได้รับความทรมานหากเด็กได้รับจากพ่อแม่ก็จะรู้จักมอบสิ่งนั้นให้กับผู้อื่นด้วยเช่นกันครับ
0: ค่ะตรงกันข้ามกับครูเซฟหากเด็กไม่เคยได้รับการเห็นอกเห็นใจไม่เคยได้รับความเมตตาก็จะไม่รู้จักการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไปด้วยทำให้เด็กมีจิตใจแข็งกระด้างไม่รู้สึกสงสารไม่กลัวว่าผู้อื่นจะทรมานและฝังอยู่ในพื้นฐานจิตใจเด็กส่งผลไปถึงตอนโตเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้สึกผิดค่ะ
1: เราก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อตัวเด็กนะครับนั่นก็คือเรื่องของค่านิยมที่ตัวเด็กจะได้รับเริ่มต้นจะได้รับจากครอบครัวก่อนเลยและต่อมาก็จะได้รับจากสังคมในโรงเรียนหากค่านิยมในครอบครัวมีเรื่องต้องห้ามที่จะไม่ทำเด็ดขาดจัดเป็นเรื่องที่ผิดร้ายแรงเด็กก็จะจดจำในส่วนนั้นและหลีกเลี่ยงการกระทำไปโดยปริยายดังนั้นพ่อแม่ควรสร้างค่านิยมที่ดีในครอบครัวขึ้นมาครับ
0: ค่ะต่อมาในเรื่องของการแก้ปัญหาของคนในครอบครัวก็ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ซึมซับและเรียนแบบในที่สุดหากพ่อแม่แก้ปัญหาด้วยวิธีไหนเด็กจะจดจำวิธีนั้นไว้เช่นเมื่อพ่อแม่ทะเลาะกันหากแก้ปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรงเด็กจะซึมซับและมองเป็นเรื่องธรรมดาหากเด็กมีปัญหาก็จะแก้ปัญหาด้วยวิธีเดียวกันค่ะนั่นก็คือการตัดสินด้วยกำลังที่ไร้ซึ่งเหตุและผลดังนั้นพ่อแม่ควรมีวิธีการแก้ปัญหาที่ดีและเหมาะสมเพื่อรองรับเมื่อเกิดปัญหาในแต่ละครั้งค่ะ
1: ช่วงวัยเด็กที่เด็กจดจำและซึมซับสิ่งต่างๆได้ดีที่สุดนะครับในทางทฤษฎีจิตเวชเชื่อว่ามโนธรรมหรือคุณธรรมต่างๆนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อเด็กมีอายุ3ขวบขึ้นไปหรือในช่วงวัยอนุบาล3ถึง5ขวบจะจดจำเรื่องราวต่างๆได้มากและเริ่มซึมซับกับเรื่องราวเหล่านั้นเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของพฤติกรรมความรุนแรงหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอื่นๆให้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เด็กซึมซับหรือซึมซับได้น้อยที่สุดรวมถึงการพยายามแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมและอยากให้เด็กเป็นเพื่อให้เด็กได้ซึมซับและเกิดการเรียนแบบนั่นเองครับ
0: ค่ะโดยหากเริ่มสังเกตเห็นว่าเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอาจแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงหรือมีรายงานมาจากทางโรงเรียนว่าเด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าวกับเพื่อนหรือครูบาอาจารย์พ่อแม่ควรดูแลเอาใจใส่ให้มากๆและรีบแก้ไขในส่วนนั้นโดยเร็วเพื่อไม่ให้เด็กติดนิสัยนี้ไปใช้ในอนาคตค่ะ
1: สำหรับบางครอบครัวที่ไม่มีเวลาและต้องปล่อยให้เด็กอยู่กับพี่เลี้ยงอาจมีความกังวลในเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพี่เลี้ยงในความเป็นจริงแล้วกรณีนี้สามารถแยกได้2กรณีด้วยกันก็คือกรณีที่พ่อแม่เด็กกลับบ้านทุกวันและกรณีที่พ่อแม่กลับบ้านนานๆครั้งอาจเป็นสัปดาห์หรือเป็น2เดือนมันแบ่งได้ยังไงบ้างครับ
0: หากเป็นกรณีแรกนะคะที่พ่อแม่กลับบ้านทุกวันเด็กมีการอยู่กับพี่เลี้ยงในช่วงกลางวันเท่านั้นเมื่อตกเย็นมาพ่อแม่ก็จะอยู่กับเขาเด็กมักไม่ค่อยเกิดปัญหามากค่ะเพราะพ่อแม่ยังคงเป็นคนสำคัญสำหรับเขาส่วนพี่เลี้ยงยังเป็นแค่คนอื่นอิทธิพลที่มีต่อตัวเด็กยังคงเป็นพ่อแม่เหมือนเดิมหากเด็กเผลอเลียนแบบพฤติกรรมที่พี่เลี้ยงทำมาบ้างโดนพ่อแม่ตำหนินิดหน่อยพฤติกรรมเหล่านั้นก็จะหายไปเองค่ะ
1: แต่ว่าหากเป็นกรณีที่2ที่พ่อแม่กลับนานๆครั้งปล่อยให้เด็กอยู่กับพี่เลี้ยงในระยะเวลาที่ยาวนานหรือเด็กอยู่กับพี่เลี้ยงมากกว่าพ่อแม่มากเกินไปอาจส่งผลให้เด็กเห็นพี่เลี้ยงเป็นคนสำคัญได้และพฤติกรรมของพี่เลี้ยงก็อาจจะมีผลต่อตัวเด็กไม่ว่ากรณีใดก็ตามเนาะสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ควรทำก็คือการให้ความรักความเห็นใจพยายามแสดงตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกอยากให้ลูกเป็นแบบไหนเราก็ต้องเป็นแบบนั้นให้เด็กดูก่อนอยากให้เด็กทำแบบไหนเราก็ต้องทำแบบนั้นให้เด็กดูก่อนเพราะโดยปกติแล้วพ่อแม่คือคนสำคัญของเด็กเป็นพื้นฐานถ้าพ่อแม่เอาใจใส่ลูกก็สามารถควบคุมให้เด็กได้โดยอัตโนมัติเพราะเด็กเองก็อยากเอาใจพ่อแม่ด้วยเช่นเดียวกันที่สำคัญพ่อแม่ก็จะต้องมีกรอบที่ชัดเจนควบคู่ไปกับการให้ความรักเพื่อเป็นการอบรมสั่งสอนเด็กที่มีประสิทธิภาพนั่นเองครับ
0: ค่ะสำหรับในกรณีที่เด็กมีการจดจำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมไปแล้ววิธีแก้ไขคือเราต้องพยายามหาสาเหตุให้เจอก่อนค่ะที่พบบ่อยมักเจอในเรื่องของความเครียดที่เกิดขึ้นกับเด็กและเด็กไม่สามารถจัดการกับความเครียดนั้นได้ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเช่นก้าวร้าวหากพบปัญหาพ่อแม่ต้องแก้ปัญหาความเครียดนั้นเมื่อความเครียดหมดไปปัญหาเรื่องพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็จะหายไปเองค่ะแต่ถ้าหากเด็กยังมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอันเนื่องมาจากพ่อแม่แสดงอาการก้าวร้าวใส่กันวิธีแก้ไขคือให้พ่อแม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นค่ะเด็กก็จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามพ่อแม่ไปเองซึ่งโดยปกติแล้วในวัยเด็กเขาก็จะสามารถแก้ไขพฤติกรรมได้ค่ะครูเซฟ
1: แล้วก็สำหรับเด็กที่ซึมซับพฤติกรรมไม่เหมาะสมจากภายนอกทางที่ภายในครอบครัวก็ทำเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เหมาะสมทุกอย่างแล้วส่วนมากมักเกิดกับเด็กในช่วงของวัยรุ่นมากกว่าวัยเด็กโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนแบบเพื่อนที่อาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมติดไปในอนาคตวิธีแก้ไขคือพ่อแม่ต้องพยายามสังเกตพฤติกรรมลูกอย่างสม่ำเสมอคอยห้ามปรามแต่การจัดการกับเด็กวัยนี้ต้องใช้เทคนิคที่เหมาะสมไม่สามารถห้ามปรามได้ทุกเรื่องเพราะเด็กจะไม่ยอมฟังเด็ดขาดพ่อแม่ควรห้ามเฉพาะเรื่องที่ร้ายแรงจริงๆรวมไปถึงการควบคุมดูแลในเรื่องของการใช้สื่อทั้งออฟไลน์โทรศัพท์โทรทัศน์หนังสือและออนไลน์พ่อแม่ควรจะสังเกตว่าลูกให้ความสนใจเรื่องอะไรคอยสอดส่องอยู่ห่างๆเพื่อไม่ให้ลูกได้เสพสื่อที่มีความไม่เหมาะสมและพยายามอย่าให้เด็กเสพสื่อในพื้นที่ส่วนตัวควรอยู่ในบริเวณโถงบ้านแล้วก็พยายามให้อิสระเด็กตามความเหมาะสมแต่ก็มีขอบเขตด้วยเช่นเดียวกันไม่ควรห้ามทุกเรื่องครับผมสรุปโดยภาพรวมเรื่องของอิทธิพลครอบครัวที่มีผลต่อเด็กจัดว่าเป็นสถาบันครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญมากที่สุดทั้งในวัยเด็กและวัยรุ่นที่จะหล่อหลอมเด็กเป็นคนแบบไหนพฤติกรรมจะเป็นอย่างไรดังนั้นควรให้ความดูแลใกล้ชิดแล้วก็เอาใจใส่อบรมสั่งสอนเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเด็กอยู่เสมอครับ
0: ค่ะก็สำหรับบทความแรกนะคะเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าอิทธิพลของครอบครัวเนี่ยมีผลต่อเด็กที่อยู่ในวัยกำลังเรียนรู้จริงๆค่ะครูเซฟเดี๋ยวเราไปรู้จักกับบทความที่2กันค่ะบทความที่2ชื่อว่าครอบครัวเป็นสุขเมื่อปลูกรักถูกวิธีจากแพทย์หญิงวนัดดาถมค้าพาณิชย์จิตแพทย์โรงพยาบาลมนารมค่ะโดยในบทความนี้นะคะเขาก็ได้บอกไว้ว่าครอบครัวถือเป็นสถาบันแห่งแรกและสถาบันหลักของคนทุกคนหากเปรียบเหมือนดังชีวิตของเราครอบครัวก็เปรียบเสมือนดังเสาเข็มของบ้านหากเสาเข็มที่ขึ้นมานั้นไม่แข็งแรงบ้านที่สร้างขึ้นมานั้นแม้จะสวยแค่ไหนก็ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยคนอยู่ก็ไม่สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ดังนั้นการสร้างความสุขขึ้นมาในบ้านด้วยการให้ความรักซึ่งกันและกันจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญของชีวิตค่ะ
1: โดยทั่วไปแล้วในครอบครัวจะมีความรักความผูกพันซึ่งกันและกันอยู่แล้วแต่บางครั้งการสื่อความหมายหรือการแสดงออกของความรักเนี่ยอาจทำให้ผู้รับไม่สามารถรับความรักนั้นได้เหมือนกับว่าเราส่งจดหมายแล้วไม่ถึงมือผู้รับนั่นเองอย่างเช่นพ่อรักลูกอยากให้ลูกได้ดีก็กวดขันเข้มงวดให้ลูกเรียนดีๆเพื่อมีอนาคตดีๆดูแลตัวเองได้แต่ลูกกลับมองว่าพ่อรักเขาเพราะเขาเรียนดีหากเขาเรียนไม่ดีพ่อก็จะไม่รักเพราะเขาถูกพ่อดุว่าทุกครั้งที่ผลการเรียนออกมาไม่ดีซึ่งเป็นตัวอย่างที่เห็นกันได้อย่างบ่อยๆดังนั้นแล้วเราอาจจะต้องมาเรียนรู้กันว่าเราควรสื่อสารกับคนในครอบครัวอย่างไรก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปครับครูมิ้ว
0: ค่ะโดยแน่นอนนะคะว่าทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็เด็กเนี่ยถ้าให้เด็กของให้ลูกๆของเราเนี่ยได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพเวลาที่ได้ใช้ร่วมกันค่ะก็ต้องมีเป็นเวลาที่เป็นคุณภาพด้วยเราต้องมีเวลาอย่างมีคุณภาพร่วมกันเพราะหากไม่มีเวลาแล้วเราจะสื่อความหมายกันยังไงล่ะคะสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่ต้องแข่งแย่งแข่งขันกันอย่างมากแข่งกันเรียนแข่งกันหาเงินข้าวของเครื่องใช้ก็แพงหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พอต้องหาทางหาเงินเพิ่มอีกจนลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดจริงๆไม่ใช่เงินทองหรือข้าวของเครื่องใช้ค่ะแต่เป็นความสุขที่เราสามารถให้กันง่ายๆนั่นเองบางคนบอกว่าทำยังไงก็ไม่มีเวลาจะมีเวลาให้ลูกด้วยยังไงต้องทำงานแต่ว่าเวลาที่ว่านั้นค่ะไม่จำเป็นต้องมีเวลามากมายแต่ขอให้เป็นเวลาที่มีคุณภาพก็พอบางบ้านกว่าจะเจอกันก็ค่ำเจอหน้ากันแต่ละคนก็อยู่หน้าจอโทรศัพท์ถึงเวลาก็แยกย้ายเข้าห้องอย่างนี้ไม่ใช่เวลาไม่มีค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้คุ้มค่าค่ะคุณเซฟ
1: เมื่อเรามีเวลาแล้วนะครับเวลานั้นก็ต้องมีคุณภาพตามไปด้วยและในลำดับต่อมาหลังจากที่เรามีเวลาให้กันแล้วเราก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อเรามีเวลาน้อยการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าสำหรับคนในครอบครัวก็ยิ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเมื่อสมาชิกในครอบครัวทำอะไรก็ขอให้มีการสบตากันบ้างสัมผัสกันบ้างพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและรับฟังกันครับ
0: ค่ะโดยการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กันแน่นอนนะคะว่าเราต้องมีการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะเมื่อมีเวลาก็ควรหากิจกรรมที่ชอบทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านหรือในบ้านก็ได้เช่นปลูกผักด้วยกันช่วยกันจัดบ้านหรือออกไปผ่อนคลายข้างนอกไกลหรือใกล้ก็ไม่สำคัญอยู่ที่ว่าได้ใช้เวลาดีร่วมกันนั่นก็ดีที่สุดแล้วค่ะ
1: และเรื่องที่สำคัญอย่างมากนะครับคือการสื่อสารในทางบวกบางคนบอกว่าไม่เห็นอยากใช้เวลาด้วยกันเลยอยู่ด้วยที่ไรก็มีแต่บ่นแต่ว่าดังนั้นคำพูดและการแสดงออกนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะธรรมชาตินั้นใครๆก็อยากอยู่หรืออยากเข้าหาสิ่งดีๆถ้าใครพูดเรื่องในร้ายตลอดเวลาเราเองก็ไม่อยากเข้าใกล้หลักง่ายๆคือเราอยากฟังอย่างไรก็ต้องพูดอย่างนั้นลองสังเกตตัวเองชอบพูดเรื่องร้ายหรือเปล่าพูดในแง่ลบหรือเปล่าหากเป็นอย่างนั้นไม่ยากครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบหรืออาจจะลองฝึกสักนิดนึงหากเราชินอย่างนั้นครับ
0: ใช่ค่ะสังเกตง่ายๆเหมือนที่คุณครูเซฟว่าเลยนะคะเคยเจอไหมครูเซฟคนที่เจอกี่ทีก็บ่นว่าเหนื่อยจังเลยไม่เคยเห็นวันไหนไม่เหนื่อยเลยเราก็ไม่อยากจะพูดคุยกับเขาใช่ไหมครูเซฟ
1: เจอบ่อยครับเ
0: ล
1: ยครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะหลังจากเรามีเวลาที่มีคุณภาพร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันพูดดีๆให้กันแล้วเราก็ต้องเคารพและเกรงใจซึ่งกันและกันค่ะคนไทยส่วนใหญ่มักเป็นคนขี้เกรงใจแต่คนที่เราเกรงใจส่วนใหญ่มักเป็นคนที่เราไม่ค่อยสนิทหรือว่าไม่ใกล้ชิดแต่คนที่เราใกล้ชิดหรือคนที่เรารักกลับไม่ค่อยมีความเกรงใจคำถามก็คือคนที่เราไม่รู้จักหรือคนที่เราแทบไม่มีความสำคัญกับเราเพราะอะไรเราถึงสนใจใส่ใจเป็นอย่างมากแต่กับคนที่เรารักและเป็นห่วงเพราะอะไรเราถึงไม่ใส่ใจให้ความเคารพและเกรงใจอันนี้ไม่ใช่เฉพาะลูกต้องเกรงใจพ่อแม่นะคะสามีและภรรยาก็ต้องเคารพซึ่งกันและกันพ่อแม่เองก็ต้องเคารพและเกรงใจลูกเช่นเดียวกันซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราต้องนอบน้อมถ่อมตนกับลูกแต่หมายถึงการที่เรามองที่ใจเขาใจเรารู้ว่าหากทำอย่างนี้แล้วเป็นเราก็คงรู้สึกแย่ก็เลือกที่จะไม่ทำแทนคือมีการกั้นกองก่อนจนกระทั่งการกระทำนั้นๆเป็นความเคยชินไปค่ะ
1: และอันดับสุดท้ายนะครับคือการแสดงออกถึงความรักคนเรามีการให้และการรับรู้ความรักไม่เหมือนกันยังไงก็ตามหากเป็นไปได้ถ้าแสดงออกทุกครั้งเมื่อมีโอกาสมีเวลาที่เหมาะสมกับความเป็นคุณมากที่สุดก็ดีเป็นอย่างยิ่งครับและให้ดียิ่งขึ้นไปอีกคือถ้าเราคำนึงถึงผู้รับด้วยอันนี้แสดงว่าผู้รับนั้นเขาชอบแบบไหนการแสดงออกมีได้อย่างไรบ้างอย่างแรกคือคำพูดไม่ว่าจะเป็นการบอกรักการชื่นชมอย่างที่สองคือการให้ของขวัญโดยเฉพาะของขวัญที่แสดงถึงความใส่ใจไม่จำเป็นต้องมีราคาแพงมากอย่างที่3คือการช่วยเหลือช่วยทำงานเช่นวันนี้ภรรยาออกไปทำธุระข้างนอกสามีเห็นว่าเหนื่อยก็เลยทำกับข้าวเย็นไว้ให้อย่างที่4คือการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นการแตะโอบกอดโดยเฉพาะกับเด็กๆเป็นสิ่งพื้นฐานที่ทำได้ไม่ยากเลยครับและลำดับสุดท้ายเป็นสิ่งที่ได้กล่าวไปแล้วก็คือการให้เวลาครับเพราะบางคนขอให้ได้อยู่ด้วยและได้แบ่งเวลามาใช้ร่วมกันก็เป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดแล้วครับคุณมิ้ว
0: ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับทั้ง2บทความก็หวังว่าบทความนี้นะคะจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองคนที่ต้องอยู่กับเด็กได้ย้อนมองกลับไปที่ตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เรามอบให้กับลูกทั้งความรักทั้งเวลาทั้งกิจกรรมต่างๆที่เรามอบให้เขาเนี่ยตอนนี้ดีแล้วหรือยังมีคุณภาพแล้วหรือยังค่ะสำหรับตัวคุณมิ้วกับคุณเซฟเองก็จากการได้อ่านทั้งสองบทความนะก็ทำให้เราย้อนกลับมามองตัวเองเหมือนกันเนาะคุณเซฟว่าเรื่องจริงเลยที่เรามักจะมองข้ามการเกรงใจคนที่เราสนิทด้วยทั้งคนในบ้านแต่กับคนที่เราไม่ค่อยสนิทเราก็มักจะให้ความเกรงใจเขามากกว่าเนาะคุณเซฟ
1: ใช่ครับผมในเรื่องของความเกรงใจเนี้ยจริงๆมันก็นอกจากในสถาบันครอบครัวแล้วในที่ทำงานก็เราก็ยังเจอกันบ่อยๆด้วยเช
0: ่
1: นอุ๊ยเราเกรงใจพี่คนนี้จังเลยเราเกรงใจคนนั้นจังเลยบางทีความเกรงใจมีได้ครับเป็นคุณสมบัติที่ดีเลยแต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าอยู่บนความเหมาะส
0: ม
1: หรือเปล่าว่ามันทำร้ายใครบ้างอยู่หรือเปล่านั่นเองครับผมก็ก่อนจากกันในวันนี้ครับก็จะขอเชิญชวนผู้ปกครองนะครับหากบุตรหลานของท่านมีความบกพร่องหรือว่ามีความต้องการจะเป็นพิเศษในด้านใดๆรวมถึงหากสังเกตได้ว่าบุตรหลานมีพัฒนาการที่แตกต่างออกไปหรือมีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความกังวลก็สามารถเข้ามาปรึกษาขอคำแนะนำสมัครเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปีครับการเข้ารับขอคำปรึกษาจะเป็นโอกาสให้ได้รับการประเมินและการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพราะเด็กยิ่งได้รับการส่งเสริมเร็วยิ่งมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มความสามารถครับ
0: ค่ะหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ได้ตลอดเวลาทำการค่ะเรายินดีให้คำปรึกษาและพร้อมเดินเคียงข้างทุกครอบครัวในการส่งเสริมพัฒนาเด็กทุกคนค่ะ
1: ในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับหากท่านอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งความรักความห่วงใยให้กับน้องคนพิเศษสามารถติดต่อเข้ามาได้ทางแฟนเพจ Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์หรือเบอร์โทรศัพท์044-666-106เงินบริจาคของท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือผู้ปกครองที่มีความประสงค์ติดต่อเข้ามาสามารถใช้ช่องทางดังกล่าวได้เช่นเดียวกันครับวันนี้พวกเราทั้งสองต้องลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สามารถติดต่อติดตามรับชมได้ทางไหนบ้างครับคุณมิ้ว
0: ค่ะสามารถรับชมรับฟังได้ใหม่ทุกวันพระรหัสบดีเวลา 11:10 นถึง 11:35 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และทางเพจ Facebook สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: กรมการจัดหางานเตือนไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียรู้หรือไม่ว่าไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายมีแต่เสียกับเสียดังนี้ค่ะ 1. เสียเวลาเพราะอาจถูกปฏิเสธการเข้าเมืองหากใช้วีซ่าผิดประเภท 2. เสียอนาคตเสี่ยงถูกจับดำเนินคดีโดยที่สถานเอกอัครราชทูตไม่สามารถช่วยเหลือได้ 3. เสียรายได้เพราะค่าตอบแทนอาจไม่ตรงกับที่นายจ้างโฆษณาไว้อาจไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลง4. เสียอิสรภาพเพราะอาจถูกนายจ้างกักขังยึดหนังสือเดินทางและยังถูกบังคับให้ทำงานหนัก 5. เสียสุขภาพเสียชีวิตเนื่องจากถูกบังคับขู่เข็นทำร้ายร่างกายหรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะดังนั้นหากอยากทำงานต่างประเทศแบบปลอดภัยต้องไปอย่างถูกกฎหมายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการจัดหางานหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน1506กด2ค่ะผลิตชุดข้อมูลโดยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
3: ์อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ทั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
4: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
5: ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6: ท่านกำลังรับฟัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการ 101.75 คุยจ้อกับกกต.บุรีรัมย์ค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมหารือข้อราชการสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและอังกฤษพบหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดที่3ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม3ประตูต่อ3เก็บคะแนนเพิ่มเป็น7คะแนนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมหารือเต็มคณะเพื่อประสานความร่วมมือแก้ปัญหาความมั่นคงชายแดนและสแกมเมอร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมนำประธานาธิบดีเมียนมาร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเมียนมาถ่ายภาพร่วมกันณบันไดถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาทั้งการจัดการปัญหาข้ามแดนแกมเมอร์ความร่วมมือด้านพลังงานการอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงการส่งเสริมสันติภาพและผู้ใหญ่ระดับชายแดนก่อนเข้าสู่การหารือข้อราชการเป็นคณะภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมถึงพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลสำหรับช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีเมียนมาจะเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนรวมถึงเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศและในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาที่ทำเนียบรัฐบาลพริษนาถขวัญแสงสุขรายงาน
1: โอกาสนี้ไทยและเมียนมาจะมีแถลงการร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560กรมการขนส่งทางบกประสานตำรวจไซเบอร์ปิดการช่องทางและกวาดล้างการลักลอบใช้บัญชีของผู้ใช้งานหน่วยงานรัฐพร้อมทั้งดำเนินคดีอาญาขั้นเด็ดขาด
3: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าตามที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้แถลงข่าวกรณีตรวจพบพฤติกรรมเสพค้นข้อมูลทะเบียนรถผิดปกติจาก3บัญชีผู้ใช้งานได้แก่เทศกิจเขตบางกอกน้อยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและกองกำลังสุรศรีนั้นขณะนี้กรมการขนส่งทางบกได้สั่งระงับการใช้งานของทั้ง3หน่วยงานชั่วคราว ร้อมประสานตำรวจไซเบอร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นช่องทางและสั่งการให้หน่วยงานที่เชื่อมต่อข้อมูลผ่านระบบ e-service รีเซ็ตรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดแล้วนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกอยู่ระหว่างเตรียมทบทวนการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอกเพื่อยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดและได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดทั้งนี้ข้อมูลที่รั่วไหลเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถนำไปทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อหากมีสายโทรเข้าหรือข้อความอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ห้ามกดลิงก์ห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักและห้ามโอนเงินโดยเด็ดขาดนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งสืบสวนและสกัดกั้นกรณีการรั่วไหลของข้อมูลในสังคมออนไลน์ยืนยันข้อมูลที่รั่วไหลเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินได้พร้อมเตือนผู้ที่ส่งต่อข้อมูลมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจำและปรับ
4: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาข้อมูลรั่วไหลโดยไม่ได้รับอนุญาตว่าในเบื้องต้นกระทรวงดีอีให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคส.หรือ PDPC ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.รวมทั้งได้ประสานกับกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์แล้วสำหรับความคืบหน้าตามพรบ.คอมพิวเตอร์ในการติดตามตัวผู้กระทำผิดโดยล่าสุดตำรวจไซเบอร์ร่วมกับสกมช.ได้เข้าตรวจค้นและสืบค้นเชิงลึกจากหมายเลข IP เพื่อแยกแยะกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งต้นเรื่องและผู้ซื้อขายข้อมูลซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลาในการขยายผลเพื่อปรับปรามทั้งระบบโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูลเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุดแล้วทางนี้ได้ฝากเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนว่าข้อมูลที่รั่วไหลดังกล่าวเป็นข้อมูลเก่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมทางการเงินใดๆได้และขอให้ประชาชนคลายความกังวลในเรื่องดังกล่าว
5: ความมั่นใจในเบื้องต้นนะคะก็คือว่าอันดับแรกเลยเนี่ยข้อมูลตามที่ทางสกมช.ได้แจ้งเอาไว้เนี่ยนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยคือไม่สามารถเอาไปทำธุรกรรมอะไรได้อยู่แล้วในเบื้องต้นนะคะแล้วก็ที่ท่านเห็นตามภาพข่าวเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าเป็นข้อมูลเก่าของหลายๆท่านเป็นรูปเก่าเป็นอะไรเก่าซึ่งแน่นอนละค่ะว่ามันไม่ได้อัปเดตแบบล่าสุดที่จะสามารถใช้ทำธุรกรรมอะไรได้นะคะเพราะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยในเรื่องมาตรการการป้องกันเนี่ยทางทุกกระทรวงเองก็พยายามในการปรับเปลี่ยนระบบเพื่อป้องกันให้อย่างดีที่สุดค่ะ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมกล่าวย้ำเตือนประชาชนว่าการเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายบนสื่อสังคมออนไลน์เข้าข่ายมีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งครอบคลุมลักษณะการกระทำความผิดได้แก่การนำเข้าข้อมูลที่บิดเบือนหรือเป็นเท็จการนำเข้าข้อมูลที่กระทบความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเศรษฐกิจหรือทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือ

0: หากพบว่าบุคคลใดมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับช่องทางทำธุรกรรมทั้งโมบายแบงกิ้งตู้ ATM และช่องทางออนไลน์ของบุคคลนั้นในทุกธนาคารทันทีพร้อมขึ้นบัญชีดำห้ามเปิดบัญชีใหม่โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีมาตรการเชิงรุกอายัดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่เงินจะถูกโอนออกแม้จะยังไม่มีการแจ้งความก็ตามสำหรับมาตรการคืนเงินผู้เสียหายได้เร่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อรองรับกฎกระทรวงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้โดยตั้งเป้าดำเนินการตามมาตรการเชิงลึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ทางนี้หากประชาชนบริสุทธิ์ถูกระงับบัญชีสามารถแจ้งยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกได้ที่สายด่วน AOC 1441กด2ประเทศไทยเตรียมเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริการอบใหม่ปลายเดือนนี้จะนำเสนอการเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อรักษาอัตราภาษีสินค้านำเข้าไม่ให้เกินร้อยละ19
1: นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาหลังจากประเทศไทยถูกจัดเก็บภาษีภายใต้มาตรา301ในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าได้เจรจาอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยถูกกล่าวหาใน2ประเด็นได้แก่ไม่มีมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานภาคบังคับและมีการอุดหนุนภาคเอกชนจนเกิดการผลิตส่วนเกินโดยประเด็นแรกไทยได้ลงนามในข้อตกลงการค้ากับสหรัฐและมีคำตัดสินเรียบร้อยแล้วส่งผลให้สหรัฐยกเว้นภาษีสินค้าจากไทยกว่า 2,000 รายการคิดเป็นประมาณร้อยละ60ของมูลค่าการส่งออกไทยไปยังสหรัฐส่วนเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินไทยได้ส่งข้อมูลชี้แจงว่าข้อกล่าวหาไม่เป็นความจริงโดยผลการศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่าอุตสาหกรรมหลักที่สหรัฐให้ความสนใจได้แก่ยานยนต์และชิ้นส่วนยางและผลิตภัณฑ์ยารวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์มีอัตราการใช้การผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 75-95สะท้อนว่าไม่ได้มีกำลังการผลิตส่วนเกินตามที่ถูกกล่าวหาพร้อมยอมรับว่าการกำหนดอัตราภาษีภายใต้มาตรา301ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาคดีเพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับผลการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างไทยกับสหรัฐหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงได้มีโอกาสที่อัตราภาษีจะลดลงไทยจึงเตรียมดำเนินการในหลายด้านและการเจรจารอบถัดไปในช่วงปลายเดือนนี้จะเสนอเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับสหรัฐทั้งการสนับสนุนการลงทุนของเอกชนไทยในสหรัฐการเพิ่มการนำเข้าสินค้าเช่นพลังงานเครื่องบินกากถั่วเหลืองและข้าวโพดเพื่อรักษาอัตราภาษีไม่ให้เกินร้อยละ19รวมถึงความร่วมมือด้านการทหารยืนยันว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชน
2: อะไรที่ดีกับประเทศไทยเรารับแต่ว่ามันก็จะมีบางข้อคิดว่าคงจะไม่เป็นประโยชน์เช่นถ้าเราต้องลดมาตรฐานบางเรื่องลงมากๆแล้วสินค้าเกษตรหรือยาที่เข้ามาจะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของคนไทยในอนาคตถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องการค้ากับประเทศอื่นอาจจะต้องมาปรึกษาสหรัฐก่อนฉะนั้นเนี่ยเราจะไปคุยกับสหรัฐเรื่องนี้ค่ะตอนปลายเดือนนี้อีกทีนึงว่าเรารับอะไรได้เราอะไรไม่ได้
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์กล่าวด้วยว่าผู้ประกอบการไทยต้องเตรียมรับมือกับความไม่แน่นอนของการค้าโลกในปัจจุบันด้วยการพัฒนาคุณภาพสินค้าพร้อมขยายตลาดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของสินค้าไทยในระยะยาวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดตลาดการค้าสินค้าเกษตรไทยกับชิลีคาดการเปิดตลาดส่งออกลำไยและมังคุดไทยได้ภายในปีหน้าพร้อมเตรียมขยายตลาดส่งออกกุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสุนัขเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารไทย
3: นางสาววรวินันท์ฉ่ำเฉลิมรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.เปิดเผยว่าได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS Committee ครั้งที่6ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทยชิลีณกระทรวงการต่างประเทศชิลีโดยการประชุมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการเปิดตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของไทยพร้อมยกระดับความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชกับประเทศคู่ค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ

0: แข่งขันของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความคืบหน้าที่สำคัญในการผลักดันการเปิดตลาดลำไยและมังคุดสดของไทยโดยฝ่ายชิลีได้แจ้งว่าจะเร่งรัดกระบวนการพิจารณาอนุญาตนำเข้าและคาดว่าจะสามารถเปิดตลาดและเริ่มส่งออกสินค้าได้ภายในปีหน้านอกจากนี้ไทยยังได้หารือกับฝ่ายชิลีเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการนำเข้ากุ้งแช่แข็งและขนมขบเคี้ยวสำหรับสุนัขหรือ Dog Chills เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการยื่นขอเปิดตลาดในระยะต่อไปโดยสินค้าทั้ง2ประเภทเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไทยมีศักยภาพในการผลิตสูงมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีแนวโน้มการสร้างมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบที่จะยกระดับความร่วมมือด้านกฎระเบียบการนำเข้าอาหารแปรรูปในปี2570โดยฝ่ายชิลีจะถ่ายทอดองค์ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดและขั้นตอนการนำเข้าอาหารแปรรูปให้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการไทยเพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมวางแผนการผลิตและพัฒนาการส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือฝ่ายการพาณิชย์ของแคนาดาเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการหารือร่วมกับนายแฟรงค์เลที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์และข้าหลวงพาณิชย์อาวุโสสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยว่าได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและอาหารตลอดจนหารือแนวทางการยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและแคนาดาให้ครอบคลุมทั้งมิติวิชาการการค้าและเทคโนโลยีในอนาคตนอกจากนี้ฝ่ายแคนาดาให้ความสนใจสินค้าเกษตรของไทยเป็นอย่างมากพร้อมทั้งร่วมศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานในหลากหลายมิติทั้งด้านพืชปศุสัตว์ประมงและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพเรือจัดให้มีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ลงน้ำณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถูกอัญเชิญลงจากคานในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมกำลังพลประจำเรือได้ประกอบพิธีจุดธูปเทียนไหว้แม่ย่านางเรือและถวายบังคมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นจึงเคลื่อนเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยามุ่งหน้าสู่อู่ทหารเรือธนบุรีระยะทางประมาณ1กิโลเมตรในเส้นทางสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาโรงพยาบาลสิริราชท่ามหาราชท่าช้างวัดระฆังโคสิตารามใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงเข้าจอดยังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีทั้งนี้การอัญเชิญเรือพระที่นั่งลงน้ำในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงโดยจะอัญเชิญลงน้ำวันละ1ลำตามลำดับและเข้าจอดณอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือเริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้กรมการศาสนาร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาเตรียมจัดพิธีทางศาสนาถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมการศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันที่10สิงหาคมเวลา 9:00 น.ณวัดปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลและแสดงพระธรรมเทศนาพร้อมกันนี้กรมการศาสนายังร่วมกับองค์การทางศาสนา5ศาสนาได้แก่พุทธอิสลามคริสต์พราหมณ์ฮินดูและซิกจัดพิธีตามหลักศาสนาบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระราชกุศลในฐานะผู้ทรงอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกศาสนาในประเทศไทยขณะที่ส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาปริสถานพระฉายาลักษณ์และสมุดลงนามแสดงความอาลัยและจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสืบสานพระราชปณิธานทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมศิลปาชีพชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยและการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดเดือนสิงหาคมนี้มาริชโยรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสั่งการด่วนให้จัดตั้งวอรูมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือควบคู่การใช้โดรนสำรวจจุดเสี่ยงและให้เครือข่ายผู้นำชุมชนแจ้งเตือนภัยทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเปิดเผยว่าภายหลังจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการระดับภูมิภาคเพื่อติดตามสถานการณ์และรับมืออุทกภัยและภัยแล้งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือได้ออก2ข้อสั่งการด่วนถึงทุกจังหวัดและทุกหน่วยงานให้ดำเนินงานในทันทีโดยมีประเด็นสำคัญคือต้องรวดเร็วและแก้ปัญหาให้ทันสถานการณ์พร้อมได้จัดตั้งวอรูมบัญชาการและเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งยังแก้ไขข้อจำกัดให้หน่วยงานจังหวัดสามารถใช้งบประมาณฉุกเฉินออกมาช่วยประชาชนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอระเบียบราชการนอกจากนี้ยังได้นำเทคโนโลยีอย่างอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนมาบินสำรวจจุดเสี่ยงควบคู่กับการจัดเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมและเร่งรัดการขุดลอกลำน้ำเพื่อรับน้ำฝนและกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ยามหน้าแล้งประกอบกับการใช้เครือข่ายของผู้นำชุมชนและท้องถิ่นในการเป็นด่านหน้าคอยแจ้งเตือนและช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดปภ.เขต15เชียงรายนำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยง
7: นายพรดลรุ่งโรจน์ธีระผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องสูบน้ำขนาด14นิ้วพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าติดตั้งในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในเช้าวันนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงเนื่องด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศให้ประเทศไทยตอนบนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายจะติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพวสินคำเพลวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในระยะนี้
8: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการทุกหน่วยงานยกระดับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงระหว่างนี้ถึง9สิงหาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงโดยให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางทั้งหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสื่อสังคมออนไลน์และเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำปรับปรุงระบบระบายน้ำรวมทั้งเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวและสิ่งของจำเป็นสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ได้กำชับให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมและระบบไฟฟ้าทันทีหากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยงานในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
5: สำนักงานชลประทานที่7ยืนยันเขื่อนขนาดกลางกว่า60แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความมั่นคงแข็งแรงแม้จะมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่อง
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าแม่น้ำโขงตอนล่างแม่น้ำชีตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,371.61 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 592.54 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 298.74 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 90.70 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: จังหวัดสกลนครเพิ่มการระบายน้ำในทะเลสาบหนองหานเพื่อรับมือฝนตกหนักในระยะนี้
10: นางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครกล่าวว่าจังหวัดสกลนครเร่งบริหารจัดการน้ำหลังกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคมนี้ซึ่งอาจเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งคืนเช้าวันนี้ปริมาณฝนวัดได้ 52.2 มิลลิเมตรส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าหนองหาน16ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเป็น208ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ78.18%ของความจุสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา22ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับมวลน้ำที่คาดว่าจะไหลเข้าเพิ่มเติมจังหวัดสกลนครได้เพิ่มการระบายน้ำโดยยกประตูระบายน้ำทั้ง3บานเป็นระดับ80เซนติเมตรเร่งพร่องน้ำหนองหานลงสู่ลำน้ำก่ำจังหวัดสกลนครขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมหนองหานและลำน้ำสาขาเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยกสิ่งของขึ้นที่สูงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมบริเวณน้ำไหลเชี่ยวและติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอภิชาติหานโกยสวท.สกลนครรายงาน
5: โครงการชลประทานตรังเร่งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมเฝ้าระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมาก
11: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าจากการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง3แห่งในพื้นที่พบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีปริมาณน้ำร้อยละ 56.82 ของความจุอ่างยังสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 43.18 อ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตยมีปริมาณน้ำร้อยละ 81.19 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกเพียงร้อยละ 18.81 และอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาวมีปริมาณน้ำร้อยละ 84 4.78 ของความจุอ่างสามารถรับน้ำได้อีกร้อยละ 45.22 ทั้งนี้โครงการชลประทานตรังได้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำบ้านพลูเตยที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจึงได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานประตูระบายน้ำให้พร้อมใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
5: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่11สิงหาคมนี้และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
12: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันที่5ถึง11สิงหาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีคลื่นลมแรงขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศสภาพอากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษออกแถลงการที่ยืนยันว่านายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษพบกับนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆรวมถึงสถานการณ์สงครามในยูเครนความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการผลักดันให้บรรดาประเทศในยุโรปรับผิดชอบด้านความมั่นคงของตนเองมากขึ้นโดยนายมิลิแบนและนายรูบิโอต่างเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นร่วมกันที่มีต่อพันธมิตรด้านความมั่นคงขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กระทรวงการต่างประเทศอังกฤษยังเปิดเผยอีกว่าการหารือในครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษและสหรัฐเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในอีกหลายเดือนข้างหน้า
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเปโดรซานเชสรัฐมนตรีกลาโหมโคลอมเบียเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่าอาจมีเหตุการณ์ก่อการร้ายเกิดขึ้นในช่วงพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีโคลอมเบียของนายอาเบลาโดเดลาเอสเปเรล่านักการเมืองฝ่ายขวาจัดซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองกาลิทางตะวันตกเฉียงใต้ของโคลอมเบียในวันศุกร์นี้อย่างไรก็ตามนายซานเชสไม่ได้ระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่กองทัพโคลอมเบียเตรียมส่งกำลังทหารประมาณ 11,000 นายไปยังเมืองกาลิเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพิธีดังกล่าวส่วนรัฐบาลโคลอมเบียสั่งข้ามอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนทุกลำทำการบินอยู่เหนือเมืองกาลิและพื้นที่โดยรอบเนื่องจากมีกลุ่มกบฏในโคลอมเบียเคยก่อเหตุโจมตีด้วยการใช้โดรนทิ้งระเบิด
1: นายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุนิวทอล์กซีบีที่ระบุว่าเขาพร้อมพิจารณาจัดการลงประชามติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของประเทศหากได้รับเลือกให้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกสมัยซึ่งนิวซีแลนด์มีกำหนดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่7พฤศจิกายนนี้นอกจากนี้เขายังสนับสนุนให้มีการลงประชามติเพื่อขยายวาระของรัฐสภาจาก3ปีเป็น4ปี ทางนี้นิวซีแลนด์ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมตั้งแต่ปี2539ซึ่งเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองขนาดเล็กมีบทบาทในรัฐสภามากขึ้นแม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนและนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลผสมอย่างไรก็ตามชาวนิวซีแลนด์เคยลงประชามติเมื่อปี2554และมีผู้ลงคะแนนร้อยละ58ที่เห็นชอบให้คงระบบดังกล่าวไว้
5: สำนักงานความมั่นคงทางอาหารและการประมงเมืองจิวระบนในจังหวัดชวาตะวันตกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้อินโดนีเซียเผชิญสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งจัดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตเกลือของเมืองจิระบนในเดือนกรกฎาคมปีนี้อยู่ที่เกือบ600ตันหรือเพิ่มขึ้นราว20เท่าจากเดิมที่ไม่เกิน30ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและหากสภาพอากาศยังคงแห้งแล้งต่อไปจนถึงเดือนตุลาคมนี้พื้นที่ดังกล่าวจะมีผลผลิตเกลือสูงสุดเป็นประวัติการอย่างไรก็ตามแม้เอลนีโญจะส่งผลดีต่อปริมาณการผลิตเกลือแต่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินโดนีเซียเตือนเกษตรกรภาคการเพาะปลูกให้เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งคาดว่าจะยังคงดำเนินต่อไปจนถึงต้นปีหน้าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่3ฟุตซอลชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับเวียดนามที่เยมเนเซียมอบจ.นนทบุรีผลปรากฏว่าทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม 3-3 เก็บเพิ่มเป็น7คะแนนจาก3นัดยังต้องไปลุ้นแชมป์คอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ในนัดสุดท้ายส่วนผลการแข่งขันอีกคู่รัสเซียเสมออัฟกานิสถาน 3-3นายรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังเกมว่ารูปแบบเกมตั้งแต่ครึ่งแรกในการเล่น 5-5 ทีมชาติไทยทำได้ดีแต่มาพลาดจากการรับเล่น power play ในช่วงท้ายทั้งที่ควรกล้าเข้าไปกดดันเวียดนามมากกว่านี้แล้วต้องชมเวียดนามด้วยที่เล่น power play ได้ดีเล่นบอลจังหวะเดียวค่อนข้างแม่นแต่ทุกคนในทีมชาติไทยก็สู้กันเต็มที่แล้วข้อผิดพลาดในเกมก็เป็นการบ้านที่ต้องกลับไปแก้ไขต่อไปทั้งนี้ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตซอลคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นัดที่4พบกับรัสเซียในวันนี้เวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMXImpact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม G สอนวิสากุลพิสารรัตนักหวดชาวไทยเล่นได้ดีกว่าเอาชนะกาเบล่าจูเลียน่าโคซี่จากออสเตรเลีย2เซตรวด6-3และ6-1ทำให้ชนะ3แมตช์รวดคว้าสิทธิ์เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จด้านประเภทชายเดี่ยวกลุ่มดีการทัศสุรฤทธิ์โยธินนักเทนนิสไทยเอาชนะอีชานบาดากิจากอินเดีย2-0เซต6-1และ6-0ทำให้การทัศมีผลงานรวมชนะ3แมตช์รวดผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขัน Asian Open Figure Skating Trophy 2026ประเภทจูเนียร์ชายที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบฟรีสเกตติ้งฮิโรแก้วตาทิพย์นักฟิกเกอร์สเกตติ้งตัวแทนทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทำคะแนน2รอบไปถึง 206.21 คะแนนคว้าแชมป์เอเชียมาครองได้สำเร็จพร้อมรั้งอันดับ3ในรอบช็อตโปรแกรมด้วยคะแนน 68.53 คะแนนฮิโร่แก้วตาทิพย์กล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และดีใจที่ความทุ่มเทและความพยายามได้แสดงผลออกมาแล้วสำหรับฮิโร่ถือเป็นนักฟิกเกอร์สเกตติ้งชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ในรายการชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จนับตั้งแต่ปี2007ที่มีการแข่งขันกันมาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล CV Cup 2026สนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรผู้ฝึกสอนเน้นเรื่องการเคลื่อนที่การควบคุมบอลการเสิร์ฟและรับเสิร์ฟรวมถึงระบบการเล่นของทีมพร้อมประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นสำหรับการแข่งขันระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรกล่าวว่า ในการฝึกซ้อมในการปรับตัวกับสนามการแข่งขันและเสริมทักษะส่วนบุคคลนักกีฬาและทีมสตาฟโค้ชให้ความร่วมมือดีมากโดยการแข่งขันในครั้งนี้จะผสมผสานระหว่างนักกีฬาที่ไม่ได้ไปเวียดนามกับนักกีฬาที่ผ่านสนามแรกที่เวียดนามมาแล้วซึ่งโดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
15: เราจะค่อยๆเข้ามาเรื่องของการเล่นระบบในเน้นการเรื่องของการปรับตัวเพราะว่ามีนักกีฬาอยู่2กลุ่มกลุ่มที่อยู่กรุงเทพที่ไม่ได้ไปเวียดนามแล้วก็กลุ่มทั้งทีมที่ไปเวียดนามมาผสมกันรวมตัวกันเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการปรับตัวนิดนึงว่าเทคนิคในเรื่องของการเล่นเป็นทีมเทคนิคการเล่นแบบผสมนะครับซึ่งภาพโดยรวมแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็สุขภาพจิตดีสุขภาพกายดีนะครับ
14: ทั้งนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งจะมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยซึ่งทีมชาติไทยจะลงสนามพบฟิลิปปินส์เป็นนัดแรกในวันที่7สิงหาคมนี้เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายนิธิพฤกษ์ชอุ่มรองประธานกรรมการอำนวยการบริษัทในเครือแกรนด์สปอร์ตร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวชุดแข่งขันและชุดเดินทางอย่างเป็นทางการของนักกีฬาทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด Trade of Spirit สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวสื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของผู้คนในทวีปเอเชียผ่านการผสานลวดลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงอนุรักษ์และสืบสานผ้าไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาตินายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันจักรยานขาไทยกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมโดยมีนักกีฬาร่วมชิงชัยใน6ประเภทรวม290คนจาก80โรงเรียน28สำนักงานเขตที่สวนกีฬากมลเขตหนองจอกนายโกศลสิงหนาถรองผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาจักรยานขาไทยนับเป็นกีฬาบังคับในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครจึงบรรจุกีฬาจักรยานขาไทยเป็นกีฬาสาธิตปีที่2ในการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครครั้งที่37ช้างน้อยเกมประจำปีการศึกษา2569เพื่อคัดตัวนักกีฬาผู้มีความสามารถสูงสุดเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
16: ครับกรุงเทพมหานครโดยท่านผู้ว่านะครับก็มีการสนับสนุนเรื่องของการจัดแข่งกีฬาช้างน้อยนะครับเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านกีฬาให้กับนักเรียนกรุงเทพมหานครเรียนดีแล้วกีฬาก็ต้องเด่นครับคือน้องๆวันนี้นะครับจะเป็นอีกสเต็ปนึงเป็นอีกก้าวนึงนะครับนักกีฬาผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็เกิดจากสิ่งเหล่านี้เล็กๆทั้งนั้นนะครับเจอกับโรงเรียนเกิดจากชุมชนนักกีฬาของเรานะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโรงเรียนกทม.เราจะไปต่อที่ระดับประเทศนะครับที่เชียงใหม่ประมาณปลายปีนะครับไม่แน่นะครับเรามีการส่งเสริมต่อให้ไประดับโลกก็ได้นะครับ
14: สำหรับผลการแข่งขันจักรยานขาไทยผู้ได้รับเหรียญทองได้แก่รุ่นอายุ4ปีชายเด็กชายปิติจิตดีจากโรงเรียนวัดบึงบัวเขตลาดกระบังรุ่นอายุ4ปีหญิงเด็กหญิงทัศพรบุญครองจากโรงเรียนซอยแอนเนกกาญจนาภิเษก2เขตสายไหมรุ่นอายุ5ปีชายเด็กชายปริญญาวัฒน์ธนโพคินวราศิริจากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรเขตดุสิตรุ่นอายุ5ปีหญิงเด็กหญิงวรัญชยาสาโตนจากโรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครรุ่นอายุ6ปีชายเด็กชายบัญญวัฒน์ประดับญาติจากโรงเรียนวัดหนองจอกภักดีนรเศรษฐ์เขตหนองจอกและรุ่นอายุ6ปีหญิงเด็กหญิงนหทัยแสงงามจากโรงเรียนวัดสุทธิสะอาดเขตคลองสามวาพาณิชย์คาดนาครายงาน
17: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
18: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
19: ไหน ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
19: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
20: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าฤดูเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าฤตุหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีซึ่งใช้การเปลี่ยนแปลงของลมฟ้าอากาศที่แตกต่างกันในรอบ1ปีเป็นเครื่องกำหนดประเทศที่อยู่ในเขตภูมิอากาศต่างกันจะมีจำนวนฤดูต่างกันคำว่าฤดูนอกจากจะมีความหมายถึงช่วงเวลาในรอบปีแล้วยังมีความหมายว่าเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำเช่นฤดูน้ำหลากฤดูปลาวางไข่หรือหมายถึงช่วงเวลาระยะหนึ่งของปีที่เหมาะจะทำงานหรืองานพิธีอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฤดูเกี่ยวข้าวฤดูทอดผ้าป่านอกจากนี้ยังใช้หมายถึงช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเช่นฤดูลงพื้นที่ของส.ส.
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนคูจิระยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานี ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-45 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและเวลา 21:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:10 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:05 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง35เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาที
1: สิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569กรมป่าไม้เปิดให้บุคคลชาวไทยและยานพาหนะเข้าใช้บริการในป่านันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่านันทนาการ7แห่งอาทิป่านันทนาการหินสามวานจังหวัดบึงกาฬน้ำตกเขาอีโต้จังหวัดปราจีนบุรีทะเลหมอกอโยเวงจังหวัดยะลาบ่อ12จังหวัดพะเยาเขาศูนย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัฒนธรรมและวัตถุมงคลโอท็อปมูเตลูเป็นต้นรวมไปถึงโซนโอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 น.ถึง 21:00 น.ณอาคารชาเลนเจอร์1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ทำหน้าที่ผู้แทนไทยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่กองการต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชั้น9เลขที่1034ถนนกรุงเกษมแขวงคลองมหานาเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10100และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ asean.fad@m-society.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง7สิงหาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.msdss.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022029098กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ที่ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะทำอย่างไรไม่ให้คิดแทนเราท่านผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสรุปเอกสารค้นหาข้อมูลแปลภาษาเขียนอีเมลวางแผนงานหรือแม้แต่ช่วยสร้างไอเดียใหม่ๆจนหลายคนเปรียบว่า AI คือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยประหยัดทั้งเวลาและแรงงานได้อย่างมหาศาลผลสำรวจของ Microsoft และ LinkedIn ในรายงาน Work Trend Index 2024 พบว่าพนักงานทั่วโลกกว่า 75% ใช้ AI ในการทำงานและส่วนใหญ่เห็นว่า AI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพลดงานที่ซ้ำซ้อนและทำให้มีเวลาทุ่มเทกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นแม้ AI จะมีศักยภาพสูงแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากกลับมองว่าสิ่งที่ควรระวังไม่ใช่การที่ AI ฉลาดขึ้นแต่เป็นการที่มนุษย์คิดน้อยลงเมื่อคุ้นชินกับการให้ AI ตอบคำถามสรุปข้อมูลหรือเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาอยู่เสมอเราอาจเผลอลดการคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองโดยไม่รู้ตัวองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระบุว่า AI ควรเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่ผู้ตัดสินใจแทนมนุษย์โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพการศึกษากฎหมายการเงินหรือการบริหารภาครัฐที่ยังจำเป็นต้องอาศัยวิจารณญาณประสบการณ์และจริยธรรมของมนุษย์ประกอบการพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องระหนักคือ AI ไม่ได้รู้ทุกเรื่องและไม่ได้ถูกต้องเสมอไปเพราะ AI เรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตจึงอาจให้ข้อมูลที่ล้าสมัยไม่ครบถ้วนหรือสร้างข้อมูลที่ดูน่าเชื่อถือแต่ไม่เป็นความจริงได้หากผู้ใช้นำข้อมูลไปใช้โดยไม่ตรวจสอบอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความเสียหายตามมาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจึงแนะนำว่าทุกครั้งที่ใช้ AI ควรถามตัวเองเสมอว่าข้อมูลนี้มีแหล่งอ้างอิงหรือไม่สามารถตรวจสอบกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่และคำตอบนี้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะการตั้งคำถามคือทักษะสำคัญที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้นอกจากนี้การเขียนคำสั่งหรือพร้อมที่ชัดเจนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ AI ตอบได้ตรงความต้องการมากขึ้นแต่ผู้ใช้ควรใช้ AI เพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลช่วยมองหลายมุมหรือช่วยเรียบเรียงภาษามากกว่าปล่อยให้ AI เป็นผู้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจแทนทั้งหมดสำหรับนักเรียนนักศึกษาและคนวัยทำงานการใช้ AI อย่างเหมาะสมคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับเทคโนโลยีไม่ใช่การคัดลอกคำตอบเพื่อนำไปใช้งานในทันทีอาจทำให้การทำความเข้าใจเนื้อหาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของศตวรรษที่21ค่อยๆลดลงได้และสำหรับการทำงาน AI ควรเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เราทำงานง่ายขึ้นไม่ใช่ผู้แทนที่ความรับผิดชอบของมนุษย์เพราะสุดท้ายแล้วความเข้าใจบริบทการสื่อสารกับผู้อื่นความเห็นอกเห็นใจจริยธรรมและการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ซับซ้อนยังคงเป็นสิ่งที่มนุษย์มีบทบาทสำคัญและยากที่เทคโนโลยีจะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ท้ายที่สุดโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่ AI จะอยู่กับเรามากขึ้นทุกวันแต่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์แตกต่างจาก AI ไม่ใช่ความเร็วในการหาคำตอบแต่หากคือความสามารถในการตั้งคำถามคิดอย่างมีเหตุผลและใช้วิจารณญาณในการเลือกสิ่งที่ถูกต้องเพราะเมื่อเราใช้ AI เป็นผู้ช่วยแทนที่จะเป็นผู้คิดแทนเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นพลังสำคัญที่ช่วยให้มนุษย์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิดของตนเองอย่างไม่หยุดนิ่งจบบทความประจำวันเรื่อง AI ช่วยทำงานได้แต่จะใช้อย่างไรไม่ให้คิดแทนเราเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินทร์อนันทเมธ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันที่6สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดุลยาวารีเด็ดใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนมีสังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันนะคะแล้วก็ยังมีทีมที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ค่ะทีมนิวมีเดียนะคะมีทั้งพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะคะพี่แดนอัคเดชคัมภีระแล้วก็น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้เรามากับเรื่องราวของการเกษตรนะคะสำหรับใครที่รักการเกษตรอยู่แล้วนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะมีการปลูกต้นไม
0: ้
1: ที่เรียกว่าเป็นมือใหม่สำหรับสายปลูกต้นไม้ดูแลสุขภาพหรือว่าจะปลูกเพื่อกินเป็นอาหารเป็นเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรเตรียมคำถามไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังนะคะหลังจาก 13:30 นเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะให้โทรเข้ามาที่เบอร์022769718นะคะสอบถามกับอาจารย์ทองธรรมดาได้ค่ะ
0: ค่ะก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารนะคะรับฟังเรื่องราวดีๆที่อาจารย์ทองนำมาฝากท่านผู้ฟังพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันก่อนนะคะวันนี้พาไปใกล้ๆกรุงเทพค่ะจังหวัดนครสวรรค
1: ์
0: ค่ะเมื่อพูดถึงจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองต้นแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสถานที่ค่ะที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความงดงามของธรรมชาตินั่นก็คือเขาหน่อนะคะภูเขาหินปูนอันโดดเด่นที่ตั้งตระหง่านอยู่ท่ามกลางผืนนาเขียวขจีในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัยค่ะสร้างภาพที่สวยงามจนกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและช่างภาพจากทั่วประเทศเลยนะคะเขาหน่อและเขาแก้วเป็นภูเขาหินปูนคู่แฝดที่มีอายุหลายล้านปีนะคะอยู่ภายในวนอุทยานเขาหน่อเขาแก้วอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติถ้ำหินปูนแล้วก็ระบบนิเวศที่ยังคงความสมบูรณ์ค่ะเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีเสน่ห์ไม่เหมือนใครนะคะไฮไลท์สำคัญของเขาหน่อเนี่ยก็คือการเดินพิชิตยอดเขาผ่านบันไดหลายร้อยขั้นนะคะเมื่อขึ้นไปถึงแล้วจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบ360องศาเลยค่ะทั้งทุ่งนาหมู่บ้านแล้วก็ภูเขาน้อยใหญ่ที่ทอดตัวสุดสายตานะคะในช่วงเช้าก็จะมีสายหมอกลอยปกคลุมและช่วงเย็นค่ะก็จะได้ชมแสงอาทิตย์ค่อยๆลับขอบฟ้านะคะอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาหน่อก็คือปรากฏการณ์ฝูงค้างคาวนับล้านตัวที่บินออกจากถ้ำบนเขาแก้วในช่วงพลบค่ำนะคะเป็นสายยาวคดเคี้ยวบนท้องฟ้าอย่างพร้อมเพรียงค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากของประเทศไทยนะคะสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่แห่งนี้ค่ะนอกจากความงดงามของธรรมชาติแล้วนะคะเขาหน่อยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศาสนาด้วยภายในบริเวณถ้ำนะคะก็จะมีถ้ำพระนอนรอยพระพุทธบาทจำลองและโบราณสถานที่สะท้อนถึงความศรัทธาของผู้คนในอดีตค่ะอีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงนะคะเสด็จประพาสทำให้สถานที่แห่งนี้ค่ะเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวอันทรงคุณค่านะคะ
1: ค่ะ
0: ก็ไปกันได้เขาหน่อจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
1: ค่ะพอเห็นรูปภาพจากข้างหลังนะคะ
0: ค่ะ
1: ใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศเขาหน่อหน้าตาเป็นแบบไหนเข้ามาได้ในเพจของออนไลน์นะคะติดตามออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ก็ขึ้นภาพสวยๆแล้วนะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศแบบว่าเรียกเป็นจุดชมวิวก็ได้นะถ้าอยู่บนยอดนะอยู่บนยอดดอยแบบนั้น
0: สามารถขึ้นไปได้นะคะ
1: ขึ้นได้เนาะ
0: ขึ้นได้ค่ะ
1: แต่ว่าต้องเดินเท้าไหม
0: เดินเท้า
1: อ๋อต้องเดินเท้า
0: ขึ้นไป
1: นะคะก็จะเห็นวิวแบบโอ้365องศา
0: ใช่ค่ะ
1: 360
0: บันได
1: เขามีแต่
0: 360พอค่ะ
1: ดิฉัน
0: เกินไปอีกนะ
1: เกินเนี่ยไม่มีใครเกินดิฉันเนี่ยต้องดิฉันเองนะคะ360องศาใครที่อยู่โซนนั้นนะคะก็อาจจะเคยเห็นภาพสวยๆแบบนี้แต่ว่าใครที่อาจจะยังไม่เคยเห็นว่าเขาหน่อนะคะอยู่ที่จังหวัดนคร
0: สวรรค์
1: เนี่ย เป็นความสวยงามแบบไหนก็เข้ามาดูได้นะคะติดตามได้พี่ติ๋มคลองเตยเขาเข้ามาแล้วนะคะบอกว่าชอบมากเลยนะคะขอสวัสดีน้องอ้อน้องกบด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่สมัยบอกว่าทางออนไลน์ขอบคุณค่ะพี่อเนกพริกไทยนะคะเข้ามาแล้วนะคะคุณตรินนกฤตนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็หลายๆท่านที่เข้ามาสวัสดีหัวหน้าด้วยนะคะคุณสวรรยาค่ะสวรรยาสมวนพงษ์นะคะเดี๋ยวเอ่ยชื่อผิด
0: สมวนประบุญนะคะคุณสกุลคุณพูดนามสกุลหัวหน้าผิดนะ
1: สมวนบุญ
0: ค่ะ
1: ดิฉันพูดสมวนบุญ
0: สมวนพงษ์ค่ะ
1: เออเหรอสมวนบุญนะสมวนบุญ
0: จัดจัดรายการช่วงบ่ายๆแบบนี้มันก็จะ
1: กินข้าวเหนียวมาเนื่องจากว่าวันนี้กินมื้อเที่ยงเยอะเพราะอะไรรู้ไหมนี่กิจกรรมถนนดนตรีไลฟ์วันนี้คอนเสิร์ตเป็นมินิคอนเสิร์ตของถนนดนตรีไลฟ์วันนี้ก็เรียกได้ว่าอำลาถนนดนตรีไลฟ์สำหรับปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะวันนี้พบกับมาลีหัวหน้าใครที่ชื่นชอบนะคะเป็นแฟนคลับของมาลีหัวหน้าที่จองที่นั่งไว้แล้วตามระบบเนี่ยก็เข้ามาได้น
0: ะ
1: มายืนยันตัวตนแล้วก็ลงทะเบียนที่หน้างานได้นะคะเดี๋ยวช่วงสักประมาณบ่ายสามกว่าเนี่ยหลายคนก็จะเริ่มเดินทางเข้ามาแล้วแต่ว่าเมื่อสักครู่ดิฉันเห็นแล้วนะมีคนเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็นั่งพักรับประทานอาหารเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณลานด้านหน้าอาคารศูนย์ปฏิบัติการหลังใหม่เนี่ยเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายเลยมีอะไรล่ะรถ
0: เ
1: ช
0: ่ามีเฉาก๊วยนมสด
1: ของร้านคุณฝน
0: มีไก่ย่างตะไคร้เนื้อย่างมีผัดหอยทอด
1: ผัดไทยมีห่อหมก

0: ได้เจอหลายๆท่านนะคะเดินผ่านไปมา
1: ใช่แล้วก็ลงทะเบียนนะคะเย็นนี้เราจะพบกับมาลีหัวหน้านะคะแล้วก็ไปร่วมร้องเพลงนะคะกับบทเพลงแนวถนนดนตรีก็คือเพื่อชีวิตนะคะกับพี่โยพินโยรุ่งสมัย
0: แต่ก็ต้องเตือนกันนิดนึงสำหรับคนที่ลงทะเบียนแล้วก
1: ็
0: อย่าชะล่าใจนะคะมาให้ตรงเวลาถ
1: ้
0: ามาเลยเวลาแล้วเนี่ยบัตรของท่านอาจจะหลุดได้นะที
1: ่มาก่อนนั่งก่อนเนาะมาก่อนนั่งก่อนมาหลังก็นั่งทีหลังไปนะคะแต่ว่าเราไม่มีการแย่งที่นั่งกันนะ อันนี้ก็เป็นระบบระเบียบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าแฟนรายการพี่โอพินโยรุ่งสมัยถนนดนตรีเนี่ยน่ารักทุกท่านเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ใครที่พลาดโอกาสมาไม่ได้หรือว่าติดภารกิจอะไรไม่ได้จองหรือว่าอะไรติดภารกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถฟังออนไลน์ชมออนไลน์ได้นะคะที่เพจของถนนดนตรีนะคะก็จะมีการไลฟ์สดด้วยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ส่วนช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันหน่อยค่ะประเด็นเรื่องครม.ค่ะคือจริงๆแล้วในทุกสัปดาห์เราจะมีเรื่องครม.มาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าครม.เคาะเรื่องอะไรมีประโยชน์กับประชาชนคนไทยมากน้อยแค่ไหนนะคะมีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับครม.นี่แหละค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านเองก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะท่านได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการเร่งแก้ปัญหาที่ดินให้ชาวพิมูฟนะคะภายใน1เดือนจากที่มีการชุมนุมของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมนั่นก็คือพิมูฟนะคะเพื่อที่จะเรียกร้องการแก้ไขปัญหาโฉนดชุมชนซึ่งมีความไม่ชัดเจนด้านสิทธิของประชาชนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อผู้ที่อยู่อาศัยหรือว่าทำกินในบางพื้นที่ข้อสั่งการต่อมาคือท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการสั่งการให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.นั้นเร่งพิจารณารับรองสิทธิแล้วก็สถานะของโฉนดชุมชนเดิมให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนค่ะพร้อมกับรายงานผลต่อครม.ด้วยโดยกำหนดขั้นตอนผู้รับผิดชอบแล้วก็กรอบเวลาในการดำเนินงานที่ชัดเจนด้วยค่ะต่อมาท่านก็ได้สั่งการให้ทางด้านของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานเจ้าของที่ดินนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยกำหนดมาตรการชั่วคราวขึ้นมาเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์แล้วก็รับรองสิทธิ์ด้วยค่ะไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขับไล่แล้วก็รื้อถอนรวมไปถึงดำเนินการที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกินสมควรในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านค่ะต่อมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือเรื่องของการต่อยอดผลการเยือนอินโดนีเซียซึ่งจะต้องทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะท่านเองก็ได้มอบหมายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนผลการหารือแล้วก็ข้อตกลงนะคะในการเยือนให้เป็นรูปธรรมให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานหรือแม้แต่ความมั่นคงรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยนะจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะทางคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติอนุมัติให้กรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีค่ะวงเงินงบประมาณ 7,200 ล้านบาทนะคะระยะเวลาดำเนินการ7ปีก็คือปี2570ถึง2576นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำของภาคตะวันออกรองรับความต้องการใช้น้ำของภาคประชาชนภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและการพัฒนาในพื้นที่ EEC ค่ะอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะคะมีความจุ 99.50 ล้านลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานกว่า 87,700 ไร่เลยนะคะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดจันทบุรีค่ะทั้งยังเป็น1ใน38โครงการสำคัญตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับการพัฒนา EEC ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางคณะรัฐมนตรีก็กำชับให้ดำเนินโครงการตามกฎหมายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดนะคะโดยต้องได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติก่อนก่อสร้างใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นค่ะแล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเห็นชอบในหลักการให้กรมชลประทานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจ่ายค่าชดเชยอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายด้วยนะคะ
1: ค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะครม.ได้มีการเห็นชอบโครงการ

0: ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยกรมชลประทานเนี่ยดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างนะคะอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะซึ่งกรอบวงเงินอยู่ที่ 14,700 ล้านบาทค่ะระยะเวลาในการดำเนินการนั้นจะอยู่ที่10ปีเริ่มตั้งแต่ปีหน้าค่ะปี2570ไปจนถึงปี2579พร้อมกับอนุมัติผ่อนผันยกเว้นมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อที่จะเปิดทางให้ดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายค่ะสำหรับการจัดโครงการนี้นะคะจะเป็นการปรับปรุงแล้วก็ขุดคลองระบายน้ำสายใหม่ขึ้นมาซึ่งระยะทางอยู่ที่ 38.92 กิโลเมตรค่ะเริ่มตั้งแต่เหนือเขื่อนเพชรบุรีนะคะอำเภอท่ายางไปจนสิ้นสุดจุดระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะแล้วก็จะสามารถระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยเพิ่มแหล่งต้นทุนของน้ำแล้วก็ช่วยลดความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมพื้นที่กว่า 33,690 ไร่ค่ะ
1: ค่ะคุณพิสมัยนะคะบอกว่ารออาจารย์ทองจากสวนเพชรพิมายตำบลลังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาบอกสโลแกนด้วยนะคะ
0: เ
1: กษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดค่ะ
0: ค่ะรายการแฟนๆพันแท้ของอาจารย์ทองเนี่ยจะทราบสโลแกนเราสองคนก็ทราบนะแต่บางทีพูดสลับไปสลับมา
1: ค่ะเอาในเมื่อมีท่านผู้ฟังมารอแล้วนะคะตอนนี้อาจารย์ทองก็พร้อมอยู่ในสายแล้วเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะมีฝนลงมาบ้างไหม อาจารย์หัวเราะมาก่อนทำใจแล้วนะ
2: ทีนี้นี่อย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งเนาะ
0: คือ
2: เอลนีโญก็ค่อนข้างจะแม่นเนาะ
1: ค
2: ือมันมีตกแต่มันจะเป็นตกอีสานตอนบนนะครับหรืออย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยภาคเหนือตอนบนเนี่ยแม่ฮ่องสอนนี่ตกเกือบทุกวันนะครับแต่ถ้าเป็นภาคเหนือตอนล่างนี่แรงนะครับอีสานตอนล่างก็ค่อนข้างแรงนะตกน้อยมากนะครับตั้งแต่เข้าฤดูฝนที่ประกาศฤดูฝนจริงจังจนป่านนี้เนี่ยซึ่งจะมีฝนตก5ครั้งนะครับแล้วก็แต่ละครั้งก็ไม่ถือว่าเยอะนะครับถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยป่านนี้เนี่ยโดยเฉพาะอำเภอพิมายเนี่ยหลายที่ท่วมแล้วนะนะครับแต่ปีนี้นี่ยังไม่เห็นวี่แววนะครับก็จะต้องทำใจเนาะแล้วก็วางแผนกันต่อไปนะครับว่าเราจะทำยังไงดีนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานของพิพิธภัณฑ์สักนิดนึงนะครับ
0: เชิญค่ะ
2: ครับพอดีพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับก็จัดงานในโอกาสพิเศษนะครับต้องเรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่ามันานจะมีจัดแบบนี้นะฮะก
1: ็
2: คือวันที่15กับ16นี้วันเสาร์กับอาทิตย์หน้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับเรามีจัดงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงนะครับก็คือเดือนนี้เป็นเดือนของวันแม่เนา
1: ะ
2: นะครับพิพิธภัณฑ์ก็เลยจัดงานวันที่15 16นี้ด้วยนะครับก็จะมีนิทรรศการจากอัตลักษณ์วิถีไทยสู่มรดกชุดไทยพระราชนิยมนะครับงานนี้ก็คือเขาเชิญชวนให้แต่งชุดไทยผ้าไทยมาเที่ยวงานกันนะครับน้องกบน้องอ้อจะแต่งชุดไทยมาเที่ยวงานก็ได้นะนะครับนิทรรศการพิเศษพระมารดาแห่งศิลปาชีพไทยเทิดไทยพระบรมพระราชชนนีนะครับในงานก็จะมีช็อปสินค้าหัตถศิลป์นะครับสินค้าที่เกิดจากโครงการพระราชดำริศิลปาชีพนะครับผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของกินของอร่อยนะครับมีร้านค้าที่ต่างไปจากงานทุกเดือนนะครับร้อยกว่าร้านค้าเหมือนเดิมนะครับแต่จะเป็นร้านค้าที่ต่างจากร้านค้าเดิมๆที่เราเคยพบกันทุกเดือนนะครับก็ ตื่นตาตื่นใจน่าไปเที่ยวนะครับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและมีดนตรีในสวนนะครับเปิดเข้าชมฟรีด้วยนะแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ในอาคารนะครับก็เปิดเข้าชมฟรีเหมือนกันปกติแล้วต้องเสียเงินนะ
0: อ
2: ันนี้วันที่15-16นี้ก็คือชมฟรีแล้วยังมีเวิร์กช็อปสร้างอาชีพอีกนะครับแล้วก็เชิญชวนให้แต่งชุดไทยผ้าไทยมาเที่ยวงานกันนะครับใครที่ไม่รู้จะไปไหนเนาะแต่ว่าที่วันที่15-16ก็แวะมาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรตินะครับตรงข้ามนวนครใกล้ๆตลาดไทยนะครับก็ฝากไว้ด้วยส่วนงานเดือนหน้านะครับเดือนกันยาก็ยังมีปกตินะฮะวันที่5-6นะครับชื่อว่างานสีสันลีลาภูมิปัญญาท้องทุ่งนะครับอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแต่เอางานใกล้ๆส่วนวันที่15-16นี้เนา
0: ะ
2: ก็เชิญชวนมีตรักมักเองทั้งหลายนะครับใครว่างก็มาเที่ยวงานกันนะครับครับผม
0: ของเดือนตุลาก็คลอดคอนเซปต์ออกมาแล้วนะคะสีสันลีลาภูมิปัญญาท่องทุ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะ
1: กันยาก
0: ันยานะคะแต่เดือนสิงหา
2: ใหญ่เนาะ
0: ค่ะแต่เดือนสิงหาจริงๆแล้ว
2: งานใหญ
0: ่เดือนสิงหาจริงๆแล้วเนี่ยปกติเราจะจัดเป็นประจำทุกเดือนแต่ว่าเดือนนี้นะคะก็คือต้นเดือนจัดมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแล้วก็มากลางเดือน
2: ที่2
0: ค่ะในกลางเดือนนี้ก็ไปชมค่ะไปชมศิลปะ
2: วัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะครับสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรจินไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงนะครับเป็นการน้อมรำลึกถึงพระพันปีนะครับว่าได้สร้างคุณูปการไว้เยอะแยะครับ
0: งานนี้อาจารย์มาจัดบูธเหมือนเดิมไหมคะ
2: อ๋อเปล่าคร
0: ับ อ๋อไม่มาอันนี้
2: ก็ไปร่วมงานอยู่นะแต่ไม่ได้ไปจัด
0: ครูของอาจารย์ก็จะเป็นงานเกษตรพอเพียงมากกว่าใช่ไหมคะ
1: อาจารย์ก็มาเดือนกันยาเลย
0: ต้นเดือนค่ะ
2: ครับ
0: อาจารย์เดี๋ยวเราวันนี้อาจารย์จะคุยเรื่องอะไรดีคะ
2: พอดีมีแสงรายการเนาะ
0: ค่ะ
2: คือเขาบอกเขาเป็น FC ตัวยงฟังมาตั้งแต่สมัยพี่บันโลมานะครับก็นานแล้วน
0: ะ
2: ครับปรากฏว่าคำถามที่ถามเนี่ยไม่น่าจะใช่ FC เราก็งงว่า FC อะไรจะถามปัญหาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นทีนี้ผมก็เลยกลับมาพิจารณาตัวเองว่ามันมีสองประเด็นแล้วหนึ่งคือเขาฟังแล้วเขาไม่เข้าใจสองก็คือผู้พูดไปรู้เรื่องทำให้ผู้ฟังไม่เข้าใจนะฮะมันเป็นประเด็นไหนผมว่าไม่แน่ใจนะว่าระหว่างคนพูดกับคนฟังใครไม่รู้เรื่องมากกว่ากันที่เขาถามมาก็คือเขาบอกว่าเขาปลูกมะละกอไว้แล้วปรากฏว่ามันออกดอกติดผลเล็กๆแล้วมันร่วงหมดเลยนะครับจริงๆเรื่องที่ผลร่วงดอกร่วงเนี่ยเราเคยพูดไปหลายครั้งมากแล้วนะครับ
0: จ
2: ริงเขาบอกเขาเป็น FC ตัวยงด้วยตรงนี้ก็เลยยิ่งงงไปใหญ่นะครับว่าแล้วตกลง FC นี่ส่วนใหญ่ที่ฟังผมนี่ฟังรู้เรื่องไหมฟังเข้าใจไหมนะครับหรือผมพูดแล้วผมเข้าใจอยู่คนเดียว
0: อาจจะเข้าใจอาจารย์คืออย่างนี้อาจจะเข้าใจแต่ว่าบางคนไม่ได้จดไว้อ่ะบางทีอาจจะเป็นไปได้นะไม่ได้จดไว้
1: ฟ
0: ัง
1: เพลิน
0: เหมือนเราอ่ะฟังเพลินอาจารย์ว่าอย่างไรนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแนะนำว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะถามอะไรอาจารย์เนี่ยเตรียมปากกากระดาษไว้ก็ดีนะเพราะว่าสูตรเนี่ยมันก็จะตายตัวอยู่แล้วว่าอาจารย์จะแนะนำประมาณไหนอย่างน้อยเนี่ยเราไม่ต้องมาถามคำถามซ้ำๆเผื่อว่าครั้งหน้าเรามีปัญหาเรื่องอื่นเราจะได้ถามเรื่องอื่นไปอีกนะคะชนะจางค่ะค่ะ
2: ครับก็เลยว่าวันนี้จะขอย้ำอีกสักทีนะว่าสาเหตุที่ดอกร่วงหรือผลเล็กๆแล้วมันร่วงเนี่ยนะครับมันก็จะมีสาเหตุเกิดจากหนึ่งก็คือถ้าขาดน้ำนะครับก็คือเราไม่ได้ไปรดน้ำเลยปลูกธรรมชาติและบังเอิญธรรมชาติลงโทษอย่างเช่นตัวเนี้ยมันเป็นหน้าฝนปกติมันจะต้องมีฝนตกมาแต่ว่าฝนมันไม่ตก ถ้าอย่างเงี้ยดอกร่วงก็คือขาดน้ำนะครับสองได้รับน้ำมากเกินไปก็อย่างที่ยกตัวอย่างแม่ห้องสอนฝนตกเกือบทุกวันอย่างเงี้ยได้รับน้ำฝนมากเกินไปถ้าอย่างนี้ก็ดอกร่วงนะครับสาเหตุที่สามก็คือช่วงที่กำลังติดดอกหรือติดผลเล็กๆเอาปุ๋ยไปใส่โดยเฉพาะปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักนะครับอันนี้ก็จะทำให้ดอกร่วงอันที่สี่ก็คืออากาศวิกฤตคำว่าอากาศวิกฤตก็คือวันยังมีสามฤดูนะครับกลางคืนหนาวกลางวันร้อนหมายฝนตกอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยพืชปรับตัวไม่ทันดอกก็จะร่วงนะครับอันสุดท้ายก็คือต้นมันโซมต้นมันโซมอาจจะเกิดจากโรครากเน่าโคนเน่านะครับมีแมลงมากัดกินใบจนกระทั่งไม่เหลือใบที่จะสังเคราะห์แสงอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีการลำเลียงธาตุอาหารหรือการสังเคราะห์แสงก็จะน้อยลงก็เลยทำให้ดอกและผลร่วงนะครับทีนี้รายการท่านนั้นเขาบอกว่าเขาก็คิดว่าที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงพวกมะนาวมะม่วงส้มโอไม่คิดว่าจะรวมมะละกอด้วยผมก็เลยบอกผมพูดถึงไม้ผลทุกชนิดนะครับมะละกอมันก็เป็นไม้ผลชนิดหนึ่งใช่ไหม
1: ค่ะ
2: เขาบอกมันไม่เหมือนนะมันไม่เหมือนตรงไหน นะครับไม่เหมือนก็ไม่เหมือนเนาะความเข้าใจมันอาจจะต่างกันได้นะครับแต่อันนี้คือรวมต้นไม้ดอกไม้ทุกชนิดที่ออกดอกติดผลมากันเถอะนะครับก็จะมีผลกระทบจาก5สาเหตุนี้นะครับอันการที่ดอกร่วงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันร่วงเพราะสาเหตุอะไรนะครับแล้วเราไปแก้ที่เหตุนะครับอย่างขาดน้ำเราก็คงต้องให้น้ำเพิ่มขึ้นนะครับหรืออย่างให้น้ำมากเกินไปหรือฝนตกใส่อันนี้เราก็ต้องพิจารณาเนาะว่าอาจจะฝนตกเยอะเนี่ยเราจะต้องทำร่องให้น้ำมันระบายไปเร็วๆไม่ให้น้ำขังแช่นะครับหรือการจะลดน้ำเนี่ยเราก็จะต้องดูดินเป็นเกณฑ์ว่าดินถ้ายังเปียกอยู่อย่าเพิ่งรดนะครับเพราะว่าการลดน้ำเยอะเนี่ยจะทำให้ธาตุในตัวเกณฑ์เคลื่อนที่เร็วแล้วก็จะไปทำให้เป็นแตกยอดแล้วก็สลัดลูกสลัดดอกทิ้งนะครับประเด็นที่3ก็คือการเอาปุ๋ยไปใส่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งอย่างที่บอกนะครับพอปุ๋ยไปใส่ปุ๊บรดน้ำธาตุในตัวเกณฑ์เคลื่อนที่เร็วก็เลยสลัดลูกสลัดดอกทิ้งนะครับอันที่สี่อากาศวิกฤตนะครับกรณีอากาศวิกฤตเนี่ยบางช่วงเนี่ยมันมีทั้งร้อนสลับหนาวหรือมีฝนตกเนี่ยพวกนี้เราจะต้องฉีดพวกฮอร์โมนอาหารเสริมนะครับบางคนก็จะชาวสวนนี่ก็จะนิยมพวกน้ำตาลทางด่วนนะครับซึ่งก็จะช่วยได้ระดับนึงนะครับหรือถ้าอย่างในนาข้าวเนี่ยก็จะฉีดพวกปิ้งนะครับเพื่อเป็นการไปปรับสมดุลนะครับส่วนที่ห้าเนี่ยกรณีต้นโทมเนี่ยไม่ว่าเกิดจากโรคหรือมาแรงเราก็คงต้องรักษาที่เหตุก่อนฉะนั้นช่วงที่ต้นโทมเราไม่ควรจะไว้ผลเพราะว่าถ้าเราไว้ผลเนี่ยต้นมันยิ่งจะโตมหนักไปอีกเพราะว่ามันต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับทีนี้เราก็เลยอยากจะมาบอกให้ทางผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยเข้าใจว่าสาเหตุที่มันร่วงเนี่ยมันมีอยู่เท่านี
1: ้
2: ดังนั้นเนี่ยคุณต้องหาสาเหตุให้ได้นะครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าโทรมาถามผมว่าแล้วมันร่วงแล้วจะใส่ปุ๋ยอะไรดีที่จะทำให้มันไม่ร่วงนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับปุ๋ย
1: ค่ะ
2: นะครับหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับสูตรปุ๋ยนะครับแต่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เราทำกับมันหรือธรรมชาติที่ผันแปร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับฉะนั้นเราต้องไปแก้ที่เหตุนะครับไม่ใช่เอาปุ๋ยสูตรไหนไปใส่แล้วมันจะไม่ร่วงนะครับมันช่วยไม่ได้นะครับถ้าเกิดจาก5สาเหตุเนี้ยช่วยไม่ได้แต่ถ้าเป็นกรณีถ้าอากาศวิกฤตเนี่ยอาจจะพอช่วยได้บ้างอย่างกรณีเอายาขั้วเหนียวไปฉีดนะครับยาขั้วเหนียวก็มี2อย่างก็คือ1ก็คือเอาไปซื้อตามร้านขายปุ๋ยขายยานะครับอันนั้นเป็นสำเร็จรูปนะครับเราก็ไปซื้อมาฉีดถ้าใช้ก็ตามฉลากนะครับได้ก็ทำเองที่เราเคยแนะนำก็คือเอาน้ำตาลทราย2ช้อนหรือถ้าเป็นน้ำตาลกลูโคสได้จะยิ่งดี2ช้อน นะครับเครื่องดื่มบำรุงกำลัง2ช้อนยี่ห้อไหนก็ได้เหล้าขาว50ซีซีผสมน้ำ20ลิตรไปฉีดช่วงแดดอ่อนนะครับ 5-7 วันครั้งนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดการหลุดร่วงในกรณีที่อากาศแปรผันอากาศที่ขีดได
0: ้
2: นะครับส่วนถ้ามันเกิดจากสาเหตุอื่นโดยเฉพาะถ้าเป็นอย่างต้มโซมเนี่ยเอายาคั่วเหนียวฉีดกี่ครั้งก็ร่วงครับเพราะว่าโดยปกติแล้วสารอาหารที่จะส่งไปเนี่ยนะครับที่จะส่งไปเลี้ยงดอกหรือเลี้ยงผลเนี่ยมันจะมีคั่วของดอกหรือคั่วของผลอยู
0: ่
2: ต้นมันวิกฤตเนี่ยนะครับรอยคั่วเนี่ยมันจะเกิดรอยแยกแล้วเชื้อราจะเข้าไปที่คั่วมันนะครับเราเรียกว่าราเข้าคั่วนะครับจะทำให้ดอกและผลร่วงนะครับครับนะครับอันนี้ยาคั่วเหนียวช่วยไม่ได
0: ้
2: นะครับฉะนั้นต่อให้เอายาคั่วเหนียวไปฉีดยังไงก็ร่วงเราก็ต้องแก้ที่เหตุอย่างที่ผมพูดให้ฟังนะครับฉะนั้นเนี่ยเรารวมหมดเนาะไม้ผลที่ออกดอกติดเป็นผลเนี่ยก็จะรวมอยู่ในประเภทนี้ทั้งหมดนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วให้เข้าใจแล้วก็ไปทำตามนะครับก็จะได้ลดการหลุดร่วงของดอกและผลได้ครับครับผม
0: อันนี้ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของการเกษตรนะคะที่เราอาจจะต้องมีพื้นความรู้เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นเทคนิคในการที่จะดูแลเริ่มต้นตั้งแต่การปลูกเนาะการดูแลรักษาแล้วก็ต้องรู้ด้วยนะโรคอันนี้เป็นยังไงต้องฉีดตัวไหนใช้สูตรอะไรนะคะต้องแยกให้ถูกต้องด้วยค่ะ
1: แล้วอย่างที่อาจารย์บอกก็คือจะต้องรู้ว่ารู้สาเหตุของการเกิดรู้สาเหตุว่าพืชนั้นของเราอ่ะเกิดเป็นเพราะอะไรนะเราค่อยไปถามอาจารย์นะถึงวิธีการแก้ต่าง
0: ๆแล้วก็จดไว้ด้วยนะคะ
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้11นาฬิกาขออภัยค่ะ13นาฬิกา32นาทีนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเปิดสายค่ะคุณอ้อ
1: วันนี้เราใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
7: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: พามาจับไป AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: 13:37 นะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะกับทั่วทิศถิ่นไทยสามารถติดตามได้ทาง FM 92.5 MHz 105 MHz แล้วก็ยังมี AM ค่ะ AM 819ส่วน891 GHz นะคะขอแจ้งนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่ทางคลื่นนี้ AM 891 GHz นะคะซึ่ง2วันนี้วันที่6คือวันนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อีก1วันเราจะมีการปรับปรุงระบบอาคารเครื่องส่งห้องส่งด้วยเครื่องส่งสัญญาณนะคะสำหรับ AM 891ก็สามารถที่จะแวะไปฟังที่คลื่นอื่นก่อนได้นะคะจะไปฟังที่819ก็ได้หรือว่าใครที่ฟังรายการประจำของ AM 891 GHz เนี่ยก็อาจจะไปฟังที่ทาง FM 92.5 เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรายการจะลิงก์กันอยู่นะคะหรือออนไลน์ก็ได้พิมพ์ Google นะคะรับฟังรายการได้ค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะค่ะท่านผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางบ้านนะคะหากว่ามีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการทำเกษตรสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองได้นะคะที่เบอร์022769718ค่ะ022769718ตอนนี้มีสายจากทางบ้านมาแล้ว1สายนะคะจากจังหวัดสงขลาคุณดำค่ะสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับต้องครับทั้งสามท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีปัญหาเรื่องปลูกมะเขือพวงไว้ไว้กินเนี่ยเสาสองสามต้นปรากฏว่ามันที่ใต้ใบอ่ะมีขาวขาวเกาะดูเยอะเลย
14: ไม่มันดินได้ไหมครับ
13: มัน
14: ดินไหม
13: ก็บอกครับเคี้ยวแป้งไหมคร
14: ับ ครับก็คือถ้าเป็นเคี้ยวแป้งมันจะไม่ดินถ้าเป็นแมงวีขาวมันจะดินฉันต้องสังเกตว่ามันดินหรือไม่ดิน
13: ไม่ดินครับขอมันนั่นมันขาวเลยเป็นอะไร
1: หลังฝ้าเหรอคะ
13: ใต้ใบอ่ะใต้ใบเยอะแยะเลย
14: ครับ
1: เป็นอันนี้หรือเปล่าเคี้ยวขาวเปล่าเคี้ยวแป้งเปล่า
14: ขาวแป้ง
1: เพี้ยแป้งส่วนใหญ่มะละกอจะเป็นเพี้ยแป้ง
13: ครับครับแล้วแกเคยปลูกครับเฉพาะที่พอดีปลูกปลูกไปกินน่ะ 2-3 ต้นเอง
0: จ้าอ่ะเดี๋ยวฟังอาจารย์แนะนำนะคะ
13: ครับครับครับ
0: ค่ะ
14: ก็คือถ้าปลูกไว้กินเนาะแล้วบอกว่าโอ้โหเยอะแยะเลยครับมันก็คงไม่ใช่เยอะแยะทุกใบนะครับไอ้ใบที่เยอะจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะตัดแต่งออกไปนะครับส่วนไอ้ใบที่ไม่เยอะเนี่ยเราก็ใช้พวกบอลเพชรยาสูบอย่างที่ผมเคยแนะนำไปในรายการเนาะเอาบอลเพชรมาทุบๆๆเข้านะครับแล้วก็เอาใบยาสูบผสมร่วงแล้วก็ต้มนะครับเสร็จแล้วก็กรองอากาศออกเอาน้ำเนี่ยผสมน้ำยาล้างจานนะครับอาจจะใส่เป็นป๊อกกี้ที่ฉีดรีดผ้าก็ได้นะครับแล้วก็ไปฉีดก็เน้นฉีดไปให้โดนตัวเนาะนะครับหรือบางคนบอกหาบอลเพชรยาสูบไม่ได้จริงๆน้ำยาล้างจานหรือผงซักฟอกก็ได้นะครับเราว่ามาใส่ผสมน้ำแล้วเขย่าให้เป็นฟองแล้วก็ฉีดให้เปียกสักหน่อยนึงนะครับอย่างนี้ก็ตายครับนะครับหรือบางคนบอกว่าถ้าเป็นพวกสารเคมีล่ะนะครับสารเคมีก็จะมีหลายตัวเนาะอย่างพวกฟิโคนินนี่ก็พอได้นะครับหรือถ้าเป็นพวกเพี้ยแป้งเพี้ยหอยอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้ประเภทถ้าเป็นสารชีวพันธุ์นะครับก็บิวเวเรียบวกเมทาไลเซียมก็ได้ครับ
13: ครับผมถ้าใช้น้ำยาล้างจานเนี่ยจะฉีดช่วงไหนครับตอนเช้าตอนบ่ายครับ
14: ได้หมดนะช่วงเช้าก็ได้ช่วงเย็นๆก็ได้ครับแต่ช่วงแดดร้อนเนี่ยไม่ควรฉีดเพราะว่าน้ำยาล้างจานเนี่ยมันมีเรื่องของค่าที่ก็เรียกว่าผสมโซดาไฟเนาะถ้าช่วงแดดร้อนเราไปฉีดเนี่ยอาจจะทำให้ใบไหม้นะครับ
13: ครับ
0: ฉีดช่วงไม่มีแดดเช้ากับเย็นได้ใช่ไหม
13: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะคุณดำ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีนะคะ
1: ย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านที่อยากจะโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาเรื่องของการทำเกษตรกับอาจารย์ทองค่ะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์022769718นะคะ022769718ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะฝากไว้ได้นะคะอ่ะช่วงนี้นะคะระหว่างรอสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไปทักทายทางออนไลน์กันหน่อยค่ะคุณอ้อ
1: ค่ะ
0: ค่ะมีคำถามไหมคะ
1: ยังไม่มีคำถามนะคะแต่ว่ามีทักทายเข้ามาค่ะคุณอัชรานะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายค่ะคุณจิรภานะคะทักทายกันเข้ามามีคุณสุเทพนะคะคุณสุเทพก็บอกว่ารับฟังอยู่ที่เขางูอำเภอเมืองราชบุรีค่ะ AM ชัดเจนดีตอนนี้มีเมฆเป็นส่วนมากนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์เรียบร้อย
0: ค่ะมีสายเข้ามาแล้วนะคะจากต่างจังหวัดนะคะประชุมคุณประชุมค่ะอยุธยานี่เองค่ะสวัสดีค่ะ
15: ครับสวัสดีครับทั้ง3ท่าน
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
15: อยากจะถามอาจารย์ว่าผมปลูกสับปะรดไว้สัก 5-600 ต้น 600หน่อเนี่ยมันกำลังออกเนี่ยเราจะใช้ปุ๋ยสูตรไหนที่ให้ลูกมันใหญ
14: ่อ๋อเร่งโต
15: ครับ
14: เร่งโตก็เน้นเป็นตัวหน้าสูงเนาะเช่น16-88-25-77นะครับอาจจะสลับสูตรเสมอบ้างนะครับหรืออาจจะใส่เป็นพวกขี้ไก่ขี้หมูผสมร่วมไปบ้างอย่างนี้ก็เร่งโตได้ครับ
15: ครับ
0: เม
15: ีย
0: ต้องเติมไหมคะ
15: อ่ะแล้วเย็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าส้มโอผมมันออกลูกแล้วมันร่วงหมด
14: มันร่วงหมดร่วงตั้งแต่ออกลูกเล็กติดผลเล็กๆหรือว่าร่วงตอนโตแล้ว
15: ร่วงลูกเล็กครับลูกเล็ก
14: ลูกเล็กก็เกิดจากสาเหตุเนาะอย่างที่ต้นรายการเราได้พูดไปหนึ่งก็คือขาดน้ำไหม
15: ขาดน้ำน้ำผมลดเลย
14: ลดเลยสองได้รับน้ำมากเกินไป
15: ครับ
14: ครับสามช่วงที่กำลังดอกหรือติดผลเล็กเอาปุ๋ยไปใส่โดยเฉพาะพวกปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือจริงๆปุ๋ยเคมีก็มีส่วนทำให้ร่วงที่สี่ก็คืออากาศวิกฤตนะครับจริงๆเนี่ยคุณเหนื่อยยามันเป็นดินเหนียวนะถ้าคุณลดน้ำบ่อยก็จะเกิดปัญหาทันทีนะครับเพราะอายุยาเป็นดินเหนียวนะครับก็จะเป็นดินที่อุ้มน้ำนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าอยู่แถวอายุยาหรือกรณีที่เป็นดินเหนียวเนี่ยยิ่งต้องระวังเรื่องการให้น้ำเนาะเพราะถ้าให้น้ำเยอะเนี่ยดินอุ้มน้ำมันก็จะไปสลัดดอกสลัดผลทิ้งครับ
15: ครับครับ
2: ครับผม
15: ครับครับครับครับสวัสดีครับทั้งสามท่านครับ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประชุมนะคะจากพระนครศรีอยุธยานะคะใกล้ๆกรุงเทพนี่เองนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเกษตรโทรมาได้นะคะ
1: อืมค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะก็ยังเหลือเวลาอีกนะคะประมาณ10กว่านาทีคุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะคะแล้วก็กระชับคำถามหน่อยค่ะจะได้หลายๆท่านนะคะหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะต้องบอกว่าอย่าใช้ความเดาเองนะคะต้องใช้ศาสตร์ในความน่าจะเป็นหรือว่าผู้เชี่ยวชาญอย่างรายการของเราเนี่ยก็จะมีอาจารย์ทองธรรมดาถ้าวันไหนอาจารย์ทองติดภารกิจนะคะก็จะมีอาจารย์ท่านอื่นอาจารย์ปามีหลายท่านเลยนะคะเข้ามาพูดคุยกับเราตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะคุณอ้อค่
1: ะอีกหนึ่งสายจากจังหวัดยโสธร นะคะคุณประภาสค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
16: ครับอยากสอบถามว่าผมมีต้นสตออยู่ 2-3 ต้นผมไม่ออกลูกสักทีครับ
0: ต้นสตอ
16: ปลูกมากี่ปีแล้วครับไม่มีโกต้นสตออยู่ 2-3 ต้นแต่ว่าไม่ออกลูกสักทีครับมีแต่เป็นดอกยาว
1: ๆปลูกมากี่ปีแล้วคะ
16: หลายปีแล้วครับ
17: คุณปลูกจาก
16: อะไร
17: เพราะเม็ดไม่ใช่คุณปลูกจากเพราะเม็ดหรือว่าปลูกจากติดตาม
16: ันเป็นดอกยาวๆใช่ไหมครับอาจารย์
1: ปลูกยังไงคะ
0: ไม่ตอนปลูกอ่ะใช้เพาะเมล็ดหรือว่าติดตาเอาคะ
16: เอาซื้อต้นมันมาครับ
0: อ๋อซื้อต้นมา
16: ที่เขามี
17: ซื้อมาก็ใช่ครับที่เขาขายนะมันมีทั้งเพาะเม็ดทั้งติดตาแล้วทีนี้เนี่ยตอนที่เราซื้อมาเนี่ยถ้าติดตาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะประมาณประมาณ 4-5 ปีนะครับมันจะออกดอกติดผลแต่ถ้าเพาะเม็ดเนี่ย8-10ปีนะครับ
16: อันนี้มันหลายปีแล้วครับ7-8ปีแล้วครับ
17: นี่จะเป็นทีนี้ถ้ามันหลายปีแล้วมันยังไม่ออกเราก็ต้องใส่ปุ๋ยช่วยมันว่าจะปุ๋ยไม่พ
16: อ
17: ครับเราเคยใส่ปุ๋ยช่วยมันไหม
16: ช่วยครับช่วย
17: เอาปุ๋ยสูตรอะไรใส่ให้มัน
16: ผมว่าสงสัยมันจะเป็นต้นผู้หรือเป็นต้นอะไรเนี่ยเป็นต้นผู้ต้นอะไรเขาเรียกเนี่ยต้นผู้ต้นแม่อะไรไงก็ไม่รู้ครับ
17: อ๋อครับ
16: อยู่มา
17: จริงๆแล้วส่วน
16: ยางครับส่วนอยู่ไปอยู่มาก็มีเกิดบุ้งบุ้งเจาะใบมันหายไปหมดเลย
1: บุ้งเจาะใบเหรอคะ
17: ยังไงนะ
16: ฮะอยู่ใบอยู่มา
17: คีเด
0: ฟอ๋อตัวบุ้งเหรอคะ
16: บุ้งเจาะใบด้วยนะครับ
0: ตัวบุ้งใช่ไหม
16: ครับบุ้งเจาะใบกินใบหมดเลยเดี๋ยวแต่ตัวแต่กินก้านมันเท่านั้น
0: ทำไงดีคะอาจารย
17: ์ถ้าเป็นพวกบุ้งพวกหนอนนี่ก็ต้องเอายาฉีดนะเนาะถ้าใบไม่มีมันก็ออกดอกไม่ได้นะครับมันไม่มีตัวที่จะไปสะสมอาหารสังเคราะห์แสงนะครับทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสตอเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นดอกสมบูรณ์เทศนะครับทีนี้ต้นนึงเนี่ยมันมีเจ้าตัวผู้ตัวเมียนะครับทีนี้ยกเว้นว่าถ้าเราไปซื้อมาเป็นต้นพร้อมเม็ดมันก็จะนานหน่อยแต่ถ้ามันออกแล้วไม่ติดฝักเนี่ยเกิดจากการผสมแล้วไม่ติดนะครับถ้ามันผสมปีแรกๆเนี่ยถ้ามันออกเป็นดอกแล้วไม่ติดเนี่ยเราต้องเอามีดกรีดตามลำต้นมันสูงจากพื้นสักประมาณเมตรกว่าๆเนี่ยเอามีดกรีดเป็นแนวยาวรอบต้นเลยนะครับเพื่อจะตัดลำเลียงบางส่วนมันออกนะครับมันก็จะทำให้ติดเป็นฝักได้ครับ
16: มีดกรีดต้นลำต้นมันจะได้อาจารย์
17: กรีดที่รอบลำต้นมันครับเอามีดนะครับมีดปลายแหลมๆเนาะกรีดเป็นทางยาวสักครึ่งนึงนะครับรอบต้นเลยนะครับ ตามยาวนะไม่ใช่ไปกีดตามฝางไม่ได้นะบางคนเอามีดไปตัดตามฝางนี่ตายนะครับโอ้ตัดฝางรอบนี่ตายนะครับต้องเอาตามยาวนะนะครับอะไรที่อย่างเช่นพีกาเนี่ยหรือลิ้นปลาเนี่ยปีแรกๆเนี่ยมันจะไม่ติดฝางเนี่ยถ้าเอามีดกรีดตามยาวเนาะ
1: ค
17: ่
1: ะ
17: ถ้าไปตัดตามฝางไม่ได้นะมันก็จะช่วยทำให้การติดดอกติดผลดีขึ้นครับ
18: ครับครับผมครับมันเป็นดอกยังหลายปีแล้วครับจะไม่เป็นผลสักทีครับ
17: ลองช่วยมันดูเนาะครับแล้วก็ช่วงที่กำลังดอกลองเอาแคลเซียมโบรอนฉีดช่วยมันหน่อยเนาะมันจะทำยืดอายุการผสมเกสรจะทำให้ติดดีขึ้นครับ
18: ครับครับครับครับแล้วผมจะลองดูนะอาจารย์นะคร
17: ับ ครับผมครับผม
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณประภาส
18: อาจารย์ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ยังมีเวลา
0: ค่ะ
1: ยังมีเวลา
0: พลังไม่มีแล้วคุณอ้อ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะ022769718
0: ดิฉันกลับโหมดนะเร่งเสียงนิดนึงอ่ะ
1: 022769718นะคะ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ยังโทรเข้ามาได้อยู่นะคะสัก1สาย
0: ขออีกเรื่อง1สายแต่ถ้ากระชับหน่อยก็อาจจะได้2สายนะ
1: ใช่ค่ะ
0: รอระหว่างรอนะคะมีคำถามที่ฝากถามมาบอกว่าปลูกต้นมะละกอไว้แล้วอยากจะทำเสามะละกออาจารย์แนะนำหน่อยว่าคือต้องปลูกมาอายุมะละกอสักประมาณกี่เดือนถึงจะทำเสาได้ค่ะ
17: ถ้ามันยังไม่ติดผลนี่มันยังเป็นเสาอยู่เนาะคงไม่ต้องไปทำเสาเนาะปกติแล้วมะละกอเนี่ยมันจะติดให้ผลผลิตได้เนี่ยประมาณ 2-3 ปีนะครับถ้าเราดูแลดีนะครับพอหลังจาก3ปีมันจะเริ่มโตมช่วงนั้นนะก็นิยมจะทำเสา
1: oh,
17: นะครับก็ตัดยอดมันทิ้งแล้วก็บำรุงรากบำรุงดินใหม่แล้วมันก็จะแตกยอดใหม่ก็จะอยู่ได้อีก2ปีเป็น5ปี
0: ครับ
17: ผม
0: ค่ะเดี๋ยวไปที่สายทางบ้านค่ะ
1: ค่ะจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณบุญเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
19: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะใช่เลยค่ะ
19: ครับผมอยากเรียนถามทั้งอาจารย์ครับว่าผมปลูกมันอยู่6ไร่แต่ว่าพอมันขึ้นมาประมาณ10ถึง20เซนเนี่ยต้นมันจะมีอาการเป็นแผลและเปียกครับมันสาเหตุเราจะแก้ได้ยังไงครับอยากเรียนถามอาจารย์ครับผม
17: ปลูกซ้ำที่เดิม
19: ครับผม
17: นะครับก็คือโรครากเน่าโคนเน่านะครับถ้าเกิดจากปีที่แล้วเนี่ยมันเคยเน่าหรือปีที่แล้วฝนตกเยอะแล้วมันทิ้งเชื้อไว้ปีนี้เราไปปลูกซ้ำเชื้อก็จะเข้าทำลายนะครับทำให้เกิดบาดแผลที่ต้นทำให้เน่านะครับแล้วถ้าเราทิ้งไว้ก็คือจะเน่าเละไปเลยนะครับ
19: หักไปเลยครับมันก็จะเปียกหักไปเลยครับ
17: ใช่ครับแล้วก็ล้มไปเลยต้นก็จะล้มไปครับ
19: ครับผมวิธีแก้ไขจะมีวิธีการยังไงครับอาจารย์ครับ
17: วิธีแก้ไขก็ตั้งแต่อันดับแรกเลยครับปีที่แล้วฝนตกเยอะแล้วก็มันเน่าปีนี้ควรเปลี่ยนพืชปลูกนะครับแต่ถ้ายังมันจำเป็นจะต้องปลูกซ้ำในที่เดิมก็คือเราทำร่องอย่าให้ไปซ้ำร่องเดิมแนวร่องเนี่ยให้มันต่างจากร่องเดิมนะครับอันนี้จะช่วยได้ระดับหนึ่งอันหนึ่งก็คือก่อนที่เราจะเอาท่อนมันไปปลูกเนี่ยเราไปจุ่มในไทโคเดอร์มาก่อนท่อนพันไปแช่ในไทโคเดอร์มาแล้วค่อยเอาไปปลูก
19: ชุบท่อนพันแช่ท่อนพันกันก่อนไหมครับ
17: ใช่มันก็จะช่วยทำให้การเน่าเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราสังเกตแล้วว่าหลังจากแช่แล้วปรากฏว่าไปปลูกแล้วฝนตกเยอะหรือยังแสดงอาการนะครับรีบเอาไทโคเดอร์มาหรือเมทาแลคตินก็ได้ไปฉีดนะครับบริเวณโคนต้นนะครับฉีดให้ทั่วนะครับก็จะไปฆ่าเชื้อที่ทำให้เกิดรากเน่าโคนเน่าได้นะครับ
19: ผม
17: ก็ต้องแก้ตั้งแต่1-2-3ที่ผมว่ามาเนี่ยเนาะนะครับ
19: ผม
17: จะแก้ได้ครับ
19: ครับครับขอบคุณอาจารย์ครับ
0: ค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะ
19: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะนะคะจากกาฬสินธุ์
1: ค่ะมีคำถามที่ฝากไว้ทางออนไลน์นะคะคุณนิดค่ะ รบกวนสอบถามอาจารย
0: ์
1: อัญชันใบเริ่มแห้งใบเป็นจุดขาวๆเต็มไปหมดเริ่มแห้งตายและไม่ออกดอกจะแก้ยังไงดีคะอาจารย
2: ์ช่วงนี้จะเป็นเยอะนะครับก็เรียกว่าลาแป้งนะครับลาแป้งก็จะมีอยู่ใต้ใบเป็นจุดขาวๆแล้วหลังจากนั้นใบก็จะแห้งไปถ้าเป็นเยอะๆกิ่งก้านนะครับเผาก็จะแห้งไปแล้วก็ตายนะครับอย่างนี้ถ้ามันเป็นช่วงแรกๆแล้วก็ตัดแต่งกิ่งที่เป็นออกนะครับแล้วก็ไปทิ้งไกลๆนะครับแล้วก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราไว้นะครับทีนี้ถ้ามันช่วงที่เป็นใหม่ๆเนี่ยนะครับยาเชื้อราทั่วไปเนี่ยพอได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นเยอะแล้วนะกรณีที่มันเป็นเยอะแล้วเนี่ยนะครับมันยาเชื้อราทั่วไปมันจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่าลาแป้งหรือลาน้ำค้างเนี่ยมันเป็นลาชั้นกลางจะต้องฉีดด้วยยาตัวหนึ่งชื่อว่าไดเมโทมอฟนะครับแต่ถ้าเราปลูกไว้กินเองปลูกไว้ไม่กี่ต้นเนี่ยนะครับก็ใช้ยาเชื้อราทั่วไปแล้วเราฉีดตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมันเอาอยู่นะครับอย
1: ่
2: างเช่นพวกแมนโคเซตคาเบนเซตินนะครับหรือบาซิลัสสปิริตตรงนี้เอาอยู่แต่เราต้องตัดแต่งส่วนที่เป็นออกไปก่อนเนาะแล้วฉีดป้องกันส่วนที่เหลืออันนี้เอาอยู่แต่ถ้าปลูกเป็นแปลงกรณีจะขายดอกเนี่ยอย่างนั้นมันเยอะเอาไม่อยู่แล้วมันต้องใช้ยาปฏิชีวนไดเมโทมอฟครับมันถึงจะเอาอยู่นะครับไม่งั้นไม่อยู่อะครับ
1: ไดเมโทมอฟอันนี้ก็คือถ้าปลูกเยอะๆเป็นแปลงเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้าปลูกน้อยๆก็แค่ยา
2: ตัดแต่งกิ่งแล้วก็เอายาเชื้อราทั่วไปฉีดป้องกันไว
0: ้
2: นะครับครับผม
0: ค่ะช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละช่วงฤดูกาลเนี่ยมันก็จะมีโรคภัยของพืชที่มาในช่วงฤดูกาลนั้นๆอาจารย์ทองก็แนะนำแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวติดต่ออาจารย์ทองได้นะคะเผื่อว่ามีคำถามนอกเหนือจากนี้เพราะว่าช่วงนี้เวลาก็ไล่หลังมาแล้วนะคะให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายค่ะ
2: ครับก็ฝากไปน้องสำหรับงานวันที่15 16นะครับใครมีเวลาก็อยากจะให้ไปเที่ยวงานกันนะครับวันที่15 16นะครับวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติส่วนใครที่โทรไม่ติดใครอยากจะติดต่อผมเป็นส่วนตัวหรือจะสั่งพันไม้อะไรต่างๆนะครับก็โทรมาที่0611242859 0611242859เบอร์นี้เป็น ID Line แน่เนา
1: ะ
2: แต่ถ้าจะโทรหาผมก็คือ8โมงเช้าแล้วไม่เกิน5โมงเย็นนะครับเวลาไลน์มาถามเนี่ยถ้าท่านรีบร้อนนะครับท่านไลน์เสร็จแล้วท่านต้องโทรมาบอกผมด้วยเนาะว่าท่านไลน์มาแล้วเพราะว่าผมเองจะไม่ค่อยมีเวลาเปิดไลน
1: ์
2: ทางผมเยอะนะครับอย่างเงี้ยบางทีก็จะไม่ได้ตอบเร็วนะครับถ้าท่านโทรมาเตือนอีกทีแล้วกันครับผม
1: อาจารย์ก็จะเปิดไลน์ตอนดึกๆหน่อยใช่ไหมคะ
2: ทุ่มหนึ่งกับตีสามครับ
0: นะคะช่วงก่อนนอนกับช่วงหลังจากตื่นนอนแล้วตอนเช้าอาจารย์ตื่นแต่เช้านะคะได้มาอ่านด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค
1: ่ะพี่กบหน้าไปนะวันที่15 16สิงหาแต่งผ้าไทยไปเที่ยวงาน
0: นี่แหละค่ะประเด็นก็คือผ้าไทยมีแต่ไม่รู้ว่า
1: จะใส่ได้หรือเปล่า
0: เอาตัวเองเข้าไปใส่ในผ้าไทยได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปหาดู
1: เป็นชุดตั้งแต่กี่ปีแล้วก่อน
0: หลายปีแล้วนะแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยใครไม่มีผ้าไทยไม่เป็นไรไปที่นั่นเนี่ยมีผ้าไทยมาจำหน่ายมากมายเลย
1: แล้วก็ไปหาซื้อที่นั่นเลยนะคะแล้วก็แต่งที่นั่นเลย
0: ถ่ายภาพสวยๆเพราะว่าจุดเช็คอินมีเยอะมากนะคะ คาเฟ่ก็สวยด้วยค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้ทั่วทิศถิ่นไทยหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานค่ะลาท่านผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
1: นายกรัฐมนตรีหารือเต็มคณะร่วมกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเดินหน้าความร่วมมือไทยเมียนมาในทุกมิติโดยเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์รับฟังเสียงประชาชนผลักดันกองทุนหมู่บ้านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus เสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนอย่างยั่งยืน
7: นางสุขสำรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านที่หอประชุมอำเภอไผ่สาลีอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และการดำเนินงานโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากสมาชิกกองทุนและประชาชนเพื่อนำไปพัฒนานโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยมีประชาชนในพื้นที่และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเข้าร่วมจำนวนมากการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจัดทำเอกสารโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งและโครงการ SML Plus พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลปัญหาของสมาชิกกองทุนเพื่อร่วมหารือแนวทางแก้ไขให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังได้ฝากถึงกรรมการกองทุนที่อาจยังไม่เข้าใจในรายละเอียดของโครงการโดยจะขอความร่วมมือจากในอำเภอพัฒนาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยสร้างความเข้าใจต่อไปเพชรไทยเกิดโชติ สวท.นครสวรรค์รายงาน
1: เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่กว่า10ล้าน1แสนคนสูงสุดเป็นประวัติการณ์สำนักงานสถิติแห่งชาติของเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานอยู่เกือบ10ล้าน1แสน30,000คนซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าจากเมื่อ10ปีก่อนและยังถือเป็นครั้งแรกที่เกาหลีใต้มีผู้สูงอายุที่ยังทำงานเกินกว่า10ล้านคนนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลเมื่อปี2548ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้สูงอายุในเกาหลีใต้จำนวนมากต้องการเลื่อนอายุเกษียณเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพและการที่สังคมสูงวัยขยายตัวอย่างรวดเร็วทางนี้ข้อมูลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีประชากรอยู่ระหว่าง 55-79 ปีอยู่ที่ประมาณ17ล้านคนเพิ่มขึ้นราว 570,000 คนจากปีที่แล้วในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุที่ยังมีความต้องการทำงานมากถึง 11,780,000 คนหรือร้อยละ 69.2 ของจำนวนผู้สูงอายุทั้งหมดส่งผลให้อายุเกษียณเฉลี่ยของเกาหลีใต้เพิ่มเป็น73ปี6เดือนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: สวท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
9: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
10: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแล้งแล้วจริงๆเนี่ย
11: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
10: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล้างถ้วยล้างชามล้างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
11: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
10: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
11: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
10: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
11: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี้ไปด้วยกันได
10: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด้อ
12: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมททีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
13: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
14: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเลยมั้งนี
13: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
14: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
13: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
14: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับ

น้ำมันไฟฟ้าน้ำประปาควรประหยัดกันไว้เพื่อขจัดความเดือดร้อนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์สำหรับช่วงบ่ายมีรายการดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการชันจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 15 นาฬิกา 35 นาทีช่วงรายการบุรีรัมย์เซาแอง 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นจะเป็นรายการเช็คอินที่อีสานใต้สวทยโสธร 16 นาฬิกา 30 นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและท่านจะได้รับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่นเวลา 18 นาฬิกา 25 นาทีเป็นรายการตีคล้องร้องข่าวต่อด้วยรายการอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 40 นาทีเป็นรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 19 นาฬิกา 30 นาทีช่วงรายการแวดวงกีฬา 20 นาฬิกาถ่ายทอดข่าว 20 นาฬิกา 30 นาทีช่วงเวลารายการสารวรรณกรรม 21 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรายการสีสันวรรณกรรม 22 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการสุขภาพดีวิถีไทย 23 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและรายการธรรมะก่อนนอนเวลา 24 นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้ฤทธิชัยโคตรประโคนรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและทำการควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธน้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้ 14 นาฬิกา 15 นาทีต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันค่ะในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนขึ้นมาได้กับ FM 101จุดท่ามีการเฮิร์ตติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะก่อนจะไปติดตามข่าวสารในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันก่อนนะคะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 ไม่เคยได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีแบบเพลงจากทางรายการให้ได้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะรูดีหงสากุลรับหน้าที่บริการมาติดตามข่าวสารจากกองทัพก็มีการโต้แย้งรายงานของผู้แทนพิเศษ UN ยืนยันกัมพูชาเป็นฝ่ายเริ่มความขัดแย้งนะคะและข้อมูลที่นำเสนอหลายประเด็นค่ะเป็นข้อมูลบิดเบือนหวังให้ UN แนะนำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางแล้วก็ผ่านการตรวจสอบจากรอบด้านนะคะซึ่งทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบกก็ชี้แจงถึงกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับแถลงการณ์สิ้นสุดภารกิจของนายทอมแอนดรูนะคะผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชานะคะซึ่งก็เป็นการกล่าวพาดพิงถึงประเทศไทยค่ะโดยโฆษกกองทัพบกก็ได้มีการเน้นย้ำถึงข้อเท็จจริงในประเด็นต่างๆว่าไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มต้นความขัดแย้งนะคะแต่ว่าฝ่ายกัมพูชาที่สร้างความขัดแย้งในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะการใช้อาวุธและกำลังทหารละเมิดอธิปไตยของไทยค่ะส่วนประเด็นตัวเลขนะคะผู้พลัดถิ่นที่กัมพูชาพยายามให้ข้อมูลว่ามีมากถึง 650,000 คนนั้นนะคะเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงเลยค่ะซึ่งในความเป็นจริงค่ะตัวจำนวนตัวเลขดังกล่าวนะคะเป็นตัวเลขจำนวนประชากรกัมพูชาที่มีการย้ายเข้าสู่แหล่งพำนักชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ในบริเวณพื้นที่สู้รบส่วนประชาชนกัมพูชาที่จะไม่สามารถกลับเข้าพำนักแหล่งพำนักเดิมได้เนี่ยหากพิจารณาตามข้อเท็จจริงแล้วนะคะก็จะมีจำนวนเพียงประมาณ 4,690 คนเท่านั้นค่ะซึ่งก็เป็นประชาชนที่ก่อนการสู้รบนั้นเคยอาศัยอยู่ใน3พื้นที่นะคะได้แก่พื้นที่บ้านหนองจาน500หลังคาเรือนค่ะจำนวน 1,040 คนพื้นที่บ้านหนูยากพื้นที่บ้านหนองยากแก้ว60หลังคาเรือนจำนวน150คนนะคะแล้วก็พื้นที่บ้านครองแผงนะคะ389ครัวเรือนจำนวน 3,500 คนเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งเลยค่ะก็คือประชาชนชาวกัมพูชาที่รุกรามเข้ามาตั้งบ้านเรือนและชุมชนในเขตอธิปไตยของไทยแต่เคลื่อนตัวผิดกฎหมายนะมานานแล้วค่ะกว่า40ปีโดยมีรัฐบาลกัมพูชาเป็นผู้ให้การสนับสนุนและตลอดเวลาที่ผ่านมาฝ่ายไทยก็พยายามที่จะใช้กลไก MOU 43และกฎหมายของฝ่ายปกครองเข้าแก้ไขปัญหาแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายกัมพูชามาโดยตลอดนะคะซึ่งทั้งท่านโฆษกกองทัพบกก็เลยย้ำว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่กัมพูชาจะต้องยอมรับปัญหาแล้วหันมาดูแลประชาชนของตนเองอย่างจริงจังค่ะแทนที่การสื่อสารต่อสังคมโลกในขณะที่มันบิดเบือนเพื่อหวังสร้างผลกระทบและภาพลักษณ์ของไทยนะคะโดยใช้ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเครื่องมือพร้อมกันนี้นะคะกองทัพบกเนี่ยคาดหวังนะให้กลไกพิเศษของสหประชาชาติหรือว่า UN นั้นนำเสนอข้อมูลที่เป็นกลางแล้วก็ผ่านการตรวจสอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายอย่างรอบด้านค่ะไม่ใช่นำเสนอข้อมูลที่มาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียวค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อจากกระทรวงสาธารณสุขก็จะได้มีการเผยนะความคืบหน้าในเรื่องการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลแอปหมอพร้อมนะคะล่าสุดบอกว่ามี 16,350 คำร้องยกกรณีจังหวัดนครปฐมแล้วก็โรงพยาบาลบางปะอินเพราะความผิดพลาดในการบันทึกและการสื่อสารค่ะเร่งทวนนะคะสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงผู้ร้องค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็มีการเปิดเผยความคืบหน้านะคะการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบหมอพร้อมว่าภายหลังมีข้อสั่งการถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดให้เร่งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลบริการสุขภาพที่ได้รับแจ้งว่าในระบบหมอพร้อมแสดงผลไม่ถูกต้องแล้วก็ให้รายงานความคืบหน้าทุกสัปดาห์นะคะข้อมูลล่าสุดค่ะณวันที่4สิงหาคม2519ได้รับคำร้องเรียนจากประวัติการรักษาจาก12เขตสุขภาพรวมแล้วก็ 16,350 คำร้องนะคะผู้ร้องประมาณ 7,000 คนค่ะโดยเป็นการร้องเรียนผ่านหมอพร้อม 16,346 คำร้องนะคะแล้วก็ผ่านหน่วยงาน4คำร้องค่ะคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลของโรงพยาบาลและหน่วยงานได้ตรวจสอบข้อมูลลงบันทึกคำชี้แจงแล้วก็รายงานผลการตรวจสอบแล้วเสร็จนะคะ 4,000
890คำร้องหรือร้อยละ 29.9 นะคะสำหรับประเด็นที่รายงานนะตัวอย่างข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งมีผู้ร้องเรียนรวมแล้วก็736คำร้องเป็นกรณีโรงพยาบาล158คำร้องแล้วก็รพสต578คำร้องนะคะมีการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลแล้ว665คำร้องค่ะหรือว่าร้อยละ 90.35 พบเลยค่ะว่าสาเหตุเกิดจากการให้บริการคัดกรองโรคเชิงรุกนอกสถานที่และบันทึกข้อมูลภายหลังนะคะคัดกรองสุขภาพในพื้นที่โดยอสมนะแล้วส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่บันทึกภายหลังซึ่งอาจจะไม่ได้สื่อสารกับผู้รับบริการให้ทราบขั้นตอนที่ครบถ้วนนะคะหน่วยงานให้บริการจริงแต่บันทึกรหัสการให้บริการผิดพลาดค่ะทั้งนี้นะยังไม่พบการบันทึกข้อมูลที่สัมพันธ์กับการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใดนะคะซึ่งก็จะมีการทวนสอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลพร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้ร้องทราบนะคะส่วนโรงพยาบาลบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับคำร้องเรียน3คำร้องค่ะได้ทำการตรวจสอบข้อมูลจากทั้งระบบหมอพร้อมประวัติสุขภาพส่วนบุคคลอิเล็กทรอนิกส์เวชทะเบียนการรักษาของโรงพยาบาลบุคลากรผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการที่ร้องเรียนนะคะพบเลยค่ะกรณีที่1เป็นการให้บริการตรวจโควิด19ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงโดยวิธีRT-CPR แล้วก็มีการรายงานผลตรวจไม่ตรงมีการรายงานผลตรวจไม่พบเชื้อโดยโรงพยาบาลบางปะอินเมื่อวันที่20เมื่อปีพ.ศ.2564นะคะซึ่งกรณีที่2ค่ะเป็นการบันทึกของโรงพยาบาลว่ารับบริการออกใบนัดฉีดวัคซีนโควิด-19 และกรณีที่3ตรวจสอบพบว่ามีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกที่โรงพยาบาลบางปะอินเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะแล้วก็ลงข้อมูลถูกต้องทางโรงพยาบาลก็ได้มีการแจ้งกับผู้ร้องทั้ง3รายทราบแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะได้มีการกำชับทุกพื้นที่นะสื่อสารถึงประชาชนให้ตรวจสอบข้อมูลสุขภาพของตนเองหากพบข้อมูลผิดพลาดสามารถรายงานผ่านระบบหมอพร้อมเพื่อตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องนะคะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันนะคะกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเหมือนคลื่นมาได้กับ FM 101.5 มีการได้ติดตามทาง Facebook สวทบุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ได้ติดตามรับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการตามข่าวสารที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการแสดงวิสัยทัศน์นะคะที่สำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกค่ะในรอบ17ปีชี้3แนวทางนำอาเซียนสู่อนาคตที่เข้มแข็งร่วมกันนะคะซึ่งท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้มีการกล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนนะคะที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งก็ถือว่ามีคณะผู้แทนถาวรประจำสำนักเลขาธิการอาเซียนแล้วก็นักการทูตที่สนใจเข้าร่วมกว่าร้อยประเทศค่ะท่านนายกก็ได้มีการแสดงได้มีการเสนอนะ3แนวทางสำคัญค่ะเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือความท้าทายของโลกรักษาบทบาทนำนะคะของภูมิภาคแล้วก็สร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนค่ะได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งค่ะการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนแล้วก็การทำให้อาเซียนมีความหมายต่อชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งท่านนายกก็ย้ำเลยว่าโลกปัจจุบันค่ะกำลังเผชิญความท้าทายที่เชื่อมโยงกันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็ความมั่นคงค่ะจึงไม่อาจที่จะแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะโดยความท้าทายระดับภูมิภาคจำเป็นนะคะที่ต้องอาศัยคำตอบในระดับภูมิภาคค่ะแนวทางแรกนะคะการเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมที่เข้มแข็งนะคะท่านนายกก็เลยเห็นว่าในโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นความเป็นเอกภาพแล้วก็ความเป็นแกนกลางของอาเซียนยิ่งมีความสำคัญค่ะหลักฉันทามติและหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในยังคงเป็นรากฐานสำคัญนะคะแล้วก็ควรนำมาใช้นะคะอย่างยืดหยุ่นแล้วก็เหมาะสมเพื่อให้อาเซียนรักษาความเป็นหนึ่งเดียวพร้อมสามารถดำเนินการต่อสถานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลค่ะแนวทางที่2นะคะการสร้างภูมิคุ้มกันและความพร้อมรับความผันผวนนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าอาเซียนต้องไม่รอให้เกิดวิกฤตแล้วจึงแก้ไขนะคะแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมล่วงหน้าด้วยเสริมความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานพลังงานและอาหารค่ะรวมถึงเร่งการเชื่อมโยงด้านดิจิทัลและพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีนะคะขณะเดียวกันควรขยายความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจขนาดกลางและประเทศในกลุ่มโลกใต้นะคะเพื่อเพิ่มทางเลือกลดการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งและรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์ของภูมิภาคนะคะและทั้งที่3ค่ะการทำให้อาเซียนมีความหมายต่อประชาชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งนายกท่านนายกก็เน้นเลยว่าความสำคัญของอาเซียนต้องวัดจากผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสนะคะทั้งความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานการละเมิดอารยกรรมและภัยคุกคามข้ามพรมแดนการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะตลอดจนการพัฒนาทักษะให้คนรุ่นใหม่พร้อมรับเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นนะคะอาเซียนต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันและกลไกการทำงานเพื่อให้การตัดสินใจของผู้นำสามารถนำไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริงนะคะซึ่งนายกก็บอกเลยว่าอาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยร่วมก่อตั้งนับตั้งแต่การลงนามปฏิญญากรุงเทพเมื่อ59ปีก่อนค่ะซึ่งช่วยเปลี่ยนภูมิภาคให้เคยเต็มไปด้วยความขัดแย้งให้ก้าวสู่ประชาคมที่ยึดมั่นในกฎกติกาความร่วมมือและการกระจายค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะประเทศไทยมีบทบาทสำคัญค่ะในการพัฒนาอาเซียนหลายช่วงเวลานะคะทั้งการผลักดันเขตการค้าเสรีอาเซียนหรืออาฟตาการตั้งเวทีภูมิภาคอาเซียนนะคะหรือว่า ARF นะคะแล้วก็การวางรากฐานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งการกล่าวถ้อยแถลงครั้งนี้นะก็ยังเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของท่านนายกรัฐมนตรีไทยนะณสำนักงานเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบ17ปีค่ะนับตั้งแต่ปี2552นะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับข่าวนี้ค่ะที่ทางรัฐบาลได้มีการ
เปิดนะรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปค่ะถึง30กันยายนนี้นะคะเด่นหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนะคะซึ่งเรื่องนี้นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยว่ารัฐบาลก็เดินหน้ากับเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนค่ะผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือว่าโซลาร์รูฟท็อปนะคะแล้วก็การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศนะคะทั้งนี้ค่ะการไฟฟ้านครหลวงหรือว่ากฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.นะคะก็ได้มีการเปิดรับเนี่ยขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างเช่นแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็อินเวอร์เตอร์นะคะตั้งแต่วันที่3สิงหาคมจนถึงวันที่30กันยายน2559ค่ะโดยผู้ประกอบการต้องมีคุณสมบัติและก็มาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดนะคะขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลเช่น IEC และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่ามอกค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่ารัฐบาลยังอยู่ระหว่างดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการติดตั้งนะคะในการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบในการจัดสการวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ค่ะจะมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกนะคะเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างรูปธรรมค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญและก็ความปลอดภัยของประชาชนควบคู่กับการส่งเสริมพลังงานสะอาดผู้ประกอบการวิศวกรช่างติดตั้งแล้วก็อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องผ่านมาตรฐานที่กำหนดนะคะเพื่อให้ประชาชนได้รับระบบที่มีคุณภาพนะคะปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็มีอายุใช้งานนะคะยาวนานไม่น้อยกว่า20ปีนะคะโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะร่วมกันค่ะกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งแล้วก็การให้บริการหลังการขายเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการนะคะที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับเนี่ยมาในเรื่องของการได้รับตรวจสอบด้านความปลอดภัยแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะคะท่านนี้ค่ะผู้ประกอบการที่สนใจนะขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อนะการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center ค่ะโทร1130หรือว่าPEA Call Center นะคะโทร1129โดยรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่าการยกระดับมาตรฐานติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นนะให้ประชาชนแล้วก็ลดค่าในเรื่องของลดภาระค่าไฟฟ้าในสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดแล้วก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวค่ะนี่เป็นราวข่าวสารในช่วงนี้ที่มาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสธ.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มีการเลือกติดตามทางเฟซบุ๊กสธ.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้ฟังกันนะคะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการมาติดตามข่าวสารที่ทางกระทรวงคมนาคมก็ติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์นะคะร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมเร่งอุดช่องว่างแล้วก็เตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพโทรแอบอ้างย้ำชัดนะคะข้อมูลนำไปทำธุรกรรมไม่ได้นะคะซึ่งเรื่องนี้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะผู้ช่วยผู้ว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์นะที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเซิร์ชนะคะจากสำนักงานข้าราชการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอท.หรือว่าตำรวจไซเบอร์นะเข้าร่วมรายงานความคืบหน้าค่ะทั้งนี้นะคะจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบร่องรอยการพบร่องรอยและเบาะแสการกระทำความผิดแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงโดยทีมไทยเซิร์ชเข้ามาประจำการนะคะที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อร่วมกันในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็พิสูจน์หลักฐานทางเทคนิคด้วยกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลอย่างเป็นระบบค่ะอย่างไรก็ตามนะขณะนี้กรมการขนส่งทางบกก็ได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พร้อมในความสะดวกให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ค่ะยังได้มีการสั่งการให้ยกระดับการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ความถี่มากขึ้นนะคะรวมถึงให้เร่งจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุในอนาคตเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีโดยด่วนค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะกรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงานนะคะยืนยันเลยว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นแม้จะเป็นข้อมูลจริงแต่ก็เป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานที่ไม่สามารถนำไปใช้ในการทำธุรกรรมอื่นได้นะแล้วก็ขอเตือนนะว่าผู้ที่นำข้อมูลดังกล่าวนั้นไปเผยแพร่ต่อนะคะจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะติดตามข่าวสุดท้ายกันกับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีการสั่งการกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็เร่งตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยรั่วไหลนะลงในระบบออนไลน์นะคะโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยถึงกรณีที่มีการในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีทั้งข้าราชการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะถูกนำไปเผยแพร่นะคะในโลกออนไลน์ระบุเลยว่าขนาดเนี้ยได้สั่งการให้ทางกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนแอคกรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.นะคะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะทั้งนี้ค่ะประเด็นต้นทางของข้อมูลนะคะการนำไปใช้ในทางไม่ชอบรวมถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงภาพนะคะซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันแล้วว่าการตรวจสอบเป็นไปตามกระบวนการไม่ได้เป็นการพูดเพื่อปกป้องผู้ใดนะคะแต่เนื่องจากปัจจุบันนะคะมีเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงอยากให้ประชาชนวิเคราะห์และไตร่ตรองข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบคอบส่วนประเด็นการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA รวมถึงการสืบหาหน่วยงานต้นทางที่ข้อมูลรั่วไหลนั้นอยู่ระหว่างการวิเคราะห์และรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปการที่เรื่องราวข่าวสารทั้งหมดในการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะทางนี้ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณแฟนทุกท่านในทุกช่องทางนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันเรวดีคงสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาพิจารณาพบใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจสอบหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.เร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: นิติวิทยาศาสตร์เปิดผลชันสูตรหลุนโซโล่เบื้องต้นชี้หัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตัดประเด็นสารพิษผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยผลการชันสูตรศพนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือหลุนโซโล่ภายหลังนำร่างกลับประเทศไทยโดยได้รับความยินยอมจากญาติให้เปิดเผยข้อมูลว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวอย่างไรก็ตามยังต้องตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อและพันธุกรรมเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ของภาวะไหลตายพร้อมทั้งไม่ตัดประเด็นการได้รับสารพิษหรือสารเคมีโดยกระทรวงยุติธรรมจะประสานทางการประเทศจอร์เจียเพื่อขอผลการตรวจเพิ่มเติมทั้งนี้ใบมรณบัตรจากประเทศจอร์เจียยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตอย่างเป็นทางการตำรวจและปปส.ภาค9สกัดยาบ้าซุกกระป๋องเงาะแปรรูปเตรียมส่งชายแดนใต้
5: เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ตรวจยึดยาบ้าที่ซุกซ่อนในกระป๋องเงาะแปรรูปภายในบรรจุ4กล่องหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งเอกชนไปยังพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเมื่อช่วงเช้าวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาและใช้เครื่องเอ็กซเรย์ตรวจพบสิ่งผิดปกติภายในกล่องพัสดุจากการเปิดตรวจสอบพบเงาะกระป๋องในน้ำเชื่อมจำนวน67กระป๋องภายในแต่ละกระป๋องถูกซุกซ่อนยาบ้าไว้กระป๋องละ2มัดมัดละ 2,000 เม็ดรวมยาบ้าทั้งหมด 268,000 เม็ดเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางก่อนขยายผลติดตามการจับกุมผู้รับพัสดุได้2รายในพื้นที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลติดตามผู้ส่งพัสดุต้นทางและผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1 + 1 เท่ากับเท่าไหร
4: ่เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2 + 2 เท่ากับเท่าไหร
4: ่4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกครับเท่ากับเท่าไหร่
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเชยอีกแล้วดื่มบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอชวนทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: วท.บุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่อุ๊ยกดครั้งเดียวได้ทั้ง 10,000 บาทเลยเหรอเอ๊ะหรือว่าจะหลอกให้เรากดนะแต่ลองกดดูดีกว่าได้ตั้ง 10,000 บาทลองกดแค่ครั้งเดียวเอง
3: อย่านะคะอย่ากดลิงก์ที่ล่อใจเด็ดขาดมิจฉาชีพกำลังรอแฮกข้อมูลคุณอยู่ไม่กดลิงก์ไม่สแกนไม่รับสายเบอร์แปลกรู้ว่าเขาหลอกอย่าเต็มใจให้หลอกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์
4: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: Flynn
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบุรีรัมย์สระแองค่ะนำเรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์พบเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงเวลา 3:30 ถึง 4:00 นนะคะอยู่กับดิฉันพิมพากาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะนำเรื่องราวข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะงานบุญงานประเพณีต่างๆแล้วก็กิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มาฝากกันนะคะวันนี้นะคะทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่ติดตามเราฟังกันอยู่นะทุกๆช่องทางเลยด้วยนะคะป้าบรรเทาสำราญใจนะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้เราฟังอยู่ทางชุมชนโคกระเวียงเหมือนเดิมนะจ๊ะตอนเช้านี่ฟังอยู่ที่วัดอินเนาะป้าบรรเทาเนาะบ่ายๆมาฟังอยู่ที่ชุมชนโคกระเวียงนะคะก็อยู่ที่ไหนก็ฟังได้นะสะดวกสบายกว่าเดิมไม่จำเป็นต้องหอบหิ้ววิทยุนะคะไปไหนมาไหนและทุกวันนี้เนี่ยแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวก็สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้แล้วนะคะวันนี้มีงานดีๆจะมาเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวกันนะคะไปชมกิจกรรมที่ต้องบอกว่ามันเป็นงานสำคัญอีกงานหนึ่งเลยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสดีๆมากๆเลยที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราจัดขึ้นเปิดโอกาสให้พี่น้องเราเนี่ยได้ไปชมนะคะแล้วก็ไปดูในเรื่องของการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะคุณผู้ฟังตอนเช้าไปวัดเนาะบ่ายโมงก็กลับมาที่บ้านนะจ๊ะมีวิทยุ3เครื่องเลยนะที่บ้านเนี่ยโอ้โหเอามาแบ่งบ้างนะป้าบรรเทาที่บ้านไม่มีวิทยุฟังเลยที่บ้านเนี่ยนะคะคุณแม่บุญเรียนที่รักสวัสดียามบ่ายนะจ๊ะมาแต่เช้าเพิ่งมามีแดดออกอ๋อนะคะอยู่มาทั้งวันนะเพิ่งจะมีแดดออกไว้อย่างนั้นนะคะทักทายป้าลำดวนอุตตปาด้วยนะคะติดตามรับฟังอยู่ทางเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะสวัสดียามบ่ายด้วยนะคะฟ้ามืดครึ้มนะแต่ว่าฝนไม่ตกนะทางคูเมืองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับฟังนะป้าบรรเทาว่าเครื่องละ500บาทก็มี700ก็มีนะวิทยุทรานซิสเตอร์นะคะแต่ว่าต้องใส่ฐานด้วยนะสิเนี่ยนะคะเวลาคนแก่ที่บ้านเนี่ยก็จะชอบฟังวิทยุกันเนาะแต่บางทีพอวิทยุหมดฐานแล้วต้องวิ่งหาซื้ออีกแล้วบางทีอยู่บ้านคนเดียวซื้อไม่ได้ก็หาลูกหลานก็ไม่เจอนะคนแก่คนเฒ่าหลายท่านเวลากลับไปบ้านก็บ่นนะวิทยุยายหมดฐานอีกแล้วนะคะยังไม่ได้ไปซื้อว่าอย่างนั้นนะไม่เหมือนโทรศัพท์เนาะให้แต่มีแบตเตอรี่นี่เปิดฟังตรงไหนก็ได้แต่ว่าบางทีสำหรับผู้สูงอายุก็อาจจะไม่สะดวกนะคะไม่เป็นไรเราก็ฟังวิทยุต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้าเราไม่ฟังเลยเดี๋ยวเขาจะขายไม่ได้นะนะคะวันนี้มาเชิญชวนไปเที่ยวงานดีๆกันสักหน่อยคุณผู้ฟังคะกิจกรรมดีๆนะคะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ใกล้ๆเรานี่เองคุณผู้ฟังเดินข้ามถนนไปก็ถึงแล้วนะคะวันนี้จะมาเชิญชวนไปเที่ยวงานกันใกล้จะถึงแล้วเนาะสัปดาห์หน้านี้นะคะทักทายคุณลุงอเนกพริกไทยด้วยนะจ๊ะรับฟังอยู่ทางสุราษฎร์ธานีบอกว่าอากาศร้อนมากๆเลยนะที่ภาคใต้นะคะวันนี้จะมาเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปเที่ยวกิจกรรมไม่ใช่ไปเที่ยวสิไปชมเนาะไปชมนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรตินะคะคุณผู้ฟังซึ่งจัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังค่ะเป็นงานดีๆอีกงานหนึ่งเลยที่อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านนะคะซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งก็ฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะคะคณาจารย์บุคลากรนักศึกษาแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปผู้ที่สนใจร่วมงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาติเชิญชวนไปชมนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติค่ะซึ่งเปิดในวันอังคารที่11สิงหาคม2569เวลา 15:00 นณห้องประชุมศิวาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งนิทรรศการจัดแสดงนะคะระหว่างวันที่11สิงหาคมถึง11กันยายน2569ช่วงเวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ณอาคารศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็ สำหรับงานนี้นะคะก็เป็นงานนิทรรศการผลงานศิลปกรรมที่จะสื่อถึงพระราชกรณียกิจนะคะแล้วก็พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกกันไปนะคะเปิดให้ชมได้ตั้งแต่11สิงหาคมถึง11กันยายน2569ที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ยังมีผลงานที่ให้ชมนะคะก็จะเป็นผลงานปฏิมากรรมฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาหรือว่าพระองค์พานะคะนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็ผลงานศิลปินร่วมแสดงผลงานศิลปะ39ผลงานด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็เชิญชวนนะคะการจัดงานในครั้งนี้นะคะกับงานสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีก็เพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็งานวันแม่แห่งชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูในส่วนของกำหนดการสักหน่อยนะคะคุณผู้ฟังว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกำหนดการอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในวันเปิดงานนะคะคุณผู้ฟังวันที่11สิงหาคมนะคะก็จะจัดพิธีเปิดอยู่ที่หอประชุมมาลินีจุฑโฑปมาและห้องประชุมศิวาลัยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งก็จะมีพิธีถวายราชสักการะที่หอประชุมมาลินีจุฑโฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ช่วงเวลา 8:00 นนะคะก็จะเป็นงานของผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนักศึกษานะคะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ผู้มีเกียรติพร้อมกันนะคะที่ห้องประชุมมาลินีจุฑโฑปมาหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์นะคะแล้วก็พิธีอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะตามลำดับนะคะแล้วก็จะมีการมอบประกาศนียบัตรขออภัยค่ะพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นประจำปี2569ด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วง10โมงเช้านะคะคุณผู้ฟังค่ะจะมีพิธีเปิดการแสดงโขนณหอประชุมมาลินีจุฑโฑปมามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์เลยที่อยากจะเชิญชวนไปนะคะซึ่งก็ช่วงเวลา10นาฬิกาเนี่ยจะเป็นการเปิดการแสดงโขนนะคุณผู้ฟังซึ่งลำดับแรกเลยเนี่ยก็จะมีการยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีการเปิดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามาวตารนะคะโครงการเผยแพร่โขนทั่วทิศแผ่นดินไทยประจำปีงบประมาณ2569สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมภายใต้โครงการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีนะคะซึ่งก็เดี๋ยวดูว่าประธานภายในงานจะเป็นท่านใดนะคะอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดรามาวตารนะคะให้ได้ชมกันนะคะไปจนถึงเวลา12นาฬิกานะคะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นนะคะช่วงเวลา15นาฬิกาค่ะจะเป็นพิธีเปิดโครงการขออภัยค่ะจะเป็นพิธีเปิดนิทรรศการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีที่ห้องประชุมศิวาลัยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ค่ะซึ่งก็จะมีประธานในพิธีนะคะแล้วก็อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กล่าวรายงานนะคะแล้วก็กล่าวเปิดนิทรรศการค่ะประธานจะกล่าวเปิดนิทรรศการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีชมการแสดงหมอลำกลอนโดยแม่คำหมื่นประสาททองนะคะหมอลำกลอนอาวุโสค่ะชมนิทรรศการสิริศิลป์ใต้ร่มพระบารมีที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนิทรรศการพระราชประวัติพระบรม มราชชนนีพันปีหลวงและผลงานศิลปกรรมเทิดพระเกียรติโดยกลุ่มทัศนศิลป์ร่วมสมัยบุรีรัมย์และศิลปินรับเชิญชมนิทรรศการประติมากรรมฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะชมนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมพร้อมการจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8รูปแบบและกิจกรรมส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและชุดไทยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และชมนิทรรศการการแต่งชุดไทยภายใต้กิจกรรมภูมิใจแต่งภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหลังจากนั้น15:45 น.นะคะพิธีเปิดศูนย์นวัตกรรมและภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่ศูนย์นวัตกรรมและภูมิปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เยี่ยมชมนิทรรศการณห้องณอะไรนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเรือนดูก่อนนะคะเรือนนวัตศิลป์ภูมิปัญญาแล้วก็เรือนภูมิภูษามหาราชินีนาถนะคะหลังจากนั้นช่วงเวลา 16:00 น.ก็จะเป็นพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานนะคะแล้วก็กิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและเยี่ยมชมนิทรรศการนะคะซึ่งก็ทางด้านของประธานแล้วก็แขกผู้มีเกียรติก็จะได้เดินชมงานกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะก็กิจกรรมหลังจากนั้นนะคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 16:30 น.ก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเป็นไฮไลท์อีกเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังคะกับการเดินแบบผ้าไหมโดยนางแบบนายแบบกิติมศักดิ์และชมรมแม่หญิงจังหวัดบุรีรัมย์ที่บริเวณลานด้านหน้าศูนย์เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานนะคะหลังจากนั้นก็ชมการแสดงกันตรึมพื้นบ้านโดยทองเอกเมืองบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็การแสดงอาหารพื้นบ้านเมนูอีสานใต้ที่บริเวณด้านหน้าศูนย์เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานนะคะโดยใช้เงินพดด้วงนะคะโอ้น่าจะตื่นเต้นพอสมควรเลยนะใช้เงินพดด้วงในการซื้อสินค้านะนิทรรศการมีนิทรรศการแพทย์แผนไทยให้ได้ชมค่ะแล้วก็ไปใช้บริการกันนะคะสาธิตการนวดแผนไทยโดยโอลานนวดไทยที่บริเวณใต้ศูนย์เรียนรู้มรดกภูมิปัญญาเรือนอีสานนะคะซึ่งก็อันนี้กิจกรรมในวันที่10ช่วงวันที่11สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็สำหรับท่านใดที่อยากจะเดินดูในเรื่องของซื้อของขายต่างก็น่าจะมีนะคะจัดให้เราเนี่ยได้ไปเดินชมนะคะแล้วก็ไปอุดหนุนกันด้วยนะคะก็เชิญชวนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมนะคะไปดูโขนหรือว่าไปร่วมสนับสนุนนะคะภายในการจัดกิจกรรมต่างๆก็ไปกันได้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นั่นเองค่ะอ่ะพูดกันไปเยอะและเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวดู Facebook Live ก่อนนะมีท่านใดแนะนำผลงานเพลงกันมาไหมนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะเผื่อมีท่านใดแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามานะคะจะได้จัดให้เนาะทักทายแม่ปูนคงสืบชาติด้วยนะคะสวัสดียามเย็นนะคะนะป้าบรรเทาป้าบรรเทาชุมแพชุมพลชุมพวงของลูกแพรใหม่ไทยอุไรพรนะคะอ่ะเดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก่อนนะชื่อเพลงป้าบรรเทาหามาแต่ละทีนี่มีแต่ชื่อเพลงแปลกๆเลยนะคะคุณผู้ฟังนะเพลงอะไรนะชุมแพนะคะชุมแพชุมพลชุมพวงใช่ไหมคะของใหม่ไทยเนาะอ่ะเดี๋ยวจัดให้หนึ่งผลงานเพลงนะคะหลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อค่ะ

หนึ่งผลงานเพลงค่ะแนะนำกันเข้ามาจากป้าวันเทาสำราญใจนะคะจัดให้ได้ฟังกันช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้เนาะพอให้หายง่วงนะคะจัดให้ได้ฟังกันนะคะป้าวันเทาบอกว่าเพลงนี้ดังมากๆเลยสมัย20ปีที่แล้วนะหนูเพิ่งจะ10กว่าขวบนะแต่ก็พอจะคุ้นๆอยู่บ้างนะคะหลายท่านบอกว่าก็เกิดทันอยู่หลายท่านก็แฟนรายการของเราก็บอกว่าฟังอยู่นะส่วนใหญ่ก็ฟังเพลงเก่าๆกันนะคะก็จัดให้เนาะช่วงนี้ 15:51 นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องราวของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันต่อกันแล้วกันนะคะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆนะคะที่จะมาฝากนะคะมาเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะมาดูนะเดี๋ยวดูกิจกรรมการท่องเที่ยวกันสักหน่อยเนาะเมื่อวานนี้เราเชิญชวนไปแล้วเนาะกับงานของดีวิถีนางรองนะคะงานของดีอำเภอนางรองเนาะอันนี้เราพูดไปแล้วเมื่อวานนี้นะดูก่อนนะมีกิจกรรมอะไรดีๆอีกบ้างนะคะจริงๆงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีค่อนข้างเยอะเลยแหละคุณผู้ฟังบางทีเราก็อาจจะพูดไปไม่ทั่วถึงหรือว่าอาจจะไม่ได้พูดทุกๆงานก็ต้องขออภัยแต่สำหรับพื้นที่ใดที่มีกิจกรรมดีๆอยากจะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ส่งมาเลยนะส่งมาให้เลยที่เพจของสวทบุรีรัมย์ของเราเดี๋ยวเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีกหนึ่งช่องทางนะส่งมาให้เราเนี่ยได้เห็นเนาะจะได้รู้นะคะกิจกรรมต่างๆก็จะได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นั่นเองนะคะมาดูงานจากทางอบจ.หน่อยแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเชิญชวนวงดนตรีรุ่นใหม่นะคะร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่บนเวทีแห่งความฝันค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นเวทีการประกวดดนตรีสากลที่เปิดกว้างที่สุดมันที่สุดแล้วก็คูลที่สุดในบุรีรัมย์นะคะเราไม่ได้ต้องการแค่วงที่เล่นเป๊ะค่ะแต่ว่าเราต้องการความฝันความสดแล้วก็พลังนะคะของคนรุ่นใหม่ที่จะมาร่วมกันปลูกเมืองนี้ให้กระหึ่มค่ะไม่ต้องมีดีกรีไม่ต้องมีชื่อเสียงนะคะขอแค่มือจับเครื่องดนตรีพร้อมกันแล้วก็ขึ้นมาสร้างโชว์ที่ดีที่สุด15นาทีบนเวทีโดมเทศบาลนครบุรีรัมย์นะคะในช่วงวันที่22ถึง23สิงหาคมนะคะเริ่มมันได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีนะคะรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีแข่งขันในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569แล้วก็รุ่นทั่วไปอายุไม่เกิน30ปีแข่งในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569มีเงื่อนไขนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังเงื่อนไขเดียวเลยที่จะต้องจดจำนะคะเต็มแล้วปิดทันทีค่ะรุ่นละ10วงเท่านั้นนะคะสมัครฟรีไม่มีเงินประกันสิทธิ์มีเงินประกันสิทธิ์คุณผู้ฟังสมัครจะสมัครฟรีแต่ว่ามีเงินประกันสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่200บาทคืนสดในวันครบในวันคืนสดวันงานครบถ้วนนะคะถ้าหากว่าพร้อมจะสร้างตำนานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าจะสมัครได้ที่ Facebook กองการท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ฮักบุรีรัมย์ค่ะหรือว่าจะโทรไปที่0922429193ค่ะและ0888965159นะคะหรือจะโทรไปที่ร้านอารีคอฟฟี่นะคะอาริสคอฟฟี่ที่ถนนรมบุรีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะเปิดให้น้องๆนะคะที่มีความฝันโดยเฉพาะในเรื่องของการในส่วนของดนตรีเนาะรักและใฝ่ฝันในเรื่องของงานดนตรีนะคะก็สามารถที่จะไปสมัครนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 30,000 บาทเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่อยากจะมาเชิญชวนทุกท่านไปร่วมงานกันนะคะวันนี้มองดูเวลาช่วงนี้ 15:55 นาทีแล้วต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในทุกๆพื้นที่เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมหรือว่ามีงานอะไรดีๆมาฝากกันอีกบ้างเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันนะคะทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็ช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ปกาวิรัมพร้อมกับทีมงานสวทบุรีรัมย์ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปก่อนเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้าย
กันไว้กับผลงานเพลงเพราะสักหนึ่งผลงานเพลงนะคุณผู้ฟังนะให้ได้ฟังกันช่วงท้ายของรายการนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะเลือกให้ก่อนนะขออนุญาตเลือกเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะช่วงท้ายรายการของเราในวันนี้เนาะเดี๋ยวดูก่อนนะช่วงนี้เขากำลังฮิตเพลงอะไรกันนะไม่ค่อยได้ฟังเพลงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟังนี้อยากฟังกันตรึมอ่ะฟังกันตรึมหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ฟังแตงโมเน่าในหน่อยแล้วกันเนาะไม่ได้ฟังกันตรึมกันนานแล้วเดี๋ยวฟังแตงโมเน่าในกันตรึมสนุกของเราสักหน่อยกันแล้วกันนะคะทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงของรายการบุรีรัมย์เสาะแองนะคะเดี๋ยววันนี้ลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเช็คสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเช็คสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดตลาดนักท่องเที่ยวจีนจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคหลักพร้อมคาดการณ์นักท่องเที่ยวจีนทะลุ5ล้านคนในปีนี
7: ้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าททเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อจอดตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตรร้านสเปซและแพลตฟอร์ม True New นำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อเจาะกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉิงตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาโดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองฉางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองชัยภูมิยืนยันไม่ทิ้งผู้ตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS และชุดปฏิบัติการตำบลอำนวยความสะดวกในการทบทวนสิทธิ
8: ์นายเดชนกคำในอำเภอเมืองชัยภูมิเปิดเผยว่าอำเภอเมืองชัยภูมิได้เร่งให้บริการและช่วยเหลือประชาชนผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่ตกหล่นในรอบแรกหรือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและต้องการยื่นคำร้องภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยอำเภอเมืองชัยภูมิได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ OSS ขึ้นโดยบริการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ที่ยังตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่านพบว่าส่วนมากยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลปรับเปลี่ยนใหม่ซึ่งทางอำเภอเมืองชัยภูมิได้สร้างความเข้าใจและดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์เพื่อให้ประชาชนได้ปรับปรุงข้อมูลและทบทวนสิทธิ์อีกครั้งนอกจากนี้ทางอำเภอยังจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลซึ่งประกอบด้วยปลัดอำเภอปลัดเทศบาลพัฒนาการอำเภอรพสต.กำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมกันลงพื้นที่พบประชาชนเป็นประการด่านแรกเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการทบทวนสิทธิ์ และการขอเอกสารเพิ่มเติมโดยเป็นการช่วยลดภาระการเดินทางและลดความแออัดณที่ว่าการอำเภอช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างครบถ้วนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่6ถึงวันที่9สิงหาคมนี้
9: นางสาวออนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยอาทิพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำลำห้วยอ่างเก็บน้ำและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำตลอดจนแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมขังหรือเส้นทางภูเขาในช่วงฝนตกขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงจัดเตรียมสิ่งของจำเป็นเบื้องต้นระมัดระวังกระแสไฟฟ้ารั่วไหลเน้นย้ำดูแลเด็กผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางและสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
10: ต่อไปขอเชิญครับ

0: กสาระข่าวสารทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
1: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
1: ในรายการ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้เวลาดี4โมงเย็นนะคะวันนี้พบกับทีมงานสวทนครพนมสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2กับวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 16:10 นโดยประมาณนะคะจนถึง 16:30 นค่ะอยู่กับปอนภาวินีค่ะ
1: ป๊อปปี้คัทริยาค่ะ
0: ค่ะพร้อมด้วยทีมงานสวทนครพนมนะคะเชื่อมโยงและถ่ายทอดเสียงไปยังอีก9จังหวัดในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ของเรานะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook Live กันด้วยนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างต้องบอกว่าฝนตกชุ่มฉ่ำมากๆนะ
1: คะ
0: ทุกพื้นที่เลยหรือเปล่านะ
1: น่าจะทั่ว
0: ทั่วอีสานใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่บรรเทามาบอกว่าทางบุรีรัมย์ไม่ตกอีกนะคะพื้นที่ไหนฝนตกหรือเปล่านะคะอากาศเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะวันนี้ที่นครพนมต้องบอกว่ายังคงชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อว่าทางโซนแถบริมโขงอำนาจเจริญมุกดาหารก็คงจะมีฝนชุ่มฉ่ำด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าช่วงนี้นี่เตรียมรับมือกันจุกๆเลยนะคะชาวนาที่แบบอยากได้น้ำทำนานี้ก็คงจะชื่นใจเนาะแต่ในเมืองที่แบบต้องไปทำงานนี่ก็
1: ลำบาก
0: นิดนึงตื่นเช้ามาก็ต้องเจอฝนเนาะเด็กๆนักเรียนหรือว่าผู้ปกครองที่จะไปโรงเรียนก็เชิญแฉะนะคะขับรถก็อย่างวันก่อนพี่ไปโรงพยาบาลโอ้โหรถติดมากเพราะปกติคือด้วยความที่โรงพยาบาลที่จอดรถหายากเราก็จะแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไปใช่ไหมแต่เราขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้เพราะฝนตกทุกคนก็ขี่รถยนต์กันหมดนะคะแล้วทีนี้แบบรถเยอะรถติดใช่ไม่มีที่จอดโอ้โหลำบากมากเหมือนกันนะคะส่วนพื้นที่ทางตอนในอย่างเช่นแบบแถบมหาสารคามกาฬสินธุ์อะไรอย่างเงี้ยพี่ๆที่จะติดตามรับฟังอยู่นะคะถ้าหากว่าแบบอยู่ในพื้นที่ไหนหรือว่าไปตรงไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างนะฝนตกบ้างหรือเปล่าวันนี้ก่อนที่จะเข้ามาในรายการนี่ก็ตกแบบ
1: คือ
0: ยังดีที่แบบไม่ได้มีฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรเนาะไม่ได้มีลมแต่แบบมีแต่ฝนล้วนๆนะคะแล้วก็ตกต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วด้วยพี่น้องหลายคนที่จะมาเที่ยวในโซนแถบริมโขงก็อาจจะเอ๊ะเป็นห่วงน้ำท่วมไหมอะไรอย่างนี
1: ้
0: จริงๆท่วมไหมคะน้องป๊อปปี้บรรยากาศเป็นไงบ้าง
1: ตอนนี้ยังนะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกมาในทุกๆวันนะคะแต่ว่าระดับน้ำก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ก็ยังต่ำกว่าระดับวิกฤตอยู่ค่ะยังไม่มีบริเวณไหนของริมโขงในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่มีการน้ำท่วมนะคะ
0: ใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่อากาศร้อนๆอ่ะช่วงหน้าแล้งอ่ะน้ำโขงแห้งไปเยอะนะคะทีนี้พอฝนตกลงมาเติมเนี่ยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ก็ยังไม่ได้ถึงกับทะลักในพื้นที่ไหนแต่โซนที่แบบต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นโซนท้ายน้ำหรือว่าโซนลุ่มต่ำพื้นที่การเกษตรอาจจะมีบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำท่วมขังนะคะแต่ว่าถ้าเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตเมืองหรืออะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเลยยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตามปกตินะคะฝากถึงคุณผู้ฟังด้วยโดยเฉพาะท่านที่ต้องการเดินทางในช่วงวันหยุดหรือว่าอยากไปเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยก่อนที่จะเดินทางถ้าท่านเป็นกังวลนะอาจจะมีข่าวลือข่าวลวงอะไรต่างๆแชทไปสอบถามหรือโทรไปสอบถามสวทในพื้นที่ของท่านเลย
1: ค่ะ
0: นะคะมานครพนมก็โทรมาสวทนครพนมได้เลยสวทในพื้นที่9จังหวัดของเราก็โทรได้ทุกสวทเลยนะคะสอบถามก่อนเราจะได้อัปเดตข่าวจริงให้ทุกท่านได้

0: รับทราบกันนะคะเอาละค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยอย่างที่บอกว่าช่วงนี้อุตุนิยมวิทยาเขาเตือนว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะพยากรณ์อากาศประจำวันที่6สิงหาคมนะคะช่วงเวลาช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางอุตุนิยมวิทยาบอกว่า24ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันออกขออภัยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะคะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนเรื่องของพายุก็มีอัปเดตเหมือนกันค่ะ
1: ใช่ในส่วนของพายุโซนร้อนคูจิระนะคะบางคนแบบฟังข่าวอาจจะได้ยินก็ยังคงอยู่บริเวณทะเลจีนตอนทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมนั่นเองค่ะ
0: ค่ะก็ติดตามพยากรณ์อากาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยากันได้นะคะหรือว่าท่านที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับสภาพอากาศเพิ่มเติมก็โทรสายด่วน1182ได้ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในส่วนของแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะก็มีประกาศจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนบอกว่าในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569เนี่ยนะคะก็จะมีฝนที่ตกหนักมันจะมี2 อย่างก็คือตกหนักมากกับตกหนักเฉยๆนะคะตกหนักมากเนี่ยก็จะมีในส่วนของหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอันนี้คือวันที่6สิงหาคมนะคะส่วนฝนตกหนักธรรมดาก็จะมีอุดรธานีและกาฬสินธุ์ส่วนวันที่7ค่ะตกหนักมากจะมีหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมส่วนฝนตกหนักจะเป็นหนองบัวลำพูนะคะและวันที่8เนี่ยคาดว่าจะตกหนักเลยนะคะทั้งเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมทั้งวันที่8และวันที่9นะคะสิ่งที่อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็เน้นย้ำก็คือฝนที่ตกหนักถึงหนักมากเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของทัศนวิสัยในการขับขี่เรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วก็เรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะคะส่วนฝนที่ตกสะสมก็คืออาจจะมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ถนนที่แบบท่อระบายน้ำไม่ทันหรือว่าในพื้นที่การเกษตรนะคะก็อาจจะทำให้มีน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้หรือว่าน้ำป่าไหลหลากสำหรับท่านที่อยู่ใกล้เชิงเขานะคะก็ขอให้เรามัดระวังค่ะพี่น้องเกษตรกรควรที่จะป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะก็นำข่าวการแจ้งเตือนฝนตกมาฝากกันนะคะวันนี้ก็คือแจ้งเตือนเกือบจะทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะเช่นเดียวกันกับทางปภ.ก็ได้แจ้งเตือน49จังหวัดและกรุงเทพมหานครก็เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงวันที่6ถึง9นี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะซึ่งเราจะเห็นว่าในส่วนของสื่อส่วนกลางเองก็ได้มีการแจ้งเตือนเรื่องนี้เพราะว่าอย่างหลายๆปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นเวลาที่ฝนตกหนักมากเนาะตกหนักมากแล้วก็ตกสะสมเนี่ยอย่างนครพนมเราที่บอกว่ามันตกต่อเนื่องหลายวันบางทีเราเห็นว่าฝนมันค่อยๆตกมาเรื่อยๆแต่จริงๆน้ำที่สะสมอยู่เนี่ยอาจจะทำให้เกิดแบบน้ำไหลหลากได้ใช่ไหมโดยเฉพาะในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆช่วงนี้ก็ติดตามข่าวประกาศนะคะอย่างในส่วนของโซนบึงกาฬอย่างเงี้ยมีฝนตกหนักมาต่อเนื่องเขาก็ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบางส่วนนะคะอย่างเช่นเกาะดอนโพที่อยู่ที่เป็นเกาะ ในน้ำโขงอย่างเงี้ยนะพอน้ำขึ้นสูงเนี่ยเกาะก็เข้าไปไม่ได้เพราะว่าน้ำมันหลากนะคะน้ำสูงก็อันตรายอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยติดตามเรื่องของน้ำที่มันท่วมในพื้นที่นะคะแต่ว่าในส่วนของสถานการณ์แบบที่รุนแรงตอนนี้เรายังไม่มีเนา
1: ะ
0: ก็ยังดีว่ายังไม่ได้มีพื้นที่ไหนที่แบบเป็นสถานการณ์รุนแรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากว่าท่านอาจจะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังแล้วหรือว่าได้รับความเดือดร้อนเนี่ยท่านอย่าลืมนะคะแจ้งให้กับปภ.หรือว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ของท่านให้รับทราบเพื่อที่ทางหน่วยงานต่างๆในจังหวัดจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที1784เนี่ยโทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าบางทีเราอาจชะล่าใจเนาะเราเคยอยู่ในพื้นที่นี้อุ้ยไม่ท่วมปลอดภัยอยู่ชั้น2ก็ได้หรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆอยากจะให้ท่านบอกหน่วยงานไว้หน่อยเผื่อว่าเป็นอะไรที่มันกระทันหันขึ้นมาจะได้ช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนะคะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทุกๆท่านค่ะค่ะจากเรื่องราวของการเตรียมรับมือฝนตกหนักนะคะเรามาต่อกันที่เรื่องของข่าวสารนโยบายในรัฐบาลกันบ้างซึ่งล่าสุดนี้นะคะทางครม.ได้เห็นชอบร่างแถลงการร่วมระหว่างไทยเมียนมาค่ะเพื่อกระชับความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประชาชนมีการยกระดับการจ้างแรงงานข้ามชาติแล้วก็บริหารจัดการคุณภาพน้ำข้ามพรมแดนด้วยนะคะ
1: ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบความร่วมมือระหว่างไทยเมียนมาจำนวน3เรื่องค่ะได้แก่เรื่องแรกก็คือเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการโอกาสเยือนในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายมินอ่องไหลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ค่ะโดยประโยชน์ที่จะได้รับจากร่างแถลงการร่วมนี้นะคะก็คือจะช่วยกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยเมียนมาเพื่อนำประโยชน์มาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติค่ะแล้วก็การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนเรื่องที่2ก็คือเห็นชอบบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานค่ะและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ปรับปรุงเอกสารทั้งสองฉบับนะคะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันช่วยให้การจัดส่งและการจ้างแรงงานข้ามชาติระหว่างไทยกับเมียนมาเนี่ยเป็นไปอย่างมีระบบแล้วก็ต่อเนื่องทางนี้แรงงานก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและสิทธิที่พึงมีลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองการจ้างงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะ
0: ค่ะและในส่วนของข้อที่3นะคะได้มีการเห็นชอบขอบเขตอำนาจหน้าที่หรือว่า TOR คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมาค่ะเพื่อช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านคุณภาพน้ำการแจ้งเตือนการป้องกันและแก้ไขมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมข้ามแดนระบบนิเวศสุขภาพและการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ริมแม่น้ำโดยขอบเขตอำนาจหน้าที่นี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา3ปีนับตั้งแต่วันที่ทุกฝ่ายลงนามในขอบเขตอำนาจหน้าที่ซึ่งมีกลไกทำงานร่วมระหว่างไทยกับเมียนมาและจะทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูกันต่อที่เรื่องของการปราบแก๊งสแกมเมอร์แล้วก็เรื่องของบัญชีม้านะคะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งที่3ในปี2569นะคะและมีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นครั้งแรกค่ะในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาร่างประกาศเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมธนาคารไทยเตรียมที่จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์นะคะถ้าหากว่าพบบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งจะระงับบัญชีของบุคคลนั้นในทันทีทุกธนาคารค่ะ
1: ค่ะซึ่งก็จะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลางใน3ระบบค่ะได้แก่การเชื่อมโยงฐานข้อมูลธนาคารผ่าน Central for Registry สำหรับแลกเปลี่ยนเส้นทางการเงินและรายชื่อบุคคลเสี่ยงฐานข้อมูลจากระบบตรวจจับพฤติกรรมบัญชีธนาคารที่มีความผิดปกติรวมกับฐานข้อมูลของปปง.และฐานข้อมูลจากAOC 1441นะคะที่รวบรวมรายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีเพื่อยกระดับการปราบปรามบัญชีม้าหากประชาชนที่ถูกระงับบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจสามารถติดต่อสายด่วน AOC 1441และกด2นะคะเพื่อปลดล็อกบัญชีสำหรับหลักเกณฑ์การคืนเงินผู้เสียหายนะคะจะให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลค่ะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะอีกทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยได้เริ่มกำหนดหลักเกณฑ์การจำกัดวงเงินโอนค่ะแล้วก็ชำระเงินต่อวันผ่านบัญชีธนาคารและ e-money ของเยาวชนอายุ 12-18 ปีให้ไม่เกิน 3,000 บาทถึง 10,000 บาทต่อวันตามช่วงอายุภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้ในเรื่องของทัวร์เถื่อนนะคะและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวค่ะทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยกรมการท่องเที่ยวนะคะได้ยกระดับความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวให้เป็นวาระเร่งด่วนสูงสุดตามนโยบายของนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครอบคลุมมิติทั้งความปลอดภัยในพื้นที่การท่องเที่ยวการกวาดล้างภัยคุกคามจากมิจฉาชีพสแกมเมอร์การเอารัดเอาเปรียบทัวร์เถื่อนและไกด์เถื่อนเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติและร่วมกับกระทรวงดีอีค่ะดำเนินโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเชื่อมโยงข้อมูลและบริการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวค่ะ
1: ค่ะ
0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่หยิบมาฝากกันในช่วงแรกของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะยังคงมีเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นกระตุกต่อมเตือนภัยไซเบอร์นะคะก็คือยังคงมีเรื่องราวให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเวลาใช้อินเทอร์เน็ตนะคะในช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามกันในช่วงเตือนภัยไซเบอร์ค่ะ
2: รู้ทันทุกกลโกงออนไลน์รู้ทันภัยที่ปลายนิ้วช่วงเตือนภัยไซเบอร
3: ์ทำไมทุกวันนี้คอนเทนต์กลายเป็นแหล่งที่หลายคนใช้หารายได้การที่เราหยิบกล้องมือถือขึ้นมาถ่ายและโพสลงโซเชียลอาจจะเป็นการที่เราเนี่ยไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นได้โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะการเผยแพร่ภาพหรือคลิปที่เห็นใบหน้าเส้นทางการเดินรถป้ายทะเบียนรถหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้โดยไม่ได้รับการยินยอมนี่ไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทนะคะแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล PDPA นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลการใช้หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะรวมไปถึงการเปิดช่องทางให้มิจฉาชีพหรือบุคคลที่ไม่หวังดีนะคะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปสร้างในเรื่องของการหลอกลวงต่อได้ค่ะสิ่งที่ควรทำก่อนโพสต์นะคะคือการเบอร์ข้อมูลสำคัญก่อนการเผยแพร่ค่ะขออนุญาตเจ้าของภาพหรือผู้ที่ปรากฏอยู่ในคลิปเคารพสิทธิและความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นและที่สำคัญนะคะให้คิดก่อนโพสต์เพราะคลิปเพียงหนึ่งคลิปอาจจะสร้างผลกระทบให้กับผู้อื่นได้มากมายเลยค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นยังไงกันบ้างกับช่วงของเตือนภัยไซเบอร์อย่าลืมคิดก่อนโพสต์นะคะเรื่องราวเหล่านี้ที่หยิบมาฝากกันก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นเตือนทุกคนเรียกว่าทุกเวลาด้วยนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะใช้โซเชียลกันอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเผลอหลงลืมไปนะคะโดยเฉพาะการถ่ายคลิปถ่ายรูปนะโพสต์ในโซเชียลมีเดียนะคะตอนนี้ไม่ใช่แค่เรื่องมารยาทและเวลาถ่ายติดคนอื่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมเขามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าเป็น PDPA สมมุติว่าเราเกิดไปถ่ายติดคนอื่นแล้วเอาไปโพสต์แล้วเกิด สร้างความเสียหายให้กับบุคคลนั้นๆนะคะก็อาจจะโดนฟ้องได้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างทุกวันนี้นะเวลาเราไปแบบไปร่วมกิจกรรมสมมุติเป็นกิจกรรมอบรมกิจกรรมนึงเวลาที่เราจะถ่ายภาพกิจกรรมการอบรมเราก็ต้องแจ้งให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบด้วยนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะถ้าใครไม่สะดวกเนี่ยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยว่าขออนุญาตไม่ถ่ายขออนุญาตไม่ให้มีภาพไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางใดอะไรแบบนี้เผื่อหลายท่านที่ไม่สะดวกนะคะแต่ถ้าท่านที่สะดวกก็สามารถให้ถ่ายได้เผยแพร่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของ PDPA เนี่ยทุกวันนี้ต้องฝากเตือนคิดก่อนโพส
1: ก่อน
0: ใช่แล้วก็ด้วยความที่ทุกวันนี้ทุกคนเป็นครีเอเตอร์เนา
1: ะ
0: แบบเวลาเราถ่ายคลิปอะไรที่เป็นสาธารณะสมมุติออกไปข้างนอกแล้วอยากถ่ายก็ต้องคำนึงถึงคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นทำครีเอเตอร์เนี่ยเราถ่ายตัวเองดีไหม อาจจะถ่ายตัวเองถ่ายคนที่ได้รับอนุญาตอะไรแบบนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยสำหรับเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้แล้วนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ดำเนินรายการโดยสวท.สุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะกับรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้เวลาดี 4:00 น.พบกับสวท.ยโสธรเป็นแม่ขายผลิตรายการนะคะสำหรับวันนี้ค่ะฝากคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะคะทั้งเรื่องของอาหารการกินทั้งเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะคะเรื่องของภัยที่มากับหน้าฝนด้วยความปรารถนาดีจากรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ของเรานะคะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้ทีมงานสวท.นครพนมลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
4: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผลิตโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีรายการนี้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.สามารถรับฟังได้พร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสถานีทั่วประเทศดิฉันนางสาวรุ่งทิพย์อมรธาตรีรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับรายการนี้จะนำทุกท่านน้อมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระราชกรณียกิจที่สำคัญอันนำมาซึ่งความผาสุกร่มเย็นของประสบนิกรไทยทั่วล่าและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติบ้านเมืองช่วงแรกของรายการวันนี้ขอนำทุกท่านมารู้จักกับวัดสุวรรณภูมิวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อปีพุทธศักราช2516เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความปลื้มปิติติดตามได้จากช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
5: วันที่10พฤศจิกายน2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นณวัดสุวรรณภูมิตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีและทรงเยี่ยมราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดในการนี้คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรองชั้นวูดแบทรุ่น229คอสุพรรณบุรีและวิทยากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในกิจการลูกเสือชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำไปถวายบูรณะและปฏิสังขรณ์วัดสุวรรณภูมิจากนั้นเวลาประมาณ 15:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเสวยพระกระยาหารกลางวันและทรงพักผ่อนพระราชอิริยาบถบนแพที่ประทับซึ่งทางจังหวัดจัดถวายณศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีต่อมาเวลา 16:40 นเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งกลับถึงพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานเมื่อเวลา 17:10 นวัดสุวรรณภูมิเป็นวัดแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดสุพรรณบุรีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินต้นเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2516เป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ถูกบันทึกไว้ด้วยความปลื้มปิติวัดสุวรรณภูมิเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาอายุกว่า600ปีเดิมชื่อวัดกลางหลังจากการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3ถึง4ชาวสุพรรณบุรีเรียกวัดนี้ว่าวัดใหม่จนกระทั่งพุทธศักราช2459สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสพระเจ้าน้องยาเธอในรัชกาลที่6ประทานนามวัดใหม่ว่าวัดสุวรรณภูมิวัดสุวรรณภูมิตั้งอยู่บนถนนพระพันวสาตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแม้จะตั้งอยู่กลางเมืองและอยู่ชิดติดถนนแต่บรรยากาศภายในวัดกลับเงียบสงบสิ่งก่อสร้างเก่าแก่ที่สุดที่เหลืออยู่คือวิหารอายุเกือบร้อยปีสร้างตั้งแต่พุทธศักราช2468และศาลาการเปรียญอายุกว่า70ปีภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่นอกจากนี้ภายในวัดสุวรรณภูมิยังมีพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระสังฆราชปุณปุณสิริมหาเถระซึ่งหลวงพ่อเปลื้องหรือพระเทพวุฒาจารย์เจ้าอาวาสในขณะนั้นสร้างไว้เมื่อพุทธศักราช2514เพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชลำดับที่17กรุงรัตนโกสินทร์คือสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณปุณปุณสิริมหาเถระภายในพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่เก็บโบราณวัตถุมีค่าทางประวัติศาสตร์มากมายโดยชิ้นที่เป็นไฮไลท์เป็นบาทสังคโลกสมัยสุโขทัยราวพุทธศตวรรษที่18ถึง19ที่มีเพียงชิ้นเดียวในประเทศ
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเคยได้รับสมญานามสุวรรณเทวีหรือ The Golden Girl จากผู้สื่อข่าวสังคมแห่งกรุงวอชิงตันเมื่อครั้งปรากฏพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยสีทองอารามพร้อมพระสิริโฉมอันงดงามในงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ณโรงแรมเมฟลาวเวอร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในฐานะองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสภากาชาดอเมริกันในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2503ติดตามได้จากช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วง

0: วรรณเทวีหรือ The Golden Girl คือสมญานามที่ผู้สื่อข่าวสังคมแห่งกรุงวอชิงตันพร้อมใจกันถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานเลี้ยงรับรองอันยิ่งใหญ่ณโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ท่ามกลางคณะทูตานุทูตและผู้มีเกียรติที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกว่าพันคนซึ่งในค่ำคืนนั้นพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยสีทองอารามพร้อมทรงเข็มกลัดรูปครุฑประดับเพชรที่พระอังสาพระสิริโฉมอันงดงามและสง่างามทรงสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งยังนับเป็นหมุดหมายสำคัญในการเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่เวทีโลกอันมีส่วนส่งเสริมให้ผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการชื่นชมในระดับสากลนับแต่นั้นเป็นต้นมางานเลี้ยงรับรองครั้งประวัติศาสตร์นี้นับเป็นหนึ่งในพระราชภารกิจสำคัญของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2503ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหตุการณ์ครั้งนั้นนับเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนบทบาทอันโดดเด่นของประเทศไทยบนเวทีนานาชาติทั้งในด้านการทูตมนุษยธรรมและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงวอชิงตันดีซีเริ่มต้นขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในฐานะองค์สภานายิกาแห่งสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสภากาชาดอเมริกันเพื่อพระราชทานโล่เงินจารึกอันแสดงถึงอุดมการร่วมกันในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมสวัสดิภาพของมวลมนุษยชาติโดยมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินร่วมทอดพระเนตรอาคารและพระราชทานกำลังใจแก่บรรดาสมาชิกอาสาสมัครก่อนที่ในวันถัดมาทั้งสองพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระราชทานสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ทั่วประเทศในรายการOpen Hearing ของสถานีโทรทัศน์ ABC เพื่อเผยแพร่เรื่องราวของประเทศไทยสู่สายตาประชาชนชาวอเมริกันขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2503
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีสืบสานพระราชปณิธานและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงยกระดับคุณค่าแห่งภูมิปัญญาผ้าไทยโดยการส่งเสริมให้นักศึกษาแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอได้ร่วมออกแบบชุดผ้าไหมให้กับเอกอัครราชทูตแคนาดาและอาร์เมเนียประจำประเทศไทยสำหรับการเดินแบบในงานมหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่15รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากบทสัมภาษณ์พิเศษดร.ทรงวุฒิเรือนไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมทรงวุฒิเรือนไทยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องดีๆนะครับที่จะนำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะได้รับทราบแล้วก็ร่วมความเป็นแสดงความภาคภูมิใจนะครับในส่วนของนักเรียนนักศึกษาของพวกเรานะครับซึ่งโครงการดังกล่าวก็คือโครงการตัดชุดผ้าไหมนะครับให้กับเอกอัครราชทูตนะครับภรรยาของเอกอัครราชทูตนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งปีนี้นะครับวิจารย์เองเนี่ยก็จะถูกมอบหมายนะครับให้รับผิดชอบตัดชุดผ้าไหมนะสำหรับ เอกอัครทูตนะของประเทศอาร์เมเนียนะครับแล้วก็เอกอัครทูตนะของประเทศแคนาดานะประจำประเทศไทยนะครับนะซึ่งโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ส่งเสริมนะครับให้กับเด็กๆนะของอาชีวศึกษานะครับนะในที่เรียนนะครับนะเรียนในสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นแล้วก็สิ่งทอนะครับนะเพื่อเป็นการฝึกนะครับนะเพราะโครงการนี้เราก็จะนะได้มีโอกาสที่จะฝึกให้เด็กๆของเราเนี่ยได้มีทักษะนะครับนะทั้งในเรื่องของการออกแบบนะในเรื่องของการตัดเย็บนะครับแล้วก็กระบวนการในการประสานงานนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในเรื่องของการใช้ภาษานะครับซึ่งเมื่อวันที่31ที่ผ่านมานะครับ31มีนาคมที่ผ่านมาผมเองนะครับพร้อมกับดร.เจนศักดิ์นะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนะครับนะท่านหัวหน้าแผนกนะคุณครูแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะของแผนกแฟชั่นและสิ่งทอนะของวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็ได้มีโอกาสได้เข้าพบนะครับนะเอกอัครทูตนะของประเทศแคนาดานะประจำประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปเพื่อให้ทางสถานทูตเนี่ยนะครับได้เลือกแบบนะครับนะเลือกผ้านะที่เป็นผ้าไหมของเรานะครับนะว่าเขาอยากได้ผ้าไหมสีอะไรนะครับแล้วก็รูปแบบนะที่เขาอยากได้ที่จะสวมใส่นะไปร่วมกิจกรรมนะในการเดินแฟชั่นโชว์นะครับนะนะของสมาคมผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับนะที่หอประชุมนะของกองทัพเรือนะครับนะว่าเขาอยากได้อะไรแบบไหนนะครับนะเราก็ไปแล้วก็พูดคุยกันนะครับนะซึ่งก็เป็นการฝึกเด็กๆเราด้วยนะครับนะเด็กก็ได้มีโอกาสได้ใช้ทักษะของการวัดนะการวัดตัวนะการออกแบบนะแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเลือกนะการเลือกของผ้านะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเด็กๆได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนะครับก็อาจจะนะผิดบ้างถูกบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นการฝึกนะเพื่อให้บุตรหลานของพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสได้ฝึกทักษะเพื่อที่เขาสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในอนาคตนะครับนะซึ่งโครงการนี้ก็จะเป็นโครงการที่ดีนะครับนะซึ่งเราเองเราก็จะได้เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับว่าบุตรหลานที่เรียนในสาขาวิชาการออกแบบของพวกเราเนี่ยนะครับนะเขาก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะการันตีได้นะครับว่าเด็กๆที่จบจากวิทยาลัยเนี่ยนะครับนะมีคุณภาพแล้วก็มีทักษะในเรื่องของการออกแบบการตัดเย็บแน่นอนนะครับก็อย่างที่เราพาให้ทำโครงการต่างๆนะครับก็เป็นตัวการันตีได้ตัวหนึ่งแล้วก็เพื่อเป็นการแสดงถึงนะให้เด็กๆของพวกเราเนี่ยเกิดความมั่นใจนะครับว่าเขาเรียนวิชาชีพนี้ไปแล้วนะเขาก็สามารถที่จะเอาวิชาชีพหรือเอาทักษะต่างๆที่ได้ฝึกไปเนี่ยนะครับสามารถที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะครับเราก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้เขาได้ด้วยนะครับนะอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับนะแทนที่เด็กๆของเรานะในช่วงของการปิดภาคเรียนเนี่ยนะครับนะเขาจะใช้เอาเวลาไปใช้ในเรื่องของที่ไม่เป็นประโยชน์นะครับนะแต่เขาก็ต้องกลับเข้ามานะครับกลับเข้ามาวิทยาลัยมาช่วยกับคุณครูมาปรึกษาคุณครูมาทำในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของการตัดเย็บนะครับนะซึ่งเราก็จะมีกำหนดของการที่จะไปลองฟิตติ้งตัวนะของที่สถานทูตที่แคนาดาเนี่ยนะครับนะประมาณวันที่27นะเมษายนนะครับก็ปลายเดือนนี้นะครับเราก็จะตัดชุดไปให้กับทางเอกอัครทูตนะแล้วก็ภรรยาแล้วก็บุตรหลานของเอกอัครทูตประจำประเทศไทยเนี่ยได้ลองฟิตติ้งตัวว่าจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงไหนบ้างนะตัวขนาดที่วัดไปใช้ได้หรือไม่ได้นะครับจะต้องมีการปรับแก้อะไรตรงไหนก็จะดูว่าทักษะฝีมือนะที่เขาออกแบบที่เขาตัดเย็บเนี่ยเป็นอย่างต้องปรับแก้อะไรบ้างนะครับก็เสร็จแล้วหลังจากที่ฟิตติ้งตัวเสร็จเขาถึงจะไปตัดชุดจริงๆนะครับก็ตามไซส์ต่างๆที่ในชุดฟิตติ้งนะครับนะก็เป็นการให้เขาได้เรียนรู้ของกระบวนการว่าในกระบวนการในการทำงานต่างๆนะต้องมีอะไรบ้างแล้วทักษะที่เขาต้องใช้นะมีอะไรบ้างนะสิ่งสำคัญก็คือลูกๆของเราเองจะได้ เกิดความมั่นใจนะเกิดแรงบันดาลใจนะครับนะนอกจากที่จะจบไปแล้วจะเรียนต่อหรือเขาก็จะได้ไปศึกไปทำงานนะครับนะศึกษาต่อควรจะไปศึกษาต่อที่ไหนนะครับนะซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เด็กๆนะครับหรือท่านผู้ปกครองนะอาจจะมีลูกบุตรหลานนะครับนะเรียนอยู่ชั้นมัธยมตอนต้นนะหรือจบม.3แล้วยังไม่รู้ว่าลูกหลานของเราจะไปเรียนที่ไหนนะครับก็ที่วิทยาลัยอาชีวศาสตร์ธนบุรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นตัวเลือกนะครับนะถ้าอยากให้บุตรหลานของเรานะครับว่าอยากให้มีอาชีพนะหรือจบไปแล้วสามารถที่ประกอบอาชีพได้นะครับนะให้เขาสามารถที่จะสร้างรายได้กับตัวเองนะครับแล้วก็แผนกแฟชั่นและสิ่งทอนะครับของวิทยาลัยอาชีวศาสตร์ธนบุรีนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับนะซึ่งเราการันตีได้นะครับว่าเด็กที่จบแผนกนี้แล้วนะครับนะเขาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้แน่นอนนะครับนะก็ฝากนะครับนะฝากนะช่วยประชาสัมพันธ์นะครับนะเพื่อสร้างโอกาสนะครับแล้วก็สร้างเวทีนะให้กับเด็กๆของพวกเราได้มีโอกาสได้ไปร่วมนะกิจกรรมนะครับนะซึ่งกิจกรรมในของสมาคมผ้าไหมไทยเนี่ยนะครับก็นะวันนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งวันนะที่เด็กๆจะเกิดความภาคภูมิใจนะครับนะเขาจะได้เห็นชุดที่เขาได้อกนะได้มีโอกาสได้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วัดตัวออกแบบนะครับไปฟิตติ้งแล้วก็ตัดชุดจริงเนี่ยนะครับนะไปเดินเฉิดฉายนะครับนะไปโชว์ความสง่างามนะอยู่บนเวทีนะครับนะซึ่งนายแบบแล้วก็นางแบบก็ถือว่าเป็นนางแบบที่กิติมศักดิ์นะครับนะก็มาจากท่านทูตบ้างหรืออาจจะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นบุตรหลานนะครับนะของเอกอัครทูตที่ได้มาเดินแบบในวันนั้นนะครับเด็กๆเราก็จะไปร่วมกิจกรรมแล้วเขาก็จะเห็นนะครับเห็นผลงานเขาไปเดินอยู่บนเวทีนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่จะช่วยสร้างนะฮะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆสร้างประสบการณ์นะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจนะว่าแน่นอนนะหลังจากจบการศึกษาเราสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้นะครับนะขอบคุณมากครับ
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมบริการครบวงจรเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้กดสายด่วน1818โทรฟรีให้ข้อมูลให้คำแนะนำตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นเพิ่มจุดชาร์จโทรศัพท์80จุดรองรับกว่า300เครื่องรวมถึงจุดชาร์จรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อรองรับการให้บริการรับส่งผู้สูงอายุเตรียมรถวีลแชร์บริการ73คันพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางบริการรถกอล์ฟรับส่งผู้สูงอายุมีเจ้าหน้าที่ประจำดูแลกว่า150คนจุดบริการทางการแพทย์14จุดทั่วพื้นที่มีแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครคอยดูแลสุขภาพประชาชนตลอดวันสุขาเคลื่อนที่สุขาผู้สูงอายุจุดคัดแยกขยะพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องจุดให้ยืมผ้าถุงกางเกงช่วยแต่งกายให้เหมาะสมนำกลับมาซักรีดทำความสะอาดทุกครั้งก่อนให้บริการดูแลพื้นที่สนามหลวงและภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและงดงามสมพระเกียรติและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกสถานีทั่วประเทศสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบถูกกฎหมายพร้อมเตรียมนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุงจาก MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOสาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้งปัจจุบันแรงงานเมียนมาถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกับแรงงานไทยพร้อมเตรียมผลักดันให้แรงงานเมียนมารวมถึงแรงงานต่างด้าวบางกลุ่มเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระตั้งข้อสังเกตมติคณะกรรมการการสรรหากสทช.อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมเสนอรัฐบาลส่งเรื่องให้วุฒิสภาพิจารณาน
8: ายแพทย์เปรมศักดิ์เพียยุระสมาชิกวุฒิสภาแถลงตั้งข้อสังเกตว่ามติคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่วินิจฉัยว่านายแพทย์สารณะบุญใบใจยพฤกษ์ประธานกสทช.ขาดคุณสมบัติอันมีปัญหาด้านความชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับองค์ประชุมและคุณสมบัติของผู้ร่วมลงมติโดยระบุว่าผู้เข้าร่วมประชุมบางรายอาจไม่มีคุณสมบัติตามกฎหมายส่งผลให้องค์ประชุมอาจไม่ครบ และกระทบต่อความชอบธรรมของมติดังกล่าวพร้อมระบุว่าความขัดแย้งภายในองค์กรยังไม่สิ้นสุดจึงเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเร่งส่งเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาและขอให้ประธานวุฒิสภาไม่ส่งเรื่องกลับไปยังฝ่ายบริหารโดยไม่ผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการที่รอบคอบและโปร่งใสนอกจากนี้ยังเสนอให้คณะนายกรัฐมนตรีพิจารณายุบคณะกรรมการกสทช.ทั้ง7คนและเปิดกระบวนการสรรหาใหม่ทั้งหมดเพื่อยุติปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมาเป็นเวลานานวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน
9: นางสาวเบญจวรรณมีเผือกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการการจัดการน้ำระดับจังหวัดและการบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูนโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้ถึงแนวทางการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ2569พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนร่วมกันแลกเปลี่ยนความเห็นการขับเคลื่อนแผนงานการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนกล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะสามารถจัดทำแผนงานและโครงการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดให้มีความครบถ้วนสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และสามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาจังหวัดลำพูนอย่างสมดุลมั่นคงและยั่งยืนต่อไปวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์สวท.ลำพูนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
11: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
12: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
13: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
15: เป็นอะไรล่ะพี
14: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
15: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
14: เราจะทำยังไงดีล่ะ
15: ก็ต้องช่วยการงดเผา ขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
16: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
17: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
18: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
17: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
18: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
17: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
18: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
17: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
18: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
17: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
18: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
19: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
20: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะแม่นะ
21: ไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
20: อันตรายยังไงเหรอครับแม่

0: ้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

0: เพลงสนุกสนานนะครับมาขอเพลงกับคุณตินฤทธิชัยก็จะได้ฟังเพลงดีๆว่างั้น แต่เป็นเพลงที่เปิดตามความตั้งใจที่ได้อยากจะให้อารมณ์ดีๆนะครับนะเนาะเพลงนี้ก็เพราะดีจริงๆมอบให้แม่มาเทาสำหรับใจอยากจะฟังเพลงอะไรอย่างไรคิดได้เพลงไหนก็โทรมาที่นี่เด้อว่างั้น กับเบอร์โทรศัพท์อะไรเบอร์โทร0926633523เบอร์นี้เบอร์นี้เด้อนะครับนะกับเพลงกำปั่นบ้านแท่นเพลงอะไรเนี่ยสิ่งเท่าโอ้ยเพลงสนุกสนานนะครับกับรายการ 101.5 สร้างสรรค์สังคมอยู่กับกับผมเหมือนเดิมนะครับฤทธิชัยโคตรประโคนผู้ดำเนินรายการเพลงแรกวันนี้สนุกสนานนะครับกับบทเพลงสิ่งเท่านะครับกำปั่นบ้านแท่นมอบไปทุกเสียงทุกสายเป็นพิเศษกับพี่บรรเทาสำราญใจนะครับกระผมสายต่อมาสายเมื่อวานยังค้างอยู่กำลังจะเปิดอยู่สวัสดีครับผม
1: สวัสดีบัด
0: สวัสดีกระท่อมทำใจโอ้บัดวิทยุมันใจเนี้ยบัดวิทยุสั้น
1: โอ้บัดวิทยุนี่เบาบ้าน
0: ฮะ
1: วิทยุโอ้ย
0: ยังน่ะบัดมันบ้าน
1: รถงาน
0: รถบ้านก็ติ้งปลั๊กใจเลย
1: เสียบ
0: เสียบเพลิงเลยโอ้ย
1: เพลงอ่ะพูดลงใจเพลงจ้าจ้า
0: เพลงจ้าจ้าเพลงสุดเลยเก๋ๆเลยพี่ยังไม่เก๋หรอกน้องไม่ใช่
1: เออ
0: ย
1: ังนุ่งสบายยังไม่เก๋หรอกน้อง
0: ครนาจริงอันนี้
1: เออทำไมช่วยบ้านบ้าน
0: บาทโอ้ขอบคุณเนอร์บ้านสดับเพลงบาทไอเบิร์กโอยเนอร์กระท่อมปลายนาประคุณชัยโอ้กระท่อมเดียวดายห้วยราชขอบคุณขอบคุณครับผมวิทยุรีไม่ได้สงสัยว่าลุ่มจะเสียนะก็เปิดไว้ทั้งวันทั้งคืนเปิดสถานีเมื่อไหร่ก็ได้ฟังเมื่อนั้นนะครับนะกับบทเพลงจ้าจ้าบอกจ้าจ้าแก่ๆของทูลทองใจ เพลงแก่ๆทูลทองใจนะครับนะเดี๋ยวจัดให้เนาะจากกระท่อมจดไว้ก่อนให้ลืมกระท่อมเดียวดายนะกระท่อมเดียวดายห้วยราชนะครับสายต่อไปสายต่อมาสวัสดีครับกับผม
2: ครับสวัสดีครับผมคุณฤทธิชัยโคตรประโคนครับ
0: สวัสดีคุณจากแมงมุดแมงมุดกับเชิงครับ
2: ฝนตกเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: ฝนตกดินดินฝนตกดินดิน
2: แดดออกด้วยนะ
0: ฝนตกแดดออกอ๋อฝนตกแดดออกกับฝนตกดินดิน
2: เลยเมื่อกี้นั่งฟังเพลงก็นั่งกำลังสนุกกับเพลงแรกเมื่อกี้นะ
0: เพลงแรกสนุก
2: กำลังคิดตามไงวะคุณบางคำก
0: ็มันก็ไปอย่างนั้นแหละตามเพลงเขาเรื่องของเพลง
2: เอาเดี๋ยวของเพลงสักหน่อยเทพธิดาผ้าสิ้นอ
0: ่
2: ะ
0: เทพธิดาผ้าสิ้นได้
2: เอาเวอร์ชันเดิมนะไม่ต้องเอาของอะไรนะIA หรืออะไรนะ AI อะไรนั่น
0: อ๋อไม่ต้องเอา AI ใช่ไหมเอาของเทพธิดาพาสิ้นของรังสีเสรีหรืออะไรเนี่ย
2: เออใช
0: ่หรืออะไรเนี่ย
2: เอาที่คนร้องอ่ะ
0: ครับผมได้
2: แล้วที่บุรีรัมย์เห็นก็บอกว่าฝนระลึมเหมือนกันใช่ไหมคร
0: ับ ระลึมตอนนี้ก็ระลึมมาปล่อยๆแบบพรมน้ำมนต์นะ
2: มันแดดออกด้วยนะนั่งมอง
0: นั่นแหละ
2: จะมาแบบ
0: เรียกฝนพอรำคาญเหมือนกัน
2: เดี๋ยวนี้ฟังวิทยุเนี่ย
0: ชัดเจนชัดเจ๋ว
2: ต้องฟังสองเครื่อง
0: อู้สองเครื่องสองคลื่นหรือคลื่นเดียว
2: ใช่คนหนึ่งน่ะเขาชอบฟังไงอสมท
0: อ๋ออสมทเก้าโมงเช้าครับ
2: เปิดผมฟังสวท
0: เขามีรายการอะไรอสมทเขา
2: ก็นั่นแหละต้องถามเอสซีอะไรนะอะไรป้าอะไรนะอะไรอ่ะ
0: ป้าอะไรนะแม่มาเทา
2: อะไรนะสำราญใจอะไร
0: สำราญใจอ๋อนั่นก็ฟังทางกองทัพภาคที่สองโอ้ของทหาร
2: เขาก็ไปเป็นแผงกัน
0: มองไปเป็นแผงใช่ไหมอ๋อสมทอืม
2: ครับนั่นแหละกลุ่ม
0: อสมท
2: ครับเวลาเขากลับมาสวทแล้วก็มาเป็นแผง
0: อสมทอาศัยมาเที่ยวว่างั้น
2: ใช่อาศัยมาเที่ยวนั่นแหละคือรายการช่วงเช้าก็จะเป็นรายการลูกทุ่งไง
0: อ๋อลูกทุ่งครับผม
2: ของสวทเนี่ยก็รายการภาคเช้าก็มีแต
0: ่หลากหลายหลายสถานีหลายคนจัดว่างั้น
2: ใช่
0: หลายหน่วยงานว่างั้น
2: ใช่หลายหน่วยงานใช่ผมชอบฟังไอ้รายการของอะไรกาชาด
0: อ๋อกาชาดนะครับกาชาดบริจาคโลหิต กับบริจาคอวัยวะ
2: ใช่ใช่ของสุรินทร์เขาไม่มีจักไง
0: อ๋อเขาไม่มีโอเค
2: ไม่มีไม่มีมีบุรีรัมย์คลื่นบุรีรัมย์นี่แหละครับท่าน
0: ครับ
2: อ้าวโอเค
0: โอเคครับผม
2: รบกวนคลื่นรบกวนไอ้ FC ต่างๆที่เขาจะเข้ามา
0: โ
2: อ้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับผมขอบคุณทางแมงมุดจะว่าแมงมุดไม่ใช่ผมวันนั้นไปทางแมงมุดเลยแหละไปทำบุญงานเข้าพรรษานะไปถวายเทียนเข้าพรรษาวัดอะไรเนาะไปทางนู้นแหละไปทางแถวชายแดนผ่านทางแมงมุดไปทางกับเชิงสวัสดีครับผม
3: สวัสดีจ้าน้องเตียน
0: สวัสดีครับพี่บรรเทาครับผมวันนี้จะมาด้วยบทเพลงมันมันจุจุ
3: แสดงว่าพี่หนุ่มแสดงว่าพี่หนุ่มแมงมุดก็เป็นแฟนคลับอสมทช่วงเช้า
0: อ๋อเข้าไปเบิดกันหมดเลยไปเป็นแผงเหมือนกัน
3: ใช่ก็ทั้งยีบุเรียนในน้องน้ำมูยเขาพงไปน
0: ู่
3: นหมดใช่
0: แล้
3: วก็พี่อะไรนะเป็นแฟนคลับของอสมทเอ้ยของน้องตินนี่แหละก็ไปอยู่นู่นหมดนั่นแหละทีนี้พอช่วงสายๆก็จะไปแต่ก่อนนะที่ศิลาวาไรตี้ยังอยู่พอสายๆก็จะไปที่กองทัพแล้วพอบ่ายก็จะมาสวทแล้วพอช่วงเย็นก็จะไปกองทัพไปหาอาตือสุริยา
0: อาตืออย่าลืมฤทธิชัยด้วยเด้อ
3: เวลาไปไหนมาไหนก็จะยกแผงบันเคเช
0: ยกเป็นแผง
3: ใช่ยกเป็นแผงทั้งกระบวนไปทั้งแผงแล้วก็มาทั้งแผง
0: ไปเป็นเข่งว่างั้น
3: ใช่ไปเป็นเข่งเมื่อตอนบ่ายไปไหนมาแกไม่ได้จัด
0: โอ้พอดีเขาปรับปรุงห้องส่งกันเลยไม่ได้จัดรายการเขากำลังทำโน่นทำนี่อยู่แถวๆนี่แหละในห้อง
3: ยายวิภาคุณยายวิภาบอกว่าขอเพลงน้องตินเอาเพลงโจ๊ะๆเด้อยายก็ชอบ
0: อ๋อครับตอนนี้แกฟังอยู่ไหม
3: ก็คงจะฟังมั้งแกก็เป็นแฟนคลับสวทเนาะ
0: ครับผม
3: ถ้าอย่างนั้นเอาเพลงพินสกิดสาวให้แกเด้อตอนนี้
0: พินสกิดสาว
3: ใช่ของสายันสัญญา
0: อ๋อเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้านี
3: ่เพลงเร็วพอดีสำหรับ81
0: โอ้81คงจะเต้นไหวอยู่เนาะ
3: จ้ะโอเคแค่นี้แหละ
0: ครับผมครับขอบคุณครับผมนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมอีก2บทเพลงกันแล้วกันนะครับบทเพลงพินสกิดใจก่อนไปเพลงนั้นก็จะเป็นโทรศัพท์ก่อน ก่อนเข้าโทรศัพท์ก่อนเข้าเพลงเข้าโทรศัพท์ก่อนสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะคุณปิ่น
0: สวัสดีครับคุณบุเรียนที่รักฝนตกไหมทางเบืองแฝก
4: ไม่ตกเลยคึ้มเฉย
0: ๆโอ้มันเป็นอย่างนี้เลยเนาะมันหลอกล่อให้เราดีใจแล้วก็จากไป
4: เช้านี่แกไปปล่อยมาหน่อยนึงตอนตีสี่ตีห้า
0: โอ้เออมันไม่มา
4: ขอเพลงแล้วจะได้ฟังไหมน้อง
0: ครับเพลงอะไร
4: เอาเพลงจังหวะมันมันหน่อยรอรักอะไรนะรอรักใต้ต้นโดนใช่ไหม
0: รอรักใต้ต้นกระโดนเหรอ
4: น
0: ั่
4: นแหละที่ผู้หญิงร้องน
0: ะอ๋อผู้หญิงร้องเนาะตัวรักใต้ต้นกระโดน
4: ใช่ผู้หญิงกันเดินสายกันเนาะตอนเช้าไปอสมทแล้วก็มีกองทัพภาคที่สองนี่แหละแล้วก็บายบายก็ไปหุบุญแล้วก็วนมาบุรีรัมย
0: ์อืมครับนะ
4: ก็ตัวฐานก็บางทีก็นอนไปร้อยสามนอนไปมาดเหมือนกันฟังหมุนไปฟังลุกไปลุกมาอยู่นี่แหละ
0: ก็เป็นความสุขเนาะทัวร์กันไปกันแล้วกันค่อยๆ
4: สายกัน
0: ทัวร์ไปเดิน
4: แก๊งนี้แหละไม่มีแก๊งอื่นดอก
0: เออ
4: รายการมีแต่แก๊ง 3-4-5 คนนี่แหละ
0: ครับผม
4: มอบให้ทุกเสียงทุกสายนั่นแหละ
0: ครับขอบคุณครับผม
4: ครับพิเศษก็แล้วนะคุณตินหน้าไม่รอเด้อ
0: ครับสวัสดีครับผม
4: อย่าเพิ่งเกษียณนะเลื่อนไปอีกถึงเดือนตุลาคม
0: ครับผมขอบคุณครับ
4: จ้าแค่นี้แหละสวัสดีจ้า
0: ขอบคุณบุเรียนที่รักนะครับนะแฟนคลับหลากหลายก่อนไปเพลงพินสกิดสาวเอาเพลงที่ขอเมื่อวานหนุ่มแคนดงนกเขาไม่ใช่นกเราสปป.ลาวนะลองฟังดูน่าจะใช่เพลงนี้หรือเปล่าเนาะ2เพลงเนาะนะครับ

0: นะบทเพลงตามคำแนะนำนะครับมอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับนะการงานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ก็บอกศึกมวยไทยพลังแผ่นดินโอ้ยนะครับวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้นะครับในเวลา 17:00 นเป็นต้นไปณเวทีมวยชั่วคราวโดมสวนรมบุรีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับกับการจัดมหกรรมมวยน่าจะเป็นหนุ่มเมืองโพเนาะหนุ่มเมืองโพชอบเนาะเรื่องมวยหมัดมวยสายร่วมรายการสวัสดีครับผม
1: ครับ
0: สวัสดีครับโอ้ท่านปัญญาขงรำ
1: เพลงด้วยครับเพลงด้วยคร
0: ับ เพลงอะไรดีครับผม
1: เพลงสวยครบสูตร
0: สวยครบสูตรโอ้ครบสูตรเลยเน
1: า
0: ะ
1: ให้หนุ่มกับเชิงเน
0: า
1: ะ
0: อ๋อไอ้หนุ่มกับเชิง
1: หนุ่มกับเชิงไอ้หนุ่มนาโพ
0: ครับผม
1: แล้วก็คุณป้าบันเทาคุณป้านะโม
0: ครับ
1: ทุกเสียงทุกสายทุกคณะทุกตมรมพิเศษสุดหนุ่มดีเจรูปหล่อหน้าใหม่ด้วยเด้อ
0: ครับขอบคุณครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณทางหนุ่มบ้านยางใช่ไหมกันหลอกบ้านยางท่านนายกสมาคมประธานอสมใช่ไหมโอ้เดาผิดเดาถูกขออภัยด้วยท่านจัดรายการวันจันทร์เด้อรอฟังนะครับวันจันทร์นะครับกับรายการตื่นรู้ชูสังคมสายร่วมต่อไปสวัสดีครับผม
2: สวัสดีรอบสองจ้ะน้อง
0: โอ้สวัสดีครับพี่บรรเทาอีกรอบหนึ่งครับ
2: ฝากเซลพ่อปัญญาหน่อย
0: ครับ
2: รายการพ่อปัญญาน่ะให้ขอเพลงได้บ้าง
0: โอ้
2: เนาะให้ขอเพลงสลับได้บ้างจะได้สนุกจะได้มีแฟนรายการโทรเข้าเยอะ
0: ๆพอด
2: ีเด้อพ่อปัญญาเด้อ
0: ครับน่าจะเป็นสาระเยอะมากกว่ามั้ง
2: ใช่กระเซลไปงั้นดี
0: เซล
2: ครับพ่อคงไม่ถนัดดอกเนาะ
0: นะก็คร
2: ับ
0: ผมครับนะฝากไปถึงพ่อปัญญาก็แล้วกันเนาะนะครับนะถ้ามีบทเพลงแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจัดคุมรายการให้ท่านนะโอ้มีแต่คนโทรเข้าร่วมรายการโทรเข้าร่วมรายการพูดคุยเนาะกับรายการตื่นรู้ชูสังคมกับสังคมเราต้องมีเรื่องราวมาต่างๆมากมายต้องมีการพูดคุยกันนะครับนะใช้สื่อทางโสทเรานะครับเป็นสื่อกลางนะครับกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะหลากหลายรูปแบบสวัสดีครับผม
2: ดีเจรูปหล่อมาก็ยังงั้นแหละจะรูปหล่อพ่อปัญญาเหมือนกันนั่นแหละ
0: พ่อปัญญารูปหล่อดี
2: แต่ก็ฟังทุกวันจันทร์ได้แหละมอบเพลงนี่มอบไม่ให้หมดทุกคนนะเนี่ย
0: เพลงอะไรนะ
2: เดี๋ยวเธอแกมอบเพลงเนี่ย
0: สวยครบสูตรใช่ไหม
2: ใช่มอบไม่ให้หมดเลยแม่เหมือนกันไม่ให้เลย
0: โอ้สงสัยจะมันหลายคนเนาะแกก็นึกไม่ออกว่าใครเป็นใครมอบทุกคนก็แล้วกัน
2: นะแถวเล่นได้เจ๋ถึงไม่มอบก็ได้ฟังอยู่ดีเลย
0: เปิดฟังอยู
2: ่แค่นี้แหละแค่นี้แหละจ้า
0: ครับผมครับนะขอบคุณคุณมาเรียนที่รักนะโทรมาพูดคุยแซวแซวเขาเรียกแซวแซวถึงตรงไหนล่ะเมื่อกี้นี่ถึงเพลงอะไรล่ะเพลงของทางหนุ่มโคกเขาแล้วกันนะครับเหนือการเวลานะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงแล้วก็เพลงของทางมีติดค้างอยู่เมื่อวานนี้สวัสดีครับผม
3: คร
0: ับ
3: ค
0: ุ
3: ณ
0: สุรศัก
3: ด
0: ิ์โอ้คุณสุรศักดิ์วงไทย
3: คร
0: ับ ผม
3: จะเรียนไปทางสุรินทร
0: ์ไปทางสุรินทร์บ้างบุรีรัมย์บ้างขอนแก่นบ้างไป
3: ไปติดปากไปทางโน้น
0: อ่
3: ะ
0: นะ
3: ผมฟังจองคิวไว้ก่อน
0: ครับผม
3: สาวงามมือสอง
0: สาวงามมือสอง
3: ครับพ่อพ่อเ
0: จ้าสาวงามมือสองครับผม
3: ร้านอะไรเนี่ย
0: ครับได้
3: โอ้แม่บุญเรียนทำไมหาตีหาชาร์จกันไม่เห็นทางนู้นอ่ะ
0: หาอะไรไม่เห็นนะ
3: หาแม่บุญเรียนอ่ะ
0: คลื่นไหน
3: คนแกนมาเห็นไปเลย
0: อ๋อเขาไปอยู่แต่เขาฟังเฉยเฉย
3: มันเห็นเขาเพลงนะไม่ใช่หร
0: อเขาโทรไม่ทันมั้งหนุ่มโพโทรคนเดียว
3: กดไม่ทันคุณโพกลับมาแล้วเรามาจากคนแกนมาเสีย
0: อ๋อไปคนแกนเรียบร้อยแล้ว
3: ข้าวบุรีรัมย์
0: ครับ
3: ครับ
0: ครับสวัสดีครับนะไปไวมาไวนะแค่ขอนแก่นตรงนี้แป๊บนึงนะครับนะแค่เรียกว่าอะไรนะนะแค่คิดก็นึกก็ถึงใจนึกนะร่างกายก็ไปถึงสวัสดีครับผม
4: ครับขอโทษนะขอโทษหนุ่มขอ
1: ขอโทษลูกเมียน้อยที่ถูกลืมเนอะตามบางแฝงอ๋อ
0: ลูกเมียน้อยที่ถูกลืม
1: อย่าน้อยใจเด้ออาพิเศษสุดเด้อเนี่ยสาวเมืองแฝกนะ
0: โอ้ครับผม
1: อย่าน้อยใจเด้อ
0: ครูแบบหนักๆมอบให้หนักๆเลยใช่ไหมครับผม
1: ใช
0: ่ครับผมครับสวัสดีครับผมมอบให้แม่บุญเรียนที่รักแบบหนักๆแบบหนุ่มเมืองโพบอกว่างั้นเอาฟังสักหนึ่งเพลงสองเพลงเนาะเหนือการเวลาของทางใช่ไหมเนี่ยหญิงทิติการใช่ไหมผมตั้งเพลงอะไรมาอ๋อนี่เพลงมาแล้วนะครับจากหนุ่มโคกขาวนับอีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นเพลงที่ค้างไว้เมื่อวานนี้แผลที่ใจหนูมิเตอร์เขาพองประคุณใจแนะนำกระสุรายการมานะครับสองเพลงครับช่วงนี้

นะกับบทเพลงซึ้งๆ3บทเพลงให้ท่านได้ฟังกันนะครับนะบทเพลงเหนือการเวลาแล้วก็บทเพลงอะไรนะผ่านไปนะเพลงแผลที่ใจนะครับยอดรักสลักใจร้องนะครับนะจากทางหนุ่มโคกเขาแล้วก็เขาพงประคุณชัยผ่านไปมันๆสักครู่นี้คืนนี้สวรรค์ล่มนะครับนะก็เป็นบทเพลงของทางแนะนำมาจากทางกระท่อมเดียวดายอ้างว้างว้าเหวนะครับนะอยู่ทางห้วยราชนะครับนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยทีเดียวนะครับกับรายการที่โทรร่วมรายการนะครับนะน่าจะเป็นบทเพลงสุดท้ายน่าจะเป็นเทพธิดาพาสิ้นนะครับนะของทางแมงมุดกับเชิงนะครับส่วนเพลงที่ค้างไว้ไม่ว่าจะเป็นเพลงรอรักใต้ต้นกระโดนนะครับมีทางบุเรียนที่รักนะครับแนะนำกับสู่รายการมาสวยครบสูตรนะครับนะท่านปัญญาขุงรำนะครับท่านประธานสมาคมอสมเนาะก็คงไม่ทันวันนี้นะครับน่าจะยกยอดเป็นพรุ่งนี้แล้วก็เพลงสวยงามขอไป เขียนเองอ่านผิดสาวงามมือสองนะครับนี่นะทางหนุ่มเมืองโพนะครับแนะนำกระสุนรายการมานะครับกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมนะครับอย่าลืมนะครับวันที่8ใช่ไหมเนี่ยผมประกาศประชาสัมพันธ์สักครู่นี้เรื่องหมัดมวยเนาะฟรีก็บอกชมฟรีนี่เขามาแปะหน้าสถานีผมก็เลยเอาข้อมูลตรงนี้มาประชาสัมพันธ์สู่ท่านผู้ฟังน่าจะเป็นโดมสวนรมรีอยู่ในร่มเนาะอยู่ในร่มนะครับนะเป็นเวทีมวยชั่วคราวนะครับนะก็คงจะมีนักมวยผมไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างเนาะในรายละเอียดยังไงก็มาชมกันแล้วกันนะครับกับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของหมัดมวยนะกับศิลปะมวยไทยการต่อสู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ว่างั้นไม่มีใครสู้ได้เนาะถ้าใช้แบบหมัดแบบมวยแต่ใช้อย่างอื่นก็ไม่ไหวสู้เขาไม่ได้นะครับนะเรื่องปืนผาหน้าไม้สู้ไม่ได้แต่เรื่องมวยไทยนี่มีทั้งเข่าทั้งหมัดทั้งศอกนะครับนะหัวโขกไม่มีกัดหูไม่มีนะครับไม่เหมือนไมค์ไทสันนะครับนะก็จะใช้เท้าใช้มีในหลักเกณฑ์ของกติกานะครับที่เราจะให้มีการชกนะครับนะเชิญชมก็ได้วันที่8เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไป5โมงเย็นนะครับนะอ่ะประมาณนี้ก่อนเทพธิดาพาสิ้นนะเพลงสุดท้ายนะครับแนะนำมาจากแมงมุดกับเชิงมอบทุกเสียงทุกสายวันนี้จากกันไปกับบทเพลงนี้นะครับจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการนะครับวันนี้สวัสดีครับครับผม

0: 3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
1: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประ

เปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วก็มีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคําที่เพิ่นเตือนเฮ็ดนําคําที่เพิ่นบอกสุอย่างสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ 1. การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยงต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยง 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาต่อจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะในวันนี้มีหัวข้อข่าวดังต่อไปนี้ประมงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเทศบาลตำบลสองชั้นจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569บุรีรัมย์คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี 2569/2570 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี 2569กรมการปกครองชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนรัฐพร้อมร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินคดีผู้กระทำผิดรัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยชัยชนกยกระดับมาตรการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสั่งระงับบัญชีม้าแบบเรียลไทม์ทุกธนาคารคืนเงินผู้เสียหายให้เร็วที่สุดและข่าวบริการต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประมงจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับเทศบาลตำบลสองชั้นจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569 6 สิงหาคม 2569 นายสมบูรณ์สุทธีลกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 200,000 ตัวลงในแหล่งน้ำคูเมืองโบราณซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของอ่างเก็บน้ำห้วยสวายบ้าน2ชั้นตำบล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำบุรีรัมย์หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรองบุรีรัมย์อำเภอกระสังเทศบาลตำบล2ชั้นกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมใจการจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ในด้านการประมงทรงมีพระราชสวนีให้หน่วยงานกรมประมงเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำนำไปปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศด้วยวันหนึ่งข้างหน้าพันธุ์ปลาไทยจะมีปริมาณชุกชุมในแหล่งน้ำเหมือนเดิมอีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ภายในงานนายสมบูรณ์สุทธีลกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยผู้ร่วมงานได้ยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยและกล่าวคำถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นในพื้นที่ตำบล2ชั้นอำเภอกระสังพร้อมมอบพันปลาพันกล้าไม้ให้กับผู้นำหมู่บ้านชุมชนเพื่อไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะและร่วมการปล่อยพันสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำคูเมืองโบราณปลูกต้นไม้นอกจากนั้นแล้วยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรแปรรูปภายในบริเวณจัดงานอีกด้วยบุรีรัมย์คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569ถึง 2570วันพฤหัสบดี6สิงหาคม2569เวลา 9:30 นณห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นายทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดโดยมีนายวัชรินทร์คงพลปานผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเปรียงการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีผลงานโดดเด่นในแต่ละประเภทเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนได้รับรู้และใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินงานอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์คัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีพ.ศ. 2569 ทับ 2570 จำนวน 3 แห่งได้แก่ประเภทสหกรณ์การเกษตรสหกรณ์การเกษตรหนองหงส์จำกัดประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์จำกัดประเภทกลุ่มเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพลังงานแสงอาทิตย์บ้านห้วยสลาวการคัดเลือกครั้งนี้สะท้อนถึงความเข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่สามารถสร้างผลงานเป็นรูปธรรมทั้งด้านการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแก่สมาชิกและชุมชนโดยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการเผยแพร่ผลงานในระดับประเทศต่อไปสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โร ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2566

หาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ตลอดทั้งส่วนราชการภาคเอกชนจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณโรงเรียนเพียงหลวง2ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีตำบลสายตะกูอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการมอบทุนการศึกษาการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปรวมกว่า200คนซึ่งการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานผู้สูงอายุคนพิการและผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมกับจังหวัดต่างๆจัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่28สนองพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงพระราชทานเงินจำนวน2ล้านบาทที่สภาสังคมสงเคราะห์ให้นำเงินรายได้จากการจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเมื่อวันที่20พฤษภาคม2541คืนให้สภาสังคมสงเคราะห์ให้จัดตั้งกองทุนอาหารกลางวันเลี้ยงผู้ตกงานผู้ประสบความเดือดร้อนรวมทั้งครอบครัวในภาวะวิกฤตให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตกรมการปกครองชี้แจงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้หลุดจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรพร้อมร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินคดีผู้กระทำผิดสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีมีข่าวปรากฏทางสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับกระแสข่าวการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลยืนยันข้อมูลดังกล่าวไม่ได้รั่วไหลมาจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองสำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพใบหน้าของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรมการปกครองได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกพร้อมทั้งส่งผู้แทนเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดยืนยันว่าได้มีการยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยนำระบบแอปพลิเคชันชัยดีมาใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิตอลซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยชั้นสูงเพื่อคุ้มครองข้อมูลของประชาชนนอกจากนี้กรมการปกครองได้แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังในการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลเท็จผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนื่องจากเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา14ในการนำเข้าข้อมูลเท็จบิดเบือนหรือกระทบต่อความมั่นคงและสร้างความตื่นตระหนกแก่สังคมซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรัฐบาลชี้แจงกรณีข้อมูลประชาชนรั่วไหลไม่ได้เกิดจากการเจาะ

ระบบแต่เกิดจากรหัสผ่านหลุดพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานรัฐยกระดับมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดบังคับใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายชั้นภายใน30วันเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย5สิงหาคม2569นางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.พร้อมด้วยหน่วยงานสืบสวนสอบสวนและหน่วยงานเจ้าของฐานข้อมูลเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีมีข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลส่วนบุคคลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์จากการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าไม่ใช่การเจาะระบบหรือการดึงฐานข้อมูลออกไปทั้งระบบแต่เกิดจากการนำชื่อผู้ใช้รหัสผ่านที่หลุดอยู่ก่อนแล้วมาเข้าใช้งานตามสิทธิ์ปกติเพื่อสืบค้นข้อมูลเป็นรายกรณีซึ่งขณะนี้พบผู้ถูกสืบค้นข้อมูลประมาณ800รายและสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้จากระบบบันทึกการใช้งานแล้วทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐเร่งดำเนินการคือบังคับใช้การยืนยันตัวตนแบบหลายชั้นสำหรับระบบที่จัดเก็บข้อมูลประชาชนทั้งระบบเก่าและระบบใหม่ให้เห็นผลภายใน30วันเร่งจัดทำระบบติดตามการใช้งานและกำชับหน่วยงานที่ได้รับแจ้งเตือนเรื่องรหัสผ่านรั่วไหลให้เร่งแก้ไขโดยด่วนพร้อมกันนี้รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้งานดิจิตอลโดยหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านซ้ำกันในหลายบริการและควรเปิดใช้งานระบบยืนยันตัวตน2ชั้นในบัญชีที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลชัยชนกยกระดับมาตรการปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสั่งระงับบัญชีม้าแบบเรียลไทม์ทุกธนาคารคืนเงินผู้เสียหายให้เร็วที่สุดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีกล่าวถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีว่าขณะนี้ได้พิจารณาร่างหลักเกณฑ์การประกาศรายชื่อบัญชีม้าทุกสีซึ่งเป็นการร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยปปง.และสมาคมธนาคารไทยในการควบคุมในการควบรวมฐานข้อมูลข้ามธนาคารแบบเรียลไทม์หากพบว่าบุคคลใดมีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับการทุจริตในธนาคารใดธนาคารหนึ่งระบบจะระงับช่องทางทำธุรกรรมทั้งโมบายแบงกิ้งตู้ ATM และช่องทางออนไลน์ของบุคคลในนั้นทุกธนาคารทันทีเพื่อขึ้นบัญชีดำห้ามเปิดบัญชีใหม่โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ยังมีมาตรการเชิงรุกอายัดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูงก่อนที่จะเงินจะถูกโอนออกแม้จะยังไม่มีการแจ้งความก็ตามส่วนมาตรการคืนเงินผู้เสียหายได้เร่งกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอคืนเงินผ่านระบบของปปง.ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลเพื่อรองรับกฎกระทรวงที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่12สิงหาคมนี้โดยตั้งเป้าดำเนินการตามมาตรการเชิงลึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ทั้งนี้หากประชาชนบริสุทธิ์ถูกระงับบัญชีสามารถแจ้งยืนยันตัวตนเพื่อปลดล็อกได้ที่สายด่วน AOC 1441กด2ต่อไปเป็นข่าวบริการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราโดยมีอัตราค่าจ้างเดือนละ 18,150 บาทคุณสมบัติผู้สมัครสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์และสามารถปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30กันยายน2569ทั้งนี้จะพิจารณาจ้างต่อในแต่ละปีงบประมาณหรือไม่ตามความเหมาะสมเปิดรับสมัครตั้งแต่6ถึง14สิงหาคม2569สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับไปรษณีย์จังหวัดบุรีรัมย์ถนนอีสานตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044602309ในวันและเวลาราชการสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวงแรงงานได้ออกแถลงถึงภารกิจหลักในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการและแก่การจัดหางานภายในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายการส่งเสริมและแจ้งคนหางานไปทำงานต่างประเทศการอนุญาตแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานอย่างถูกต้องการส่งเสริมผู้รับงานไปทำที่บ้านพร้อมเปิดช่องทางออนไลน์เพื่อให้ประชาชนและนายจ้างเข้าถึงบริการโดยตรงเว็บไซต์ไทยมีงานทำระบบบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ toea.doe.go.gs ระบบขอใบอนุญาตทำงาน eworkpermit.doe.go.th เว็บไซต์ employ.doe.go.gs สำหรับการขึ้นทะเบียนและแรงงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงานรวมถึงบริการคนพิการและการขอรับสิทธิ์กู้เงินกองทุนประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์044666538สายด่วนกระทรวงแรงงาน1694กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิเด็กและสตรีเพื่อทำงานในระดับภูมิภาคอาเซียนผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพร้อมทักษะการทำงานร่วมกับคนหลายเชื้อชาติหลายศาสนาและหลายวัฒนธรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคม2569สิ้นสุดเวลา 16:30 น.ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์หรือส่งอีเมลไปที่asian.fadf@m-society.go.th asianmsdo@gmail.com ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ประกาศรายชื่อภายในวันที่11สิงหาคม2569เว็บไซต์ www.mss.go.th ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายกระทรวงกลาโหมขอเชิญข้าราชการพนักงานลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบวชชีพรหมโพธิและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเชิดชูเกียรติข้าราชการทหารผู้เสียสละชีวิตโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง19สิงหาคม2569รวม13วันณวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการพุทธสังเวชชนียสถานปฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนาและอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็นวันลาและยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติจบข่าวท้องถิ่นเรวดีหงสากุลบรรณาธิการข่าววิภาวีวีระหงอ่านค่ะ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าให้เร่งต่อยอดผลเยือนอินโดนีเซียเปลี่ยนข้อตกลงเป็นโอกาสของประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่5สิงหาคม2569ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569โดยระบุว่าการเยือนในครั้งนี้นั้นประสบความสำเร็จตามเป้าหมายทั้งการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการผลักดันบทบาทของไทยในอาเซียนทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันตั้งเป้าว่าเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันจากเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้นี้พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ5ปีและมีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชน4ฉบับด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นจริงและได้ใช้โอกาสในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมพบปะภาคธุรกิจอินโดนีเซียเพื่อเชิญชวนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยและเปิดโอกาสให้สินค้าบริการและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME เข้าถึงตลาดอินโดนีเซียได้มากขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้มองไกลถึงโอกาสแห่งอนาคตที่สดใสภายนอกภูมิภาคร่วมกันเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้รวมกันแล้วมีศักยภาพในระดับโลกประชากรรวมกันก็350ล้านคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันทั้งเรื่องการเกษตรฮาลาลพลังงานการท่องเที่ยวและในเรื่องของดิจิทัลด้วยในด้านความมั่นคงนั้นประเทศไทยและอินโดนีเซียก็จะยกระดับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์ยาเสพติดและอาชญากรรมออนไลน์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศโดยตรงและนอกจากนี้ได้หารือกับเลขาธิการอาเซียนและแสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนโดยเสนอ3แนวทางสำคัญอันได้แก่การรักษาเอกภาพของอาเซียนการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของภูมิภาคและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพร้อมทั้งยืนยันในการสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนด้วยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าไปเร่งติดตามและขับเคลื่อนผลการหารือและข้อตกลงต่างๆให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเพื่อเปลี่ยนความร่วมมือที่ได้จากการเยือนในครั้งนี้ให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการลงทุนการจ้างงานความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กสนับสนุนไทยบรรลุ FTA ไทย EU และการเข้าเป็นสมาชิก OECD พ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำลาในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับลักเซมเบิร์กในด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการพัฒนาและความร่วมมือระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปภายในปี2569และการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571 ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจและธรรมาภิบาลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลทั้งไทยและลักเซมเบิร์กต่างก็เชื่อมั่นในระบบการค้าพหุภาคีการค้าเสรีและลักเซมเบิร์กเองก็พร้อมสนับสนุนการจัดทำเขตการค้าเสรีไทยยุโรปรวมถึงการเข้าเป็นสมาชิก OECD มองว่าการอยู่ภายใต้กฎระเบียบและหลักปฏิบัติเดียวกันช่วยสร้างมาตรฐานและส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นลักเซมเบิร์กยังมีความเชี่ยวชาญทางการเงินเห็นว่าตลาดทุนยังเป็นอีกช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่มีโอกาสร่วมมือกันนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เตรียมพิธีต้อนรับมินอองไลเยือนไทยอย่างเป็นทางการก่อนหารือแบบเต็มคณะลงนาม MOU ด้านความช่วยเหลือครับพ่อแม่พี่น้องครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในนามของรัฐบาลไทยจะมีการจัดพิธีต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาที่เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569โดยในเวลา10:20 นจะมีพิธีตรวจแถวกองเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือกันและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU พร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและจากนั้นในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในภาคเหนือรองนายกรัฐมนตรีก่อบูรณาการทุกหน่วยงานแก้ปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคเหนือตั้งวอร์รูม24 ชั่วโมงลดผลกระทบประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือโดยกำหนดมาตรการเร่งด่วนให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา4ด้านดังต่อไปนี้ด้านที่1คือขจัดคอขวดงบประมาณฉุกเฉินเพื่อเร่งจัดสรรลงพื้นที่แก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดด้านที่2คือตั้งวอลรูมมอนิเตอร์ระดับน้ำ24 ชั่วโมงด้านที่3คือใช้โดรนบินสำรวจจุดเสี่ยงจัดเตรียมศูนย์พักพิงรองรับการอพยพด้านที่4คือเร่งขุดลอกลำน้ำรับมือครบวงจรวางแผนเก็บกักน้ำสำรองเพื่อป้องกันปัญหาน้ำแล้งหลังหมดฤดูฝนครับเพื่อรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินถล่มน้ำท่วมฉับพลันและการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรได้อย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสั่งการให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการทำงานให้กับพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือบริหารจัดการน้ำเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานหลักด้านน้ำและเทคโนโลยีเพื่อคาดการและก็แจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์พร้อมทั้งมีการเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับทีนี้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงและนอกจากนี้ได้กำชับให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำรักษาปริมาณน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งและเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและไปที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาพร้อมจัดพื้นที่รองรับผู้โดยสารจากรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงครับ พ่อแม่พี่น้องครับวันที่5สิงหาคม2569คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจังหวัดให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินกิจการรถไฟฟ้าฉบับที่พ.ศ.เพื่อดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดสงขลาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีการดำเนินกิจการรถไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพิษณุโลกเพื่อดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบรางโดยมีระยะทางรวม 12.54 กิโลเมตร12สถานีมีโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง1แห่งที่สถานีคลองวะและจุดเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง3แห่งที่สถานีคลองวะสถานีคอหงและสถานีรถตู้รูปแบบสถานีนั้นมีลักษณะสถานีเป็น3ชั้นด้วยกันตั้งอยู่บนพื้นที่คร่อมเกาะกลางถนนจัดให้มีพื้นที่รองรับความต้องการเดินทางและเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งจากยานพาหนะประเภทต่างๆรวมถึงรองรับปริมาณผู้โดยสารจากพื้นที่โดยรอบเมืองหาดใหญ่และจังหวัดใกล้เคียงโดยได้ออกแบบจุดเชื่อมต่อการเดินทางสำหรับพื้นที่สำหรับจอดและรับส่งและพื้นที่สำหรับจอดแล้วจอดรวมทั้งจัดให้มีพื้นที่โรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุงไว้1แห่งบริเวณสถานีคลองวะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นคณะกรรมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้วและเป็นไปตามมติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องต่อไปรัฐบาลได้เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปถึง30กันยายนนี้เดินหน้าพลังงานสะอาดยกระดับมาตรฐานการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพี่น้องครับเมื่อวันที่5สิงหาคม2569รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการขยายการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปสำหรับภาคประชาชนทั่วประเทศไทยโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งอย่างเช่นแผงโซล่าเซลล์และอินเวอร์เตอร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569โดยผู้ประกอบการนั้นต้องมีคุณสมบัติและมาตรฐานตามที่การไฟฟ้ากำหนดขณะที่อุปกรณ์ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากลและขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการมาตรการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปได้ 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดอย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปโดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะร่วมกันกำกับมาตรฐานผู้ประกอบการการติดตั้งและการให้บริการหลังการขายเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองพร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนก็สามารถติดต่อได้ที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center หมายเลขโทรศัพท์1130และ PEA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1129โดยเชื่อมั่นแล้วครับว่าการยกระดับมาตรฐานการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลดภาระค่าไฟฟ้าสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดและก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาวนั่นเองครับ และไปกันที่ประเด็นเรื่องของหนังไทยเรื่องบินล่าฝันติด1ใน4หนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ปลื้มหนังไทยบินล่าฝันเรื่องนี้แหละครับติด1ใน4หนังต่างชาติสร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลภาพยนตร์เด็กปักกิ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่4สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่าภาพยนตร์เรื่องบินล่าฝันหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า A Time to Fly ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์ต่างประเทศแล้วครับที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้นับว่าเวทีนี้ได้ขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้นสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาสร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดที่ว่าให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์ปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งในปีนี้คัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศโดยเนื้อหาก็ครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภททั้งภาพยนตร์คนแสดงและแอนิเมชันโดยจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์เบย์จิงยูธพาเลซซินีมาพร้อมกิจกรรมพูดคุยกับผู้สร้างหลังการฉายและห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนแล้วภาพยนตร์บินล่าฝันเรื่องนี้มีกำหนดฉายในวันที่8สิงหาคมนี้การได้ฉายร่วมโปรแกรมกับภาพยนตร์ระดับสากลของจีนและต่างประเทศครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของภาพยนตร์ไทยแล้วครับโดยสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไม่ได้เพียงการรณรงค์หรือสร้างความตระหนักรู้ที่จบแค่การฉายในประเทศแต่ว่ายังขายต่างประเทศได้ด้วยและก็สร้างรายได้กลับมาให้คนทำงานสร้างสรรค์ของไทยประชาชนก็สามารถติดตามผลงานได้ที่กองทุนสนับสนุนและแจ้งเรื่องเนื้อหาสื่อที่ไม่เหมาะสมได้ที่ www.thaimediafund.or.th และ Facebook กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569สร้างความเชื่อมั่นสู่สายตาคนทั่วโลกและครับพี่น้องครับในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ขณะนี้เหลือเวลาเตรียมการก่อนการประชุมเพียง75วันเท่านั้นจึงถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องเร่งดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติที่สะท้อนภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกการได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไทยทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

กรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตและมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลนะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ. 2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกค่ะซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีดาโตะยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาดาโตยุติธรรมก็คือดาโตยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะดาโตยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านดาโตยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของดาโตยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคนผู้นำสหรัฐระบุการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหารือแบบเต็มคณะพร้อมลงนามความร่วมมือระหว่าง2ประเทศ3ฉบับ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายมินอ่องไลประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยทั้งสองฝ่ายหารือเต็มคณะเพื่อยกระดับความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมยืนยันเดินหน้าสานต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดบนพื้นฐานของมิตรภาพและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในการหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาและการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมหลังการกลับมาเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานการลงทุนและการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจควบคู่กับการลงนามความร่วมมือด้านแรงงานยืนยันการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานเมียนมาในไทยรวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานถูกกฎหมายนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารทรัพยากรน้ำร่วมกันตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาและการจัดการภัยพิบัติภายหลังการหารือทั้งสองฝ่ายได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ3ฉบับครอบคลุมด้านแรงงานการจัดการคุณภาพน้ำและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศชวิษาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงแรงงานเตรียมเสนอ MOU แรงงานไทยเมียนมาฉบับใหม่ขยายเวลาขึ้นทะเบียนเป็น5ปีผลักดันแรงงานเข้าสู่ระบบกฎหมายและนำแรงงานเมียนมาเข้าสู่ระบบประกันสังคม
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเตรียมนำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยและเมียนมาฉบับใหม่เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาปรับปรุง MOU ฉบับเดิมที่ลงนามเมื่อปี2559เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แรงงานในปัจจุบันและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILOสาระสำคัญของ MOU ฉบับใหม่คือการขยายกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแรงงานเป็น5ปีเพื่อให้แรงงานเมียนมาสามารถเข้าสู่ระบบและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายมากขึ้นรวมถึงกำหนดให้แรงงานนอกภาคเกษตรสามารถทำสัญญาจ้างและพำนักทำงานได้สูงสุด2ปีโดยจะเปิดโอกาสให้แรงงานที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรวมถึงผู้ที่ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้อีกครั้ง
4: ส่วนสำคัญเนี่ยก็คือในเรื่องของกรอบระยะเวลาของตัว MOU เองที่เพิ่มเป็นระยะเวลา5ปีเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินการในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายได้อย่างครบถ้วนให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาดำเนินการในเรื่องของการเป็นแรงงานที่ถูกต้อง
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันแรงงานเมียนมาในประเทศไทยมีประมาณ4ล้านคนถือเป็นกำลังสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทยรัฐบาลจึงมุ่งดูแลสวัสดิภาพแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับแรงงานไทยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับงบประมาณและพิจารณามาตรการที่เหมาะสม นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงรายละเอียดโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันมาตรการดังกล่าวซึ่งแนวทางอาจมีลักษณะคล้ายโครงการเที่ยวคนละครึ่งโดยมีเป้าหมายให้เม็ดเงินกระจายไปถึงผู้ประกอบการท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงส่วนความเป็นไปได้ในการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้ยังไม่สามารถระบุได้เนื่องจากต้องพิจารณาหลายด้านทั้งข้อเสนอจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังและความเหมาะสมของมาตรการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญตอบโจทย์ในแต่ละภูมิภาคพร้อมคาดการปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจะสูงกว่า5ล้านคน
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.เปิดเผยว่าททท.เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อเจาะตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนตลอดปี2569โดยมุ่งดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระจายรายได้สู่เมืองน่าเที่ยวผ่านกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์พฤติกรรมเฉพาะในแต่ละภูมิภาคสำหรับพื้นที่จีนตะวันออกสำนักงานเซี่ยงไฮ้ได้ชูจุดขายการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหรือ Wellness Tourism โดยร่วมกับพันธมิตร Land Space และแพลตฟอร์ม TrueNew.com นำเสนอแคมเปญฟื้นฟูสุขภาพกายและใจควบคู่กับการโฆษณาผ่านโรงภาพยนตร์และสถานีโทรทัศน์เพื่อจับกลุ่มครอบครัวที่มีกำลังซื้อสูงด้านภูมิภาคจีนตะวันตกสำนักงานเฉินตูมุ่งเน้นโปรโมทการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือ Sport Tourism โดยร่วมกับ ZX Tour ดึงดูดนักวิ่งมาราธอนสู่เมืองรองพร้อมนำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ร่วมทริปสัมผัสวิถีชุมชนในเชียงใหม่และเชียงรายขณะที่ภูมิภาคจีนตอนเหนือสำนักงานปักกิ่งได้จัดกิจกรรมนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ไทยในเมืองชางชุนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวช่วงปิดเทอมฤดูร้อนซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมงานได้กว่า 80,000 คนทั้งนี้นักท่องเที่ยวจีนยังคงครองอันดับ1ของตลาดต่างชาติโดยช่วงวันที่1มกราคมถึง5สิงหาคม2569มีผู้เดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 3,140,000 คนและททท.คาดการณ์ว่ายอดรวมทั้งปีจะสูงเกิน5ล้านคนซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน SME นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวงดีอีบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยหรือ Tourism Data Platform ให้มีความเป็นเอกภาพโดยการดำเนินงานเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบูรณาการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงกระทรวงการคลังพอใจพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีขณะที่นักลงทุนรายย่อยให้ความสนใจกว่า 22,000 รายเตรียมเปิดจองรอบต่อไปวันที่4กันยายนนี
6: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยความสำเร็จของการเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งที่1วงเงิน 4,000 ล้านบาทซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนอย่างล้นหลามโดยเฉพาะช่องทางบอนคอนเน็กที่มียอดจองซื้อทะลุกว่า 16,500 ล้านบาทหรือสูงกว่าวงเงินจำหน่ายถึง8เท่าทำให้กระทรวงการคลังต้องใช้วิธีจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อกระจายสิทธิ์อย่างทั่วถึงส่งผลให้มีนักลงทุนรายย่อยได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 22,703 รายเป็นการจองซื้อผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,590 รายและบอนคอนเน็ก 21,113 รายโดยได้รับวงเงินสูงสุดต่อรายที่ 117,000 บาทซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรจะได้รับเงินคืนภายในวันนี้ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงมิติใหม่ของการออมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำที่ให้ผลตอบแทนจูงใจมีช่องทางหลากหลายและมีตลาดรองรับสภาพคล่องอย่างโปร่งใสสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสในรอบแรกกระทรวงการคลังจะเปิดจำหน่ายรอบใหม่ผ่าน Wallet สบม.ในวันที่ 4-15 กันยายน 2569และผ่านบอนคอนเน็กระหว่างวันที่7ถึง9กันยายน2569 พร้อมเตรียมแผนเปิดจำหน่ายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนตลอดปีงบประมาณพุทธศักราช2570ปฏิพลสารพรมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลส่วนบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนภายในหาต้นเหตุและผู้รับผิดชอบเพราะเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้นและต้องใช้เป็นโอกาสยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐทั้งระบบสำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบว่าฐานข้อมูลภาครัฐถูกเจาะโดยตรงและได้ปิดช่องทางการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลเพื่อหาสาเหตุและผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนกระทรวงคมนาคมระงับบัญชีผู้ใช้งานที่เข้าข่ายผิดปกติสั่งเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุกหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการขนส่งทางบกและส่งข้อมูลให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินการสืบสวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลพร้อมยืนยันว่ายังไม่พบการรั่วไหลจากฐานข้อมูลหลักของระบบทะเบียนราษฎรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเร่งตรวจสอบและประเมินระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐประมาณ300กรมทั่วประเทศภายใน30วันพร้อมผลักดันให้ทุกหน่วยงานใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วขณะที่ตำรวจเตรียมส่งสำนวนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในวันที่12สิงหาคมนี้นายธีรุตสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนณกองบังคับการปราบปรามเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยื่นหนังสือให้การแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปาก

0: อิรุธและนายเรืองเดชถูกแจ้งข้อกล่าวหารวม6ข้อหาอาทิปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จรวมถึงร่วมกันปลอมและเปิดเอกสารราชการขณะที่ผู้ต้องหาอีก11คนถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา188และความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งนี้เบื้องต้นมีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6คนส่วนที่เหลือกำลังประสานเข้าพบพนักงานสอบสวนภายในวันที่10สิงหาคมนี้ก่อนที่ตำรวจจะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ภายในวันที่12สิงหาคมนี้พร้อมทั้งประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของผู้เกี่ยวข้องหากพบความผิดปกติจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป10เดือนแรกปีนี้กรมสรรพสามิตปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายได้กว่า 32,000 คดีเป็นคดียาสูบมากที่สุดโดยยึดของกลางได้กว่า 4,860,000 ซอง
1: นายพรชัยถีระเวศอธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยผลการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศโดยเฉพาะขบวนการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนที่ยังคงเป็นรูปแบบการกระทำผิดที่พบมากที่สุดซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของรัฐและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับภาพรวมผลการปราบปรามในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569กรมสรรพสามิตสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 32,812 คดีโดยคดียาสูบมีสัดส่วนสูงถึง 2,160 คดีพร้อมยึดของกลางได้กว่า 4.86 ล้านซองเฉพาะในเดือนกรกฎาคม2569เพียงเดือนเดียวมีการจับกุมคดีรวม 3,196 คดีโดยเป็นการยึดยาสูบผิดกฎหมายจำนวน 48,205 ซองซึ่งคดีสำคัญที่มีมูลค่าสูงที่สุดเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจากการตรวจยึดบุหรี่ยี่ห้อกรองทิพย์กว่า 1.24 แสนซองมีประมาณการค่าปรับสูงถึง 124.08 ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีการบูรณาการตรวจยึดสินค้าหนีภาษีลักใหญ่ในอีกหลายพื้นที่ทั้งสงขลาสตูลนครศรีธรรมราชเชียงใหม่นนทบุรีและระยองแม้กลุ่มขบวนการจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการลักลอบและขนส่งอย่างต่อเนื่องก็ตามนันทิกากิปาโลรายงาน
0: ผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยด้านเสือโคร่งลงพื้นที่สำรวจและหาสาเหตุกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิต
2: นายสัตวแพทย์ภัทรพลมณีอ่อนหรือหมอล็อตหัวหน้าฝ่ายจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญเสือโคร่งของประเทศไทยและทีมวิจัยเสืออยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งแล้วเตรียมสำรวจและหาสาเหตุจากเหตุการณ์สัตว์ป่าทำร้ายเจ้าหน้าที่เสียชีวิตเนื่องจากการที่เสือโคร่งกัดเจ้าหน้าที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่ปกติของเสือจึงเป็นกรณีศึกษาที่ทีมวิจัยต้องหาคำตอบโดยยึดหลักนิติวิทยาศาสตร์ร่วมกับการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่าและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เพราะการจับเสือมาตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์สัตว์ป่าจากร่องรอยตีนขนเสือเลือดและหลักฐานในจุดเกิดเหตุ
3: ในทีมนักวิจัยเสือโคร่งเนี่ยด้วยความที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักวิจัยที่มีผลงานในระดับสากลในระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นการพูดคุยในเครือข่ายของนักวิจัยเสือโคร่งทั่วทั้งโลกเนี่ยเขามีการพูดคุยมีการสื่อสารกันอยู่แล้วมีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นมีการให้คำแนะนำกันอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับในการจัดการแล้วก็มันก็จะเป็นแนวทางที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สังคมก็จะเปิดโอกาสสำหรับได้การเรียนรู้ในเรื่องของแนวทางปฏิบัติในเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นให้เวลาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยต้องการสมาธิในการดำเนินการเป็นอย่างมาก
2: ด้านนายสัตวแพทย์ภัทรพลย้ำว่าขอให้ฟังข้อมูลจากทีมวิจัยในพื้นที่และยืนยันการจับเสือไม่ใช่ล่าเสือขออย่าเข้าใจคาดเคลื่อนหากเสือโคร่งตัวใดทำร้ายเจ้าหน้าที่จะนำไปปรับพฤติกรรมในคอกเลี้ยงซึ่งแผนปรับพฤติกรรมขึ้นอยู่กับว่าเสือตัวไหนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ปิดท้ายที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมประสาน17จังหวัดรับมือฝนตกหนักวันนี้ถึงวันที่9สิงหาคมนี
4: ้นายธีรพัฒน์ชัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.

0: เผยถึงแนวทางการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งวอร์รูมบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงและแจ้งเตือนภัยผ่านช่องทางต่างๆโดยเฉพาะระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ล่าสุดได้ประสานแจ้งเตือนไปยัง17จังหวัดอาทิจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารหนองบัวลำพูนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในวันนี้ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตในพื้นที่จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยให้พร้อมเข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ออกแนวทางใหม่เปิดโอกาสให้อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรในสังกัดสามารถย้ายหรือแลกเปลี่ยนไปปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังคงนับอายุราชการหรืออายุงานได้อย่างต่อเนื่องไม่กระทบสิทธิประโยชน์เงินเดือนหรือความก้าวหน้าในอาชีพหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการอีกทั้งผลงานที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานยังสามารถนำไปใช้ประกอบการประเมินผลงานได้ตามหลักเกณฑ์และผู้ที่มีภาระชดใช้ทุนยังสามารถนับระยะเวลาปฏิบัติงานดังกล่าวได้เป็นระยะเวลาชดใช้ทุนได้ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัดรัฐบาลเชื่อว่าแนวทางนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายและร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox 5ของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่มีจุดประสงค์เพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านแต่เตือนว่าสหรัฐอาจกลับมาเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้งหากความพยายามทางการทูตของทั้งสองฝ่ายประสบความล้มเหลวความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังทางการอิหร่านอ้างว่าสหรัฐพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐได้ลงนามไว้เมื่อช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้ในวันนี้ที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อรับมือกับคลื่นความร้อนรุนแรงที่กำลังปกคลุมหลายพื้นที่ของเกาหลีใต้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายโ ผู้นำเกาหลีใต้ยังเน้นย้ำถึงการคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนด้วยการเพิ่มมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำงานหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัดด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้คาดการณ์ว่าหลายพื้นที่ในกรุงโซลจะมีอุณหภูมิสูงถึง39องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าอิทธิพลของพายุดอลฟินอาจทำให้สภาพอากาศร้อนจัดในเกาหลีใต้ทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่6บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางแพร่ตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือว วันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78 ซม.และเวลา 22:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 37 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:54 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44 เซนติเมตรและเวลา 16:09 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง47 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:41 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:03 น.
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
6: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณบุญประกอบอบกลิ่นที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณคุณกรสิมิทักษ์ครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้วันที่6สิงหาคม2569วันพฤหัสบดีนะครับวันนี้นอกจากดนตรีแล้วนะครับไลฟ์ช่วงนี้ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเพจของขอไปนะในเพจของสุนทรีไลฟ์นะครับสุนทรีก็จะมีมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาสุนทรีไลฟ์นะครับอำลาสุนทรีไลฟ์กับมาริเฮาน่าเริ่มแสดงตั้งแต่18 นาฬิกาเป็นต้นมานะครับส่วนวันกีฬาวันนี้เริ่มต้นที่เรื่องของความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยนะครับในวันกีฬาวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับเริ่มต้นแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยก่อนนะครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องของฟุตซอลนะแล้วก็วอลเลย์บอลนะครับนักยิมนาสติกไทยครับก็คว้าเหรียญทองนะครับในการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกชิงแชมป์เอเชียที่เมืองตาไกไตประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นการแข่งขันรายการนี้มี14ชาตินะซึ่งสมาคมกีฬายิมนาสติกได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน22คนนะครับทั้งยุวชนทั้งเยาวชนประชาชนแข่งขันกันตั้งแต่เมื่อวานครับ5ถึง7สิงหาคมนะครับวันนี้รอบชิงชนะเลิศในประเภทบุคคลหญิงรุ่นยุวชนมีนักกีฬาเข้าชิงชัยกันนะครับรอบชิงเนี่ยผ่านมาถึงรอบ ขอไปนะครับผ่านมาถึงรอบชิงเนี่ย8คนนะครับ8คนจากเวียดนาม2ฟิลิปปินส์1นะไต้หวัน1ญี่ปุ่น2เกาหลีใต้1และไทย1คนก็คือเด็กหญิงทมนวันเยมาโนนะครับซึ่งผลปรากฏว่านะครับทมนวันเยมาโนมา1เดียวของไทยไม่ทำให้แฟนๆกีฬาไทยผิดหวังครับโชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นสุดยอดครับทำคะแนนได้ 18.450 คะแนนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนะครับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครับเป็นของนักกีฬาจากเวียดนามนะซึ่งเข้ามารอบนี้2คนนะครับ 18.20 แล้วก็ 17.80 นะครับส่วนฟิลิปปินส์อะคาเดมี่ฟิลิปปินส์นะครับได้อันดับที่4ครับนะก็เราได้เหรียญทองมานะครับส่วนในประเภทเยาวชนกรุ๊ปนะทีมกีฬาของไทยนะมีทิติยาปินฝันนะครับทอฝันคุณรักษาแล้วก็ยานิสาแก้วคงรัชวินฐานนพิระยะก่อนแล้วก็ละพัดพาดชวนชมนะได้เหรียญทองแดงนะครับเหรียญทองเกาหลีเหนือแล้วก็เหรียญเงินเวียดนามนะครับก็เราได้เหรียญทองกัน1เหรียญทองแดงวันนี้นะครับซึ่งอริยารุ่งเรืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาของเรานะดีใจนะที่เราได้เหรียญรางวัลโดยเฉพาะน้องที่ได้เหรียญทองนะฮะก็คือน้องทมนวันนะครับได้เหรียญทองนะฮะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็ได้เหรียญทองนะครับส่วนเหรียญทองแดงก็ยินดีกับทุกคนนะที่เราผ่านมาได้ถึงเหรียญทองแดงนะครับและมั่นใจว่านะวันพรุ่งนี้เราจะมีประเภทซีเนียร์บุคคลชายมั่นใจว่าจะได้อีก1เหรียญทองนะครับนี่คือเรื่องของยิมนาสติกชิงแชมป์เอเชียนะครับส่วนดร.กุสุมานประเสริฐศรีนะครับหรือครูไก่นะครับอุปนายกสมาคมในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับก็บอกว่าชื่นชมนักกีฬาแอโรบิกทุกคนนะโดยเฉพาะผลงานเหรียญทองของน้องทมนวันยามาโนนะครับที่ดีกรีเหรียญทองเยาวชนรายการ World Cup นะบอกว่าทำได้ตามเป้าไม่ผิดหวังเลยนะฮะสุดยอดแล้วก็หวังได้1เหรียญทองนะครับเป็นรุ่นซีเนียร์นะครับรอลุ้นนะครับจากทางด้านของชนกพลเกียมสุขใจแชมป์เอเชีย2สมัยในรุ่นซีเนียร์บุคคลชายอาจจะเก็บเพิ่ม3เหรียญทองในประเภทกรุ๊ปด้วยซึ่งจะชิงชัยกันในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือเรื่องของเทควันโดขอไม่ใช่เทควันโดแม่พูดถึงเกาหลีใต้ผมก็ไปเกาหลีใต้ได้ยังไงพูดถึงแอโรบิกนะแข่งกันที่นู่นนะแข่งกันที่ฟิลิปปินส์นะส่วนเทควันโดไปเก็บตัวพุ่มเซ่แล้วก็ต่อสู้เก็บตัวที่เกาหลีใต้นะก็หวังคว้าเหรียญรางวัลเหมือนกันในเอเชียนเกมนะครับส่วนเรื่องของฟุตซอลเมื่อวานนี้นะเราเจองานยากนะเจอกับเวียดนามนะเสมอกันไป3-3นะครับเมื่อวานนี้ฟุตซอลนัดรองสุดท้ายของไทยนะไทยอันดับ11ของโลกเจอกับเวียดนามอันดับที่21ของโลกนะครับซึ่งเราชนะทั้งนิวซีแลนด์แล้วก็ชนะอัฟกานิสถานนะครับส่วนเวียดนามเสมอรัสเซียชนะนิวซีแลนด์แล้วก็ชนะอัฟกานิสถานโค้ชหมีรักผลสายเด่นงามนะครับก็ใช้ผู้เล่นชุดหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นธีรวัฒน์แก้ววิไลนรงศักดิ์วิงวอนอธิพงษ์มุนพลายเทอร์ศักดิ์เจริญพงษ์แล้วก็ชาวราศีอาวุธนะครับครึ่งแรกไทยนํา 3-0 นะครับเทอร์ศักดิ์เจริญพงษ์ปานัทกิติพานุวงศ์นะยิง2ประตูครึ่งแรกนํา 3-0 ครึ่งหลังมันว่าจะสบายเหมือนเล่นง่ายแต่ที่ไหนได้กลายเป็นงานยากเลยนะครับเวียดนามตีไข่แตกได้ไวครับจากเซาตวนพัดนะครับแล้วก็3นาทีต่อมาก็ได้จากตูเมียนกวานนะครับแล้วก็ท้ายเกมนะเวียดนามใช้การเล่น power play ครับแล้วก็ได้ประตูจากเหงียนดาไห่ครับเสมอกัน 3-3 ครับ เรายังไม่ได้แชมป์ครับเพราะเราต้องไปลุ้นนัดสุดท้ายนะเสมอ 3-3 มีจะคะแนนไปลุ้นแชมป์นัดสุดท้ายในการเจอกับรัสเซียนะซึ่งเสมออัฟกานิสถานนะครับแล้วก็วันนี้นะก็เป็นงานหนักของโค้ชมีรักพลสายเน็ตงามนะครับคุณซื้อของไทยวางแผนอย่างไรในการเจอกับรัสเซียในค่ำคืนนี้ 20:30 นแต่ว่าคู่ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ตอนนี้เนี่ยอัฟกานิสถานนำนิวซีแลนด์อยู่ 3-0 นะครับเราเสมอได้แชมป์นะแต่ไม่อยากจะให้เสมอเจอรัสเซียต้องชนะครับถึงจะได้แชมป์รายการนี้นะก็วันนี้ในเวลา 20:00 นนะฟุตซอลของเราเจอกับรัสเซียนะก็ประเดิมแชมป์อ่ะลุ้นแชมป์นะผู้ชนะได้แชมป์นะไทยนะครับเจอกับรัสเซีย 20:30 ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับต้องรอดูนะค่ำคืนนี้เนี่ยว่านรงทางด้านของนรงศักดิ์วิงวอนกับรณชัยจุนวงศุกร์เนี่ยบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนเพราะว่านัดเมื่อวานเจอเวียดนามมีการบาดเจ็บนะจะหายทันหรือไม่รอติดตามกันนะครับเรื่องของฟุตซอลนะนะเรื่องของฟุตบอลไทยเจอกับพม่านัดสุดท้ายที่ราชมังกีฬาสถานนะครับทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบบัตรให้ชมฟรีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการเพื่อเยาวชนนะครับเพื่อให้เยาวชนนะก็ได้เข้ามาชมฟุตบอลนะครับนะก็คุณนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมมาดามแป้งนะครับก็สานต่อโครงการเพื่อเยาวชนมอบบัตรเข้าชมฟรีให้กับโรงเรียนหรืออะคาเดมี่เชียร์ทีมชาติไทยนะครับนะมาเชียร์ทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของไทยในการเจอกับเมียนมานัดที่4นะที่ราชมังคลากีฬาสถานวันที่8สิงหาคมนะฮะแล้วก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเด็กๆและเยาวชนในเรียนต่างๆหรือว่าอะคาเดมี่นะที่ขึ้นกับทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นการสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้านะครับโดยสมาคมนะแล้วก็มาดามแป้งนะครับจะมอบบัตรเข้าชมให้กับนักเรียนหรืออะคาเดมี่นะสนใจก็ติดต่อทาง media@fa-thailand.org นะครับติดต่อได้ในภายในวันพรุ่งนี้ถึง 17:00 นนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีการแถลงข่าวกันนะครับในช่วงเวลาบ่ายนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนที่นักกีฬาไทยก็จะไปกลับไปฝึกซ้อมที่ BG ปทุมธานีนะครับแล้วก็รอการแข่งขันต้องชนะนะต้องชนะนะตอนนี้มีถึงแม้ว่าจะมี9คะแนนแต่ถ้าเกิดแพ้กับพัดจับพลูแพ้มาเมียนมาขึ้นมาและมาเลเซียชนะในไทยไม่ได้เข้ารอบนะนะต้องมีแต้มไม่ได้ก่อนนะพรุ่งนี้นะครับนะรอติดตามกันนะครับเอาไว้พรุ่งนี้สิวันที่8นะพรุ่งนี้แถลงข่าวกันความพร้อมนะครับแจ้งให้ทราบนะบัตรเนี่ยมีการพูดคุยกันน่าจะมีตอนนี้นะหลายเพจของมาดามแป้งเองก็มีการแจกนะเพจ FA ก็มีการแจกนะไปพิมพ์ว่ามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำนะครับก็มีการแจกบัตรเหมือนกันเข้าชม20รางวัลวันละ2ใบเนี่ยประมาณนี้นะหลายเพจนะมีการรวม รวมถึงผู้สนับสนุนนะครับไดกุ้งไดกิอะไรต่างๆเนี่ยเขามีการแจกบัตรเข้าชมนะก็ไปรอลุ้นรอกันสำหรับคนที่อยากจะซื้อแต่ถ้าเกิดซื้อก็ราคาก็ไม่แพงนะ300-600บาทนะครับส่วนก็ดูทางทีวีก็จะมี True Vision Now นะถ่ายทอดสดนะครับก็นี่คือเรื่องของฟุตบอลเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะหลังจากแถลงข่าวเนี่ยผมจะไปร่วมแถลงข่าวด้วยนะจะมารายงานให้ทราบนะครับพรุ่งนี้จะไปรายงานกันบ้างนะครับส่วนวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาประกาศรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV ครับครั้งที่6เลข2นะครับซึ่งเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพนะครับ 7-9 สิงหาคมนะฮะวันนี้เปิดบัตรแบบ walk in นะเต็มเลยครับโอ้โหชาวเชียงใหม่น่ารักมากนะชาวพี่น้องชาวภาคเหนือแล้วก็ FC ของวอลเลย์บอลของไทยนะครับไปเชียร์กันไปรอคิวตั้งแต่เช้าอ่ะรอข้ามวันอ่ะนะรอคิวกันเพื่อจะได้เข้านะซื้อตั๋วเข้าชมนะครับนะก็ชื่นใจน่ารักมากนะต้องชื่นชมแฟนวอลเลย์บอลที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ทางภาคเหนือด้วยที่ไปเชียร์กันนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลก็ประกาศรายชื่อมานะฮะว่า14คนนะมีใครบ้างนะก็มีพรพันธ์เกิดปราดละกัปตันทีมนะฮะมีณัฐนิตชาใจแสนนะฮะทัดดาวนึกแก้งแก้วกัลยากมุลทลาวิมลรัตนพันธ์กัญญารัตน์ขุนเมืองอัจฉราพรคงยศนะครับศศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีนี่กลับมานะนะครับแล้วก็วริศราศรีทาเลิศจีดาภานาหัวหนองพิมพิชาโกกรำเปียนุชแป้นน้อยแล้วก็กัญญารัตน์คำวงชุดใหญ่เลยนะชุดใหญ่ประกาศชื่อมานี่ฟิลิปปินส์ที่จะเจอกับไทยเนี่ยที่นัดที่แล้วที่เขาแพ้เรา2-3เซตเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคราวนี้เนี่ยไทยเอาชุดใหญ่มานะครับครั้งที่แล้วสนามที่บ้านฟิลิปปินส์ไทยยังที่เวียดนามฮะขออภัยไทยยังไม่ได้เอาชุดใหญ่นะ เรายังพอสู้ได้แต่คราวนี้เนี่ยไทยใช้ชุดใหญ่เลยนะจะสู้ได้แค่ไหนล่ะนะแฟนคลับของฟิลิปปินส์ที่มาเจอไทยเนี่ยก็โพสต์กันมานะครับก็ประกาศรายชื่อกันแล้วนะโค้ชออสกิตติพงศ์รัตน์เกียงไกรแล้วก็ทางด้านของผู้ฝึกสอนนะธีรศักดิ์นาคประสงค์อนุมาสิทธิรักษ์นะก็อยู่ในทีมของผู้ฝึกสอนนะครับ7สิงหาคมนะครับไทยเจอฟิลิปปินส์นะนัดแรกนะ16:30 น.ก็คงจะได้ชมได้เชียร์กันนะครับแล้วก็วันที่8สิงหาคมไทยเจออินโดนีเซียและไทยเจอเวียดนามวันที่9สิงหาคมนะครับไทยแข่งวอลเลย์บอลเนี่ย16:30 น.นะส่วนคู่ก่อนหน้าจะเป็นคู่อินโดนีเซียเจอเวียดนาม13:00 น.นะครับในวันที่7เวียดนามเจอฟิลิปปินส์นะครับวันที่8แล้วก็ฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียวันที่13นะครับก็แฟนๆเขาไปอุดหนุนซื้อจนผมเชื่อว่าบัตรน่าจะหมดแล้วนะฮะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดจำหน่ายรอบนะออฟไลน์นะครับก็คือ walk in เข้าไป 2,000 ใบต่อวันนะให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลนะครับตั้งแต่ 9:00 น.แต่ว่าคนก็ไปรอตั้งแต่ 4:00 น.นะครับชื่นชมจริงๆรอติดตามชมนะครับสนามที่2นะไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับนะแล้วก็วันนี้เราซ้อมครั้งสุดท้ายนะครับเป็นการทดสอบระบบทีมกับสตาฟผู้ชายนะจังหวะตีบอลเร็วการตีด้วยความรุนแรงโค้ชออสให้สัมภาษณ์นะครับเรื่องของพันธสัญญากับนักกีฬาก็คือแชมป์นะฮะแล้วก็เรียกทางด้านของให้บุ๋มบิ๋มชัชชรโมกศรีได้ลงมาสัมผัสเกมนี้เพราะว่าเอาเวลาทีมที่เราต้องการนะศักยภาพนักกีฬานะฮะในการชิงแชมป์เอเชียนะก็ดึงชัชชรกลับมานะครับแล้วก็ในการฝึกซ้อมคราวนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้กับกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนวชิรวิทย์เนี่ยเชียงใหม่นะครับเข้ามาชมด้วยนะครับสร้างแรงบันดาลใจนะฮะชื่นชมนะสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลนะครับนอกจากซ้อมแล้วก็เปิดให้เด็กได้เข้าไปชมด้วยในการซ้อมของนักวอลเลย์บอลของไทยนะฮะสร้างบันดาลใจนะฮะเผื่ออาจจะมีนักวอลเลย์บอลจากโรงเรียนวชิรวิทย์นี่แหละที่ไปดูนะอนาคตจะเป็นนักกีฬาหรือจะเป็นบุคลากรที่อยู่ในวงการกีฬาเพราะได้แรงบันดาลใจจากการได้เห็นนักกีฬาทีมชาตินะครับจากวอลเลย์บอลไปดูการแข่งขันแบดมินตันในรายการโคเรียมาสเตอร์2026นะครับรายการเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300เงินรางวัลว่าประมาณ 250,000 เหรียญสหรัฐหรือว่า 8,375,000 บาทที่อัสซานประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้รอบ2นะครับอันนานันทการเอี่ยมสะอาดกับมูนาบิญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับคู่พี่น้องของไทยนะซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับที่6ของรายการและก็คู่มือ63ของโลกเจอกับคู่ของเกาหลีใต้ครับลีโซมินกับลียอนวูคู่มือ88ของโลกจากเกาหลีใต้ปรากฏว่าชนะไปนะครับ2-0เกมนะเกมแรกชนะ21-19เกม2คู่ต่อสู้จากเกาหลีเนี่ยขอยอมแพ้นะมีการบาดเจ็บนะครับก็เราชนะไปนะครับเข้าสู่รอบ3นะจะไปเจอกับนักแบดมินตันคู่จากญี่ปุ่นก็คือฮานาโอกะฮาระกับริโกะคิโยเซะคู่มือ5สมัยของโลกจากญี่ปุ่นในรอบก่อนรองชนะเลิศพรุ่งนี้นะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วนะครับสหพันธ์แบดมินตันโลกรอบ BWF นะครับประกาศผลการจับสลากประกบคู่ในการแข่งขันแบดมินตันรายการใหญ่แห่งปีก็คือ BWF World Championship หรือว่าชิงแชมป์โลกนั่นแหละครับ BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียนะครับซึ่งจะแข่งขันกัน 17-23 สิงหาคมนะครับเดือนนี้แหละ 17-23 สิงหาคมนักกีฬาเข้าแข่งขันของไทยเนี่ยนะครับไปมากถึง19คนครบทั้ง5ประเภทนะครับซึ่งเกณฑ์ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกคราวนี้ใช้การแรงกิ้งนะครับวัดจากแรงกิ้งในวันถึงวันที่28เมษายนนะครับอันดับ1ถึง8ได้สิทธิ์สูงสุด4คนหรือคู่นะครับแล้วก็อันดับ9ถึง24ได้สูงสุด3คนหรือ3คู่นะแล้วก็อันดับที่25ขึ้นไปได้สูงสุด2คนหรือต่อคู่นะครับซึ่งการแข่งคราวนี้นะของเราไป19คนน่ะถือว่าเยอะมากนะครับ19ของคนจาก5ประเภทมีใครบ้างนะครับชายเดี่ยววิลกลุตวิทิสารนะครับมือวางอันดับที่2ของรายการนะอดีตแชมป์โลกปี2023แล้วก็รองแชมป์โลกปี2025ครับก็เปิดหัวเจอกับวิชเรนเนตตาซิงมือ91ของโลกจากศรีลังกานะครับส่วนอีกคิวพนิชพลธีรรัศกุลมือ17ของโลกครับเจอกับคาเลโยโคเนนมือ57ของโลกจากฟินแลนด์นะครับหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ8ของรายการอดีตแชมป์โลกปี2013เจอกับท่านของเนลีฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีนะครับเหมียวพรประวิขออภัยนะครับเหมียวพรประวิช่อชูวงมือ10ของรายการมือ10ของโลกเจอกับราณิตามาลิยานาเก้มือ107ของโลกจากศรีลังกานะครับแล้วก็เมซ้ายสุพนิดาเกตทองมือ27ของโลกเจอกับเหยาเชียมินมือ38ของโลกจากสิงคโปร์นะครับ ชายคู่รอบแรกครับโอ๊คเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าคู่มือ48ของโลกนะครับเจอกับคู่มือ65ของโลกจากสกอตแลนด์ก็คืออเล็กซานเดอร์ดันกับอดัมพริงเกิลนะครับมือ65ของโลกนะครับโอโม่ภคพลธีรรัศกุลกับพีพีรชัยสุขพันธ์มือ37ของโลกนะครับเจอกับคู่จากเยอรมนีครับจอร์แดนเครฟกับไซมอนแครกนะครับคู่มือ76ของโลกนะครับหญิงคู่เนี่ยแพทหทัยทิพย์มิจาดกับกัจจังณปภากรตุงคาสถานคู่มือ34ของโลกครับเจอกับคู่ของเนเธอร์แลนด์ครับคริสเตนเดวิสกับเมเต้ลอสนะครับคู่มือ69ของโลกแล้วก็คู่ของพัชรินเอี่ยมวาริศรีสกุลกับน้ำว่าครับสลิสาจันแพงนะครับพัชรินเนี่ยทารานะครับก็คู่มือ46ของโลกเจอกับคู่ของแคนาดาครับแจ็คกี้เดนจับคู่กับคริสตัลไลน์นะครับคู่มือ38ของโลกคู่ผสมครับเรามีทั้งไตเติ้ลรุจินภักดิ์อุบทองจับคู่กับเจนเชนิชาสุดใจประภารัตน์นะครับคู่มือ20ของโลกเจอกับหวงเทียนซีกับลิมซิวเซียนคู่มือ43ของโลกจากมาเลเซียนะครับแล้วก็บาสเดชพลโพรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานคู่มืออันดับ4ของรายการมือ4ของโลกนะครับเจอกับได้บายในรอบแรกนะครับในรอบ2รอดูว่าเจอใครขณะที่คู่ของโอโม่ภคพลธีรรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สรีแต้รัตนชัยคู่มือ12ของรายการและมือ14ของโลกได้สิทธิ์บายในรอบแรกเช่นเดียวกันนะครับรอชมรอเชียร์กันนะครับแล้วก็มีข่าวเรื่องของวอลเลย์บอลต่างประเทศด้วยขออภัยนะครับแบดมินตันต่างประเทศนะครับก็อินโดนีเซียมีข่าวออกมานะว่ามีการล็อกผลเรื่องของแบดมินตันนะในประเทศย่านอาเซียนนะทางอินโดนีเซียก็มีผลมาเลเซียด้วยนะครับมีข่าวออกมานะเดี๋ยวก็จะเป็นความคืบหน้าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับเรื่องของACC นะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียนะครับหรือ ACC นะครับมีมติเอกฉันท์ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ปี2027นะครับซึ่งพลเอกเดชาเหงกระสีนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับบอกว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียซึ่งพลเอกเดชาเข้าร่วมด้วยนะครับหรือ ACC Management Community เมื่อวันที่6สิงหาคมนะที่โรงแรมเรเนซองกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งมีทั้งดาโตอามาจิซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC นะครับเป็นประธานการประชุมนะครับแล้วก็วาระสำคัญคือมีการลงมติเลือกประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปี2570ครับปรากฏว่าที่ประชุมนะครับชื่นชมไทยที่จัดมานะพัฒนาและเยี่ยมยอดมากให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีหน้าครับส่วนกำหนดเวลาและก็สถานที่นะจะแจ้งให้ทราบภายหลังนะครับนี่ชื่นชมนะว่าไทยจัดหนูน้อยขาไทยที่ผ่านมาทุกๆสนามนะครับมีมาตรฐานนะครับเรื่องสนามดีนะครับการร่วมมือของนักกีฬานะครับก็ทั้ง ACC ชื่นชมนะก็เลยให้ไทยเป็นเจ้าภาพต่อไปนะครับจากจักรยานไปดูกอล์ฟครับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ขออภัยนะครับสิงห์ NSDF ชลบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล 1,500,000 บาทนะครับ5-7 สิงหาคมวันนี้วันที่2นะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามเทรเซอร์ฮิลล์กอล์ฟคลับนะครับแข่งขันกัน3วัน54หลุมนะครับก็นักกีฬาสมัครเล่นกับนักกีฬาอาชีพโปรกอล์ฟแข่งพร้อมกันนะครับ92คนนะขออภัยนะ112คนเป็นนักกีฬาอาชีพ92คนนักกีฬาสมัครเล่น20คนนะครับวันแรกก็แข่งกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะผู้นำก็คือโปรอิมวันนี้วันที่2ครับผู้นำจะเป็นใครเป็นโปรอิมครับพัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับพัทรรัตน์รัตนวรรณนักกอล์ฟโปรกอล์ฟโปรอิมนะครับวัย23ปีจากสระแก้วครับแชมป์ไทย LPGA ปี2024ที่กบิลบุรีนะครับนำต่อครับนำแล้วนำต่อนะ7อันเดอร์พาร์137นะครับโดยมีกนกออนสร้อยสุวรรณนะครับจากกรุงเทพมหานครเจ้าของรองแชมป์ไทย LPGA ในปี2026ที่รอยัลฮิลล์นะครับตามหลังแค่สโตรกเดียวนะครับโอ้โหลุ้นกันถึงวันสุดท้ายแน่นอนครับแล้วก็โปรอิมครับพัทรรัตน์รัตนวรรณเนี่ยบอกว่าโอ้โหวันแรกดีแต่ว่าวันที่2นี่แอปโรชไม่ดีเท่าเมื่อวานนะฮะแล้วก็พัดเซฟพาระยะประมาณคันธงไม่สามารถเก็บได้เสียดายเหมือนกันแต่ว่าฟอร์มปาริสยังโอเคพรุ่งนี้ถ้าตีติดลบนะถ้าตีลบ7คงจะชนะได้นะบอกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทำผลงานได้ดีติดลบ8ก็คือสกอร์ดีที่สุดของตัวเองนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับตัวเองด้วยนะครับนะแล้วก็ฝากกำลังใจ ฝากเป็นกำลังใจให้กับนักกอล์ฟสาวไทยโปรสาวไทยใน LPGA นะครับเพราะวันนี้นะฮะก็ตีดีจริงๆนะแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยผมดูแล้วเมื่อวานเนี่ยนะตีดีกว่านะฮะอาจจะอย่างว่าแหละนะกอล์ฟไม่ได้ดีทุกวันนะอยู่วันไหนที่คุมตัวเองได้นะก็แม่นได้ตีได้แอปโพรชดีพัดดีเนี่ยนะครับวันนั้นจะชนะนะครับก็รอลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็กลุ่มผู้นำรอดูนะว่าโปรอิ่มนะพัทรรัตน์รัตนวรรณนะรวมถึงผู้ตามอย่างกรกนกสร้อยสุวรรณนวพรสุนทรียภาสเนี่ยนะซึ่งอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเนี่ยนะครับ3คนนี้เนี่ยใครจะมีแซงนะคว้าแชมป์นะรวมถึงชนพรรษาทวินสังด้วยและซึ่งตามหลังแค่2สโตรกนะครับนะใจกับผู้รู้ฟังเรื่องของกอล์ฟพรุ่งนี้รู้ผลแน่นอนนะฮะส่วนใครติดตามทางไลฟ์สกอร์ได้ทาง Facebook ของไทย LPGA ทัวร์ครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของคาราบาว A-Side ครับ2026กลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะไม่ว่าคุณเป็นใครมาจังหวัดไหนทุกคนมีโอกาสนะจากสนามบ้านเราสู่สนามเวมบรีนะครับทีมแชมป์ได้สิทธิ์ของ7คนคาราบาวครับนะฮะไปชมคาราบาวครับไฟนอล2027นะถึงขอบสนามที่เวมบรีอังกฤษนะครับเงินรางวัลสูงกว่า3ล้านบาทนะครับเปิดรับสมัครเกษสิงหาคมถึง20สิงหาคมนะครับแล้วก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันตามตัวแทนสนามทั่วประเทศกว่า16สนามนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่สนามฟุตบอลซูเปอร์อารีนาก็ภายในสนามฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีนานะครับลาดพร้าว80รั้วเข้าทางเม่งจ่ายตรงสถานทูตลาวได้นะฮะเข้าไปนะครับก็มีการแถลงข่าวกันนะการแข่งขันฟุตบอล7คนรายการคาราบาว7 A-Side Cup 2026นะฮะ รายการนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วนะฮะคุณกมลดิษฐ์สมุทรโคจรรองกรรมการผู้จัดการบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะครับเป็นประธานแถลงข่าวนะครับซึ่งคุณกมลดิษฐ์บอกว่าคาราบาว7 A-Side Cup 2026เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นแค่ฟุตบอลอีกรายการหนึ่งแต่ตั้งใจว่าจะเป็นเวทีสร้างกับคนไทยทุกคนที่มีใจรักในฟุตบอลได้มีโอกาสมีพื้นที่ในการสร้างศักยภาพและมีโอกาสนะก้าวจากฟุตบอลใกล้บ้านสู่ประสบการณ์ระดับโลกในสนามเวมบี้นะสนามเวมบี้ของอังกฤษนะฮะนิวเวมบี้นะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกคนนะที่มีความฝันไม่ควรถูกจำกัดความฝันไว้แค่นักฟุตบอลอาชีพนักฟุตบอลสมัครเล่นนักฟุตบอลบ้านนะสามารถไปแข่งขันได้นะซึ่งแนวคิดในปีนี้ครั้งนี้นะ local price นะครับเป็นการแข่งขันที่ให้ชุมชนฟุตบอลในภูมิภาคนะโดยสนามพันธมิตรทั้ง16แห่งจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการแข่งขันในพื้นที่นะครับแล้วก็หาตัวแทนของสนามเพื่อก้าวสู่ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศนะครับคาราบาวคาราบาว 7A-Side Cup 2026นะครับเปิดรับสมัครนะครับทีมที่มีความสนใจครบทั้งหมด192ทีมนะครับรับวันที่7สิงหาคมนะครับเราจะมีรอบคัดเลือกระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง20ธันวาคมนะครับรอบชิงชนะเลิศ10มกราคม2570เอาละใครสนใจอยากสมัครแล้วก็มีการข้อกำหนดนะนักเตะฟุตบอลอาชีพเนี่ยห้ามนะมีข้อห้ามด้วยเอาละครับจะได้เป็นนักเตะที่มาจากท้องถิ่นจริงๆอบต.จริงๆตำบลจริงๆนะครับนะทำทีมรวมกันมา7คนนะจากตำบลจากหมู่บ้านมีโอกาสที่จะบินลัดฟ้าไปเวมบี้นะครับไปดูฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศคาราบาวคัพด้วยนะใครจะได้แชมป์นะครับรอติดตามกันนะฮะฟุตบอลรายการนี้ก็เป็นถ้วยสำคัญอีกรายการนึงนะของอังกฤษนะอังกฤษก็มีพรีเมียร์ลีก FA คัพแล้วก็คาราบาวคัพนี่แหละนะครับแล้วก็เราทางคาราบาวก็ไปสนับสนุนเรื่องของฟุตบอลของอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็มีจัดกิจกรรมเพื่อจะเอาทางด้านของเยาวชนละเคยมีทั้งเยาวชนทั้งนักฟุตบอลประเภทประชาชนนะไปชมขอบสนามถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับจากนั้นครับคุณผู้ฟังครับนะไปติดตามเรื่องของความเคลื่อนไหวของทีมยกน้ำหนักนะทีมยกน้ำหนักจอมพลังยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยนะครับซึ่งไปแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเช่นประเทศอุซเบกิสถานครับนักกีฬาของเราจะลงแข่งขันคนแรกพรุ่งนี้วันที่7สิงหาคมนะครับธนดมจากขออภัยนะครับธโนดมรักจันนะฮะรุ่นยุวชนชาย55กิโลกรัม A ฮะพรุ่งนี้ขึ้นทีมชายคนแรกนะครับตามในบ้านเราก็คือ18นาฬิกาเวลาที่อุซเบกิสถานเนี่ย16นาฬิกานะครับนาวาเอกเพชรเกษมรัตตาพรนะครับผู้จัดการทีมบอกว่าย้ำให้ทุกคนทำอย่างเต็มที่ทำตามแผนการที่ฝึกซ้อมไว้นะครับเรามั่นใจว่าเราจะได้ลุ้นเหรียญในวันพรุ่งนี้สำหรับท่านโนดมรักจันยุวชน55กิโลกรัม A จะเป็นแข่งขันคนแรกของไทยนะครับก็ ก็พยายามเตือนนักกีฬาทุกคนนะครับให้ทำตามที่ซ้อมนะฮะแล้วก็มีสมาธิระหว่างแข่งขันนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยขึ้นมาสู่ในเวทีระดับนานาชาติเป็นครั้งแรกนะย่อมมีความตื่นเต้นนะมีการมีไซส์เซอร์อะไรต่างๆคุมสมาธิไม่อยู่ลืมไปเลยว่าท่ายกน้ำหนักจะทำยังไงประมาณนั้นนะครับวันที่7นะคนแรกของเราส่วนวันที่8วันที่9ก็จะมีตามสเต็ปไปเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบกันนะครับในย่อมหนักของเรานะที่ไปแข่งขันกันที่ทัชเช่นอุซเบกิสถานครับวันนี้วันกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสุรินทร์ธิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ผู้แทนพระองค์เชิญดินพระราชทานฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบุเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดินคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียมีมติเอกฉันท์เลือกไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่64ณอาคารสรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 17:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธนาคาธิบดีศรีวิสุทธิเวชณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบจุดตรวจบูเกซามีเชิดชูเกียรติผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน
2: ที่กูโบมัสยิดอัญญามิยะตำบลลูโบปือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพแก่อาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบโดยมีนายชัยยะเจ๊ะแล้ผู้ช่วยเลขาธิการสปต.ผู้นำศาสนาข้าราชการกำลังพลและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้อาสาสมัครทหารพรานซอลาอูดิงปีได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป้อมใส่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจปูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ภายในพิธีพลตรีกรกฎผู้โชติได้ประกอบพิธีพระราชทานดินฝังศพโดยวางกระทงข้าวตอกดอกไม้และดินพระราชทานเหนือหลุมฝังศพพร้อมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมให้มีการบรรเลงเสียงแตรเดียวเพลงนอนและเพลงเคารพเพื่อสดุดีและเชิดชูเกียรติผู้วายชนผู้เสียสละชีวิตอย่างสมเกียรตินับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างความซาบซึ้งมาสู่ครอบครัวของผู้วายชนอย่างหาที่สุดมิได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรี
3: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่หุบกระพงและห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรีณอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเหล่าทัพและภาคเอกชนในการเร่งรัดและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังของหลายหน่วยงานโดยได้เดินทางไปยังห้องประชุมรังสิพรามนก กุลค่ายนเรศวรเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกฉลาดนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนในระดับจังหวัดจากนั้นเป็นการรายงานจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมชลประทานกองทัพบกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนได้แก่บริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนส่วนนงนุชบริษัทบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจากนั้นเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อเปิดระบบสูบน้ำจากแก้มลิงไปยังอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้เป็นวันแรกพร้อมเยี่ยมชมความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยใหญ่ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าของชุมชนอันจะนำมาซึ่งการสร้างงานสร้างรายได้ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลิกฟื้นเศรษฐกิจชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: นายอัศวินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและนายมีอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมและกล่าวถึงพระพจน์ในงานไทยแลนด์เมียนมาบุ๊กเนอร์ฟอรัม2026ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเมียนมาพร้อมก้าวสู่บทใหม่ของความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนความเชื่อมั่นความไว้วางใจและผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศย้ำว่าเมียนมาเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากขณะที่การลงทุนของไทยในเมียนมาครอบคลุมทั้งพลังงานอุตสาหกรรมการผลิตคมนาคมโลจิสติกส์การสื่อสารอสังหาริมทรัพย์และการท่องเที่ยวเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาวแต่การหารือระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าจะร่วมกันแก้ไขอุปสรรคใต้กฎระเบียบส่งเสริมการค้าชายแดนพัฒนาการเชื่อมโยงด้านคมนาคมพร้อมแสดงความยินดีที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเหนือดีกลับมาเปิดใช้งานอีกครั้งและเตรียมพิจารณาเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมในพื้นที่ที่สถานการณ์เอื้ออำนวยเพื่อทำให้บรรยากาศการค้าชายแดนกลับมาคึกคักและภายในปีนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าระหว่างรัฐมนตรีพาณิชย์ของทั้ง2ประเทศเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันสู่เป้าหมาย 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายพร้อมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของการค้าและผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้การจัดงานในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและความเปลี่ยนแปลงที่ภาครัฐและภาคเอกชนจะร่วมกันสร้างเพื่ออนาคตทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่พลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้กล่าวสุนทรพจน์ในงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกล่าวขอบคุณประเทศไทยและนายกรัฐมนตรีของไทยรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจและผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศเป็นโอกาสสำคัญที่จะนำพาให้ประเทศไทยและเมียนมาสามารถก้าวข้ามวิกฤตทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันไปสู่มิติใหม่ได้เป็นอย่างดีส่วนสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชนจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศและในภูมิภาค
5: นายพิษณุสุวรรณชตนายกสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาเปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026ภายใต้หัวข้อ A New Chapter in Thailand Myanmar Business Partnership ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสมาคมมิตรภาพไทยเมียนมาสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งเมียนมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันและองค์กรพันธมิตรทางเศรษฐกิจชั้นนำของทั้งสองประเทศ งานดังกล่าวจัดขึ้นในวาระสำคัญที่สอดคล้องกับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำระดับสูงจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานกว่า700คนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระหว่างกันภายในงานได้มุ่งเน้นหารือถึงประเด็นสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อการค้าการลงทุนรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจให้ไร้รอยต่อเปิดพื้นที่ให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาแนวคิดและโครงการใหม่ๆปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการศาสนาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรสืบสานคุณธรรมต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่ชุมชน
6: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสตูลและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมจัดงานมหกรรมสีสันแห่งศรัทธาพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรภาคใต้ภายใต้โครงการพลังบวรในมิติศาสนาระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมณลานวัฒนธรรมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคฤหาสน์กูเดนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศแปลงทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเชื่อมโยงอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากลภายในงานมีการจัดกิจกรรมอาทิการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนการบรรยายรวมพลังบวรสร้างเศรษฐกิจชุมชนหัวข้อตลาดออนไลน์สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและเปิดบูธแสดงสินค้าทางวัฒนธรรมจำนวน40บูธการแสดงวัฒนธรรมพหุศิลป์ถิ่นแดนใต้สีสันลายผ้าบาติกจำปาดะราชินีผลไม้แห่งเมืองสตูลเคบาย่าสู่มรดกโลกลิเกป่าการแสดงสีสันแห่งศรัทธานิทรรศการสาธิตอาหารพื้นบ้านและนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรมพลังบวรจากทั้ง14จังหวัดภาคใต้มาลิชโยรายงาน
1: หอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่เงินสะพัดกว่า 11,000 ล้านบาทขยายตัวเล็กน้อยจากปัจจัยด้านค่าครองชีพนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พบว่าจะมีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจกว่า 11,139 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 จากปีก่อนแม้ประชาชนจะยังคงให้ความสำคัญกับเทศกาลนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวแต่จากสภาวะค่าครองชีพและราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลให้ต้องปรับพฤติกรรมรัดเข็มขัด

0: น Y และเจน C มีแนวโน้มไม่อยากมีบุตรจากปัจจัยกดดันด้านภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและความกังวลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตกรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026ผลักดันนวัตกรรมไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตั้งเป้าสร้างมูลค่าซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
1: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสว.เตรียมจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026 From Innovation to Income หรือนวัตกรรมสร้างรายได้เพื่อผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยภายในงานจะรวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพกว่า250ผลงานจากมหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนครอบคลุม5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตได้แก่เทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีอาหารและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมโยงนักวิจัยผู้ประกอบการนักลงทุนและแหล่งทุนเพื่อสร้างโอกาสการร่วมลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและต่อยอดนวัตกรรมสู่ภาคธุรกิจโดยตั้งเป้าสร้างการจับคู่ธุรกิจภายในงานไม่น้อยกว่า100คู่และสร้างมูลค่าการซื้อขายไม่น้อยกว่า50ล้านบาท
2: การจัดงาน IPX Venture Rise 2026 นะคะเราต้องการให้ผลงานนวัตกรรมนะคะทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเนี่ยค่ะได้สามารถก้าวข้ามไปเจอตลาดหรือว่าเจอผู้ซื้อนะคะเราก็เลยเลือกผลงานนวัตกรรมมาไม่ต่ำกว่า250ผลงานนะคะคือมีทั้งคลัสเตอร์ Health นะคะเรื่องสุขภาพเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AI นะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นต้นแล้วก็สิ่งที่เราคาดหวังอะค่ะเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้ผู้ประกอบการของไทยนะคะนักลงทุนนะคะเข้ามาเดินชมงานเพื่อที่ว่าท่านจะได้นำไปต่อยอดนะคะธุรกิจของท่านเพื่อสร้างความแตกต่างในการแข่งขันนะคะเราตั้งเป้าอย่างน้อยเนี่ยค่ะอยากจะให้มีการจับคู่ธุรกิจนะคะไม่ต่ำกว่า100คู่แล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า50ล้านบาทท
1: ั้งนี้งาน IPX Venture Rise Thailand 2026 From Innovation to Income จะจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณฮอ8ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีปุริมปราโสภาภาครายงาน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำโคลอมเบียปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ปรากฏในรายงานของสำนักข่าวโนติเชียสกาลาโกของโคลอมเบียที่ระบุว่ารัสเซียมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายรับสมัครทหารรับจ้างชาวโคลอมเบียซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตทหารประจำการเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในสงครามกับยูเครนพร้อมยืนยันว่ารัสเซียไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวและไม่ทราบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งใดด้านประธานาธิบดีกุสตาโวเปโตรของโคลอมเบียเปิดเผยว่าปัจจุบันมีชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 7,000 คนเข้าร่วมกันสู้รบในสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนเพื่อแลกกับค่าตอบแทนขณะที่องค์การสหประชาชาติประเมินว่าชาวโคลอมเบียอย่างน้อย 10,000 คนถูกว่าจ้างให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งในหลายประเทศทั่วโลกภายใต้สภาพความเป็นอยู่ที่ไร้มนุษยธรรมสำนักข่าว BBC รายงานโดยอ้างแถลงการของทำเนียบประธานาธิบดีไนจีเรียเมื่อช่วงดึกของวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ากองกำลังความมั่นคงไนจีเรียสามารถช่วยเหลือประชาชนมากกว่า

0: 300คนที่ถูกกลุ่มติดอาวุธลักพาตัวเข้าไปในอุทยานแห่งชาติไทจิเล็กในรัฐไนเจอร์ทางตอนเหนือของไนจีเรียได้สำเร็จแล้วโดยกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการดูแลรักษาพยาบาลที่ฐานทัพแห่งหนึ่งในรัฐไนเจอร์ก่อนที่จะเดินทางกลับไปพบกับครอบครัวอีกครั้งทั้งนี้ประธานาธิบดีไนจีเรียยังกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธโบโกฮารามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้าย IS เป็นผู้ลงมือก่อเหตุลักพาตัวประชาชนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกาะลูซอนทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์เผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่4จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดเหตุดินถล่มร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดเบงเกตทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายนอกจากนี้ยังเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ชุมชนใกล้เขื่อนวาวาจังหวัดรีเซาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอีก2รายด้านรัฐบาลฟิลิปปินส์สั่งปิดโรงเรียนและหน่วยงานราชการในกรุงมะนิลาและหลายจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศเนื่องจากฝนตกหนักขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาฟิลิปปินส์เตือนว่าแม้หย่อมความกดอากาศต่ำซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุโซนร้อนกุจิระจะเคลื่อนตัวออกสู่ทะเลฟิลิปปินส์แล้วแต่หลายพื้นที่จะยังคงเสี่ยงเผชิญลมแรงน้ำท่วมและดินถล่มเนื่องจากพื้นดินยังคงอุ้มน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ World Tennis Tour Junior รายการITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALM X Impact Tennis and Sports Center เมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวปัทธินันท์เผือกคำชนะพิมพิสาวงวานิชขจรไป2-1เซต5-7 6-3 และ6-4ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับสอนวิสากุลพิสารรัตที่ชนะโคอี้เยลซินหูจากแคนาดามา2-1เซต6-1 2-6 และ6-2ด้านประเภทชายเดี่ยววีรวิทย์กัมพุชเอาชนะเจเดนฉุยจากฮ่องกงไป2-0เซต6-2และ6-0ส่งผลให้วีรวิทย์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับแจ็คคูเปอร์จากฮ่องกงต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือ ACC ที่โรงแรมเรเนซองกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2027ครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2570พร้อมชื่นชมความสำเร็จในการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อวันที่6-7มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประเมินว่ามีการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมทั้งด้านการจัดการแข่งขันด้านการดูแลต้อนรับทีมจากชาติต่างๆเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบถ้วนซึ่งการแข่งขันในปีหน้าประเทศจีนฮ่องกงญี่ปุ่นอินโดนีเซียเกาหลีใต้มาเลเซียปากีสถานและฟิลิปปินส์ยืนยันว่าจะส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างแน่นอนไพรส์นีไทยประกาศรางวัลเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลารวมกว่า178รางวัลติดตามได้จากรายงาน
2: บริษัทไพรส์นีไทยจำกัดร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปจัดพิธีจับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรมเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาสำหรับผู้ร่วมส่งแรงเชียร์ทีมแชมป์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ผ่านไพรส์นียบัตรและโปสการ์ดออนไลน์โดยมีนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานในพิธีนายดนันท์สุพัฒน์พันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยว่าปีนี้มีผู้ซื้อไปรษณียบัตรและโพสการ์ดออนไลน์รวมกว่า71ล้านฉบับและร่วมส่งแรงเชียร์กว่า67ล้าน2แสนฉบับโดยเชียร์ทีมแชมป์สเปนมากที่สุดกว่า32ล้าน4แสนฉบับส่วนอีกกว่า34ล้าน8แสนฉบับเป็นการเชียร์ทีมอื่นสำหรับรางวัลในปีนี้รวมกว่า178รางวัลผู้ร่วมกิจกรรมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทาง www.thairat.com และ www.thailandpost.co.th ผู้ริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษานายวรพงษ์ชอบชื่อรองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครและนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งผู้แทนบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมแถลงข่าวและจับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอ DPE ว้าวคัพ2026ที่ห้องประชุมสุพัชลาไสยกรมพละศึกษา ดยทั้ง16ทีมจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้นายสุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษากล่าวว่าการแข่งขัน DPE World Cup 2026จะเป็นเวทีให้นักฟุตบอลนักเรียนได้แสดงความสามารถตามที่เก็บตัวฝึกซ้อมมาทั้งปีฟุตบอลรายการนี้จึงมีความสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของนักฟุตบอลไทยและมุ่งหวังที่จะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาและสร้างเสริมประสบการณ์จากการแข่งขันกีฬาที่ถนัดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันในระดับอาชีพและระดับชาติต่อไปในอนาคตสำหรับไฮไลท์ผลการจับสลากแบ่งสายอยู่ที่กลุ่ม1โรงเรียนวิชูทิศโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมาโรงเรียนกันทรารมณ์และโรงเรียนอัสสัมชัญทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปี2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง14กันยายนนี้ถ่ายทอดสดทาง Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผานิตคาดนาครายงาน
3: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
4: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
3: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
4: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกรรมโดยพระเทพวชิระเวที
5: พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนปณีตตายะกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวต่างกันคนเราจึงมีพฤติกรรมต่างกันมีอะไรอะไรไม่เหมือนกันเพราะกรรมคือการกระทำท่านจึงบอกว่ากรรมลิขิตชีวิตของคนจะยากดีมีจนก็สุดแต่วิถีกฎแห่งกรรมทำดีก็ได้ดีถ้าทำชั่วแล้วก็มีแต่เลวทรามความดีทำไว้ถึงคราวตายจากก็มีคนอยากช่วยแบกช่วยหามการบุญสุนทานจงหมั่นแสวงทั้งที่มืดที่แจ้งทำกันตลอดไป
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นซึ่งเราก็จะนำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยค่ะและเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะชื่อของการประกวดค่ะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วยังมีความหมายเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นผ่านที่ใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในวันนี้เป็นตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณประพันธ์โดยจันทรารัศมีทองเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

เป็นเช้าตรู่วันหยุดอันน่าตื่นเต้นจนผมไม่มีแก่ใจจะสานสัมพันธ์กับหมอนแล้วก็ผ้าห่มบนเตียงอีกเลยสองหูได้ยินแต่เสียงยายปลุกให้ลุกขึ้นมาทำตามสัญญาผมใช้เวลาไม่นานในห้องน้ำและออกไปใส่บาตรซื้ออาหารเช้าที่ตลาดกินข้าวอาบน้ำเสร็จจะรีบไปปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งของยายให้เรียบร้อยปีนี้ผมย่างเข้าสู่วัยเบญจเพสควรจะคิดอะไรได้เองนานแล้วแต่การตัดสินใจหลายๆเรื่องผมก็ยังเชื่อฟังยายเพราะว่ายายเป็นญาติผู้ใหญ่คนเดียวที่คอยป้อนข้าวป้อนน้ำพร่ำสอนแล้วก็ส่งเสียให้ผมเรียนจนจบปริญญาความรักของพ่อแม่จืดจางเร็วมากแม่จึงปล่อยผมในวัย2 ขวบที่หัวแตกเลือดอาบมาทิ้งไว้กับยายก่อนที่จะหนีไปมีครอบครัวใหม่ตอนนั้นยายเพิ่งจะได้รับสถานะแม่ไม้หมาดๆเนื่องจากตาของผมซึ่งเป็นทหารถูกผู้ก่อความไม่สงบลอบยิงเสียชีวิตที่จังหวัดปัตตานียายได้รับสิทธิประโยชน์ทางราชการตามระเบียบแต่ก็คงไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงดูผมยายจึงต้องรับจ้างตัดเสื้อผ้าไปด้วยยายชอบพูดว่าผีถึงป่าช้าจะทำยังไงได้ล่ะนานๆทีแม่จะพาน้องสาว2 คนที่เกิดกับสามีใหม่มาเยี่ยมยายกับผมสักครั้งส่วนพ่อนั้นผมไม่เคยเห็นหน้าไม่มีแม้แต่ภาพถ่ายเพราะว่าแม่เผาทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อทิ้งหมดด้วยความเครียดแค้นและผมก็ไม่มีแรงจูงใจจะสืบหาคนที่เอาแก้วเหล้าปาหัวผมแตกด้วยยายจึงเป็นพระองค์เดียวที่ผมเคารพรักสูงสุดแต่พระของผมก็ไม่ค่อยพาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมบ่อยนักพอเริ่มจำความได้ผมเห็นยายดูแต่ข่าวสารชวนง่วงยายสนใจการเมืองตั้งแต่ยังสาวๆถึงตอนนี้อายุ66 ปีแล้วแต่ยายก็ยังมีอุดมการณ์ในแบบของตัวเองหลังจากผมสมัคร Facebook สมัคร LINE ให้ยายก็ยิ่งสนุกใหญ่ยายมีกลุ่มเพื่อนที่คิดอ่านทางการเมืองใกล้เคียงกันผมต้องคอยเตือนยายให้ระวังการแชทอันล่อแหลมไว้บ้างเพราะว่ามีกฎหมายใหม่ๆออกมาควบคุมเยอะไปหมดยายเคยเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าเมื่อปีพุทธศักราช2516ยายกับเพื่อนๆในโรงงานทอผ้าเข้าร่วมกับนิสิตนักศึกษาประชาชนขับไล่ผู้นำประเทศที่ครองอำนาจมายาวนานยายผ่านการวิ่งหลบลูกกระสุนมาแล้วด้วยพอปี2519ยายก็เข้าร่วมการชุมนุมต่อต้านอดีตผู้นำที่กลับเข้ามาในประเทศจนได้รู้จักกับตาซึ่งเป็นทหารชั้นประทวนที่เข้ามารักษาความสงบในเมืองหลวงตอนนั้นยายตั้งแง่กับทหารไม่มากตาต้องคอยชี้แจงให้ยายเข้าใจผู้ที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาความเห็นของยายกับตาเป็นไปคนละทิศคนละทางอยู่นานแต่เมื่อแต่งงานกันแล้วยายก็เล่าเว้นทุกประเด็นที่จะทำให้เกิดรอยร้าวจนพัฒนาไปสู่การคล้อยตามในที่สุดยายจึงหลีกเลี่ยงกิจกรรมทางการเมืองเว้นแต่ว่าจะมีการเลือกตั้งยายชอบฟังการปราศัยแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ทุกครั้งช่วงพฤษภาธมินเมื่อปี2535เพื่อนของยายชวนไปร่วมการชุมนุมซึ่งคราวนั้นมีผู้บาดเจ็บล้มตายแล้วก็สูญหายจำนวนหนึ่งแม้ว่ายายจะกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแต่ว่าตาก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟด้วยเกรงว่ายายจะได้รับอันตรายจนยายต้องรับปากว่าจะไม่ไปชุมนุมกับไฟในอีกแล้วส่วนตาก็ขอไปประจำอยู่แนวหน้าตลอดยายต้องอยู่ตามลำพังกับแม่ซึ่งกำลังเป็นสาวรุ่นจากการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดแทนที่แม่จะเติบโตขึ้นมาอย่างงดงามตามที่ตากับยายหวังไว้แม่ก็กลับกลายเป็นเด็กสาวใจแตกยังไม่ทันขึ้นมัธยมปลายก็ตั้งครรภ์เสียก่อนยายกับตาเสียใจอย่างยิ่งแต่พอแม่คลอดผมออกมาตาก็รักใคร่เอ็นดูผมมากเสียดายเหลือเกินตอนที่ผมมาอยู่กับยายตาก็ปลีกตัวไปอยู่บนสวรรค์แล้วบทเรียนจากการกวดขันแม่มากเกินไปทำให้ยายเลี้ยงดูผมอย่างผ่อนคลายมากขึ้นประคบประงมพอสมควรมีระเบียบวินัยเท่าที่จำเป็นสอนเท่าที่จะสอนได้ไม่เคยบังคับให้เชื่อด้วยการข่มขู่ทุบตีแต่ว่าผมเป็นคนเรียบง่ายไม่ถนัดเรื่องคิดนอกกรอบอยู่แล้วเลยปล่อยให้ยายชี้นำเกือบทุกเรื่องจนเพื่อนๆเรียกผมว่าไอ้ลูกแง่เวลายายไปไหนผมก็จะเกาะติดไปด้วยเหมือนเม็ดกระที่กระจัดกระจายอยู่บนผิวหนังของยาย
หลังจากตาเสียชีวิตยายก็กลับมาสนใจข่าวการเมืองอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมยิ่งถ้ามีการเลือกตั้งยายจะชวนผมเอากระดาษหนังสือพิมพ์ไปปูนั่งฟังการปราศัยเสมอตอนเด็กๆผมฟังใครไม่รู้เรื่องเลยรู้สึกหนวกหูไปหมดครั้นจะอยู่บ้านคนเดียวก็กลัวผีหลอกก็เลยต้องไปนั่งกินปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มที่ยายชอบซื้อให้ทุกครั้งพอโตขึ้นผลพวงที่ได้รับจากการติดตามยายทำให้ผมดูข่าวสารด้วยความเข้าใจมากกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเมื่อปี2553กับปี2557ยายไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมกับฝ่ายในทั้งสิ้นพออายุมากขึ้นห้องน้ำกลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นๆของยายยายจึงเลือกติดตามข่าวสารจากโทรทัศน์แทนที่จะไปสังเกตด้วยตัวเองผมโล่งใจมากที่ไม่ต้องตามยายเข้าไปในเขตการใช้กระสุนจริงแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งล่าสุดยายตัดสินใจเลือกพรรคการเมืองหนึ่งไว้แล้วเมื่อพวกเขามาเปิดปราศัยใกล้บ้านยายก็เลยชวนผมไปฟังด้วยอยากฟังพรรคไหนเปิดคลิปใน YouTube ก็ได้ไม่เห็นต้องไปให้ลำบากเลยผมทักท้วงยายด้วยความห่วงใยเดี๋ยวนี้ทุกพรรคจัดเก้าอี้ไว้ให้นั่งสบายกว่าเมื่อก่อนมากยายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆได้แบ่งขนมกันกินได้หัวเราะได้ตบมือหัวร้องบ้างสนุกดีหรือว่าเดี๋ยวรำคาญยายแก่ๆคนนี้แล้วยายถามอย่างกระเงากระงอดไปก็ได้ครับผมยอมตามใจเพราะรู้ว่ายายเบื่อหลังจากสายตาเริ่มงอแงยายก็เลิกรับตัดเสื้อก็เลยต้องนั่งเหงาอยู่กับนางแมวอ้วนจอมขี้เกียจแล้วก็ต้นไม้อีกแค่20กระถางส่วนผมต้องออกไปทำงานยังดีที่มีเพื่อนในกลุ่มไลน์ส่งดอกไม้มาทักทายกันทุกวันยายก็เลยไม่ต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้านสูงวัยในวงไพ่แล้วยายจะซื้อปลาหมึกปิ้งกับถั่วต้มให้กินนะยายคงคิดว่าผมยังเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกที่กลัวผีจับใจจนต้องยอมไปนั่งหลับคาตักยายเหมือนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่ที่ผมยอมไปด้วยคราวนี้เพราะว่าอยากให้ยายได้เปิดหูเปิดตาบ้างปลายเดือนหน้าผมจะผ่อนมอเตอร์ไซค์หมดแล้วตั้งใจว่าถ้าโบนัสกลางปีออกผมจะพายายไปนอนรับลมชายทะเลสัก2คืน

ไม่มีสัญญาณใดๆบ่งชี้เลยว่ายายของผมจะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไปอย่างกระทันหันเป็นเพราะรถจนที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงคันนั้นพุ่งชนร่างบางๆของยายซึ่งยืนรอใส่บาตรอยู่ริมทางเท้ายายบาดเจ็บสาหัสต้องนอนทุรนทุรายอยู่ในโรงพยาบาลถึง3วันผมเฝ้ามองผ่านม่านน้ำตาเมื่อเห็นยายที่ผมรักต้องเจ็บปวดทรมานตั้งใจทำงานอย่าคดโกงใครแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่ยายสั่งไว้นะลูกยายทั้งเตือนทั้งกำชับเมื่อมีสติรับรู้คำวันที่3วิญญาณของยายก็ล่องลอยขึ้นไปสมทบกับตาบนสวรรค์แม่กับน้องๆมาช่วยกันจัดงานศพทุกขั้นตอนจึงผ่านพ้นไปตามประเพณีพอเสร็จงานผมแบ่งเงินของยายให้แม่จำนวนหนึ่งอีกส่วนเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของน้องๆตามที่ยายได้สั่งไว้ส่วนทาวน์เฮาส์ที่ผมอาศัยอยู่ยายโอนเป็นชื่อผมเมื่อ3ปีที่แล้วร่างของยายที่ผมเคยประคองเคยบีบนวดเหลือเพียงเท่ากระดูกบางส่วนที่ผมเก็บไว้บูชายายจากไปพร้อมกับคำสั่งสุดท้ายที่น้อยคนนักจะสั่งเสียลูกหลานเช่นนี้พอแม่รู้เรื่องถึงก็บอกว่ายายเพี้ยนไปแล้วแต่ผมก็รับปากว่าจะปฏิบัติตามมันไม่ใช่เรื่องยากเย็นเลยสักนิดทำไมผมต้องขัดใจยายให้กลายเป็นคนเนรคุณด้วยล่ะ

สองสัปดาห์ที่แล้วไม่มียายคอยปลุกผมต้องพึ่งพานาฬิกาในโทรศัพท์มือถือแต่ก็แปลกที่ทุกเช้าผมมักจะตื่นก่อนเสียงเตือนเพราะว่าหูแว่วได้ยินเสียงยายเรียกยายคงเป็นห่วงว่าผมจะไปทำงานสายผมรักยายเหลือเกินทุกวันหยุดผมเคยหิ้วตะกร้าอาหารตามยายไปใส่บาตรแต่วันนี้ผมต้องออกไปอย่างเหงางอยผมไม่มีความสามารถจะเตรียมข้าวของเองก็เลยต้องไปซื้อกับข้าวจากร้านค้าผมวิ่งหย่อๆออกสู่ถนนหน้าหมู่บ้านพอเลี้ยวซ้ายเลียบรั้วโรงงานทำตะปูเห็นรถกระบะคันหนึ่งชะลอชิดขอบถนนแล้วคนขับก็เปิดกระจกปาขวดเหล้ายี่ห้อหนึ่งแตกกระจายเกลื่อนทางเท้าผมหยุดมองอย่างตำหนิคนปาก็เลยชี้หน้าผมพังตะโกนดังลั่นถ้าเองจดทะเบียนรถข้าแล้วไปบอกตำรวจแล้วก็เองจะไม่มีขายวิ่งอีกเลยจำไว้นะไอ้หนุ่มพอข่มขู่ผมสมใจแล้วรถคันนั้นก็แล่นหายไปอย่างรวดเร็วแน่ล่ะเศษแก้วแหลมคมคงทะลุพื้นรองเท้าผ้าใบหนาเติกของผมไม่ได้แต่พระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตถ้าไม่ได้สวมแม้แต่รองเท้าแตะคู่บางๆต่อให้ผมห่างเหินเรื่องศาสนาแค่ไหนก็ไม่ควรต้องมีใครบาดเจ็บเพราะความสับเพร่าของชายขี้เมาผู้นั้นผมเหลียวมองไปรอบๆมองเห็นไม่กว่าทางมะพร้าวกับที่โกยขยะที่วางพิงอยู่ข้างประตูโรงงานคาดว่าลุงอ้วนที่พยายามช่วงกลางคืนคงลืมเอาไว้ผมก็เลยถือวิสาสะหยิบไม้กวาดมาปัดกวาดเศษแก้วไปทิ้งลงถังกลับจากตลาดผมกินข้าวราดแกงไก่อย่างขอไปทีคิดถึงกับข้าวฝีมือยายจับใจโดยเฉพาะแกงส้มผักรวมที่ยายลงทุนโขลกเครื่องแกงเองทั้งหมดยิ่งค้างคืนก็ยิ่งอร่อยป่านนี้ยายคงกำลังทำให้ตากินอยู่บนสวรรค์แล้วแต่เพื่อเป็นการระงับความฟุ้งซ่านที่พุ่งออกมาเป็นระลอกผมก็เลยรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญตั้งใจว่าเสร็จธุระแล้วจะเลยไปหาน้องปูเป้หญิงสาวที่กำลังดูใจกันชวนไปกินข้าวกลางวันในห้างสรรพสินค้าเวลา 7:40 นผมกำลังเข็นมอเตอร์ไซค์ออกไปนอกรั้วบ้านตั้งใจจะไปให้ถึงจุดหมายก่อนเวลานัดแต่ว่าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาขัดจังหวะเป็นเบอร์ของหัวหน้าหน่วยงานในธนาคารที่ผมเป็นพนักงานประจำมา2ปีแล้ววันนี้เดี๋ยวว่างใช่ไหมพี่วานเอาเอกสารให้ลูกค้าเซ็นหน่อยสิตอนจบปริญญาตรีใหม่ๆผมหางานยากเต็มทีก็เลยต้องไปเป็นพนักงานร้านขายไอศกรีมอยู่เกือบปีจนกระทั่งเพื่อนของยายบอกมาทางไลน์กลุ่มว่าธนาคารแห่งหนึ่งกำลังเปิดรับพนักงานทั้งที่ผมไม่ได้จบคณะบริหารธุรกิจไม่รู้เรื่องบัญชีหรือว่าแวดวงที่เกี่ยวกับการเงินเลยแต่ว่ายายก็เคี่ยวเขียนให้ไปสมัครไว้เผื่อจะได้ทำงานที่มั่นคงผมทำตามเพียงเพราะว่าไม่อยากจะขัดใจยายแต่กลับผ่านกระบวนการสอบทุกขั้นตอนได้อย่างเหลือเชื่อผมเป็นคนที่มีสติปัญญาปานกลางไม่มีไหวพริบโดดเด่นด้านใดเลยตอนได้รับคำสั่งให้บริการลูกค้าหน้าเคาน์เตอร์ก็พอตัวรอดได้แต่ว่าพอโดนย้ายมาอยู่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจผมอึดอัดใจมากเพราะว่าผู้จาโน้มน้าวใจคนไม่เก่งการหาลูกค้าจึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายพยายามเท่าไหร่ก็ไม่ได้ดังใจหัวหน้ายายให้กำลังใจผมเสมอว่าค่อยๆเรียนรู้ไปแม้ว่าผมจะพัฒนาได้เร็วพอๆกับนอนกระดืบแต่ผมก็ทำหน้าที่ส่งมอบเอกสารและก็อธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆได้อย่างแม่นยำหัวหน้าก็เลยเรียกใช้ทุกครั้งที่ต้องติดต่อกับลูกค้าในวันหยุดเพราะว่าผมมีข้อด้อยมากมายจนไม่ต้องเกรงใจกันผมขอไปทำธุระก่อนเสร็จแล้วจะรีบไปครับผมไม่รู้ว่าภารกิจจะเสร็จกี่โมงตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาด้วยไปทำงานให้พี่ก่อนสิถ้าสาขาจะมีคำสั่งย้ายพี่ก็จะช่วยพูดให้หัวหน้าเราบอกเรากับมีเมตตาแต่ผมฟังออกว่าเป็นการข่มขู่อย่างนุ่มนวลผมกับเพื่อนๆที่เข้ามาพร้อมกันต้องตื่นไปเตรียมงานตั้งแต่เช้ากลับบ้านก็มืดค่ำพักกินข้าวแค่20นาทีบางวันกว่าจะได้กินมื้อเที่ยงก็4โมงเย็นบางสัปดาห์ก็ได้หยุดวันเดียวบางคนถูกย้ายไปอยู่ไกลจากบ้านมากเจอค่าเดินทางกับค่าอาหารก็หน้ามืดแล้วที่ยังไม่มีใครคิดสั้นถึงขั้นกระโดดตึกตายเพราะว่าส่วนใหญ่ลาออกไปก่อน
แต่ผมตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นไม่ได้คืนลาออกตอนนี้ก็คงจะต้องขายบ้านกินซึ่งคงกินได้ไม่นานแล้วผมก็จะไม่มีที่ซุกหัวนอนดังนั้นต่อให้มีธุระสำคัญแค่ไหนผมก็ต้องไปทำงานก่อนผมจึงขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับเอกสารที่บ้านหัวหน้าเพื่อ นำไปให้ลูกาฮัสเซนถึงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งอยู่ห่างกันคนละมุมเมืองผมต้องขี่รถฝ่าฝุ่นพิษไปตามเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยเลยต้องใช้ระบบค้นหาตำแหน่งบนพื้นโลกหรือว่า GPS ช่วยนำทางกว่าจะได้ออกจากบ้านลูกค้าก็เที่ยงครึ่งที่คิดว่าจะชวนน้องปู่เป้ไปกินไก่ทอดก็เลยต้องยกเลิกผมก็เลยแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างถนนแล้วเข้าไปทำธุระตามที่ตั้งใจไว้เพิ่งสาวบะหมี่ใส่ปากไปได้ไม่ถึงครึ่งชามก็เหลือบเห็นชายวัยรุ่นร่างเพรียววิ่งฉิวผ่านหน้าร้านไปตามที่เสียงตะโกนวุ่นวายของหญิงชราคนหนึ่งช่วยด้วยช่วยยายด้วยคนกระชากกระเป๋าทีแรกผมก็กล่าวว่าจะไม่สนใจเหมือนลูกค้ารายอื่นที่หันมองกันแวบเดียวแล้วก็ก้มหน้ากินกันต่อแต่พอนึกถึงคำว่าถ้าเป็นยายเราล่ะผมก็เลยทิ้งตะเกียบวิ่งตามไอ้น้องร่างผอมไปผมออกกำลังกายทุกวันจึงวิ่งไล่กวดนักวิ่งราวได้ทันตรงหน้าปากซอยแคบๆเมื่อจวนตัวคนร้ายโยนกระเป๋าผ้าลงไปในพุ่มดาวเรืองที่บวชดอกเหลืองอ๋อยอยู่ริมทางถ้าอยากโดนพวกข้าที่อยู่ท้ายซอยลุมกระทืบก็วิ่งตามมานะเว้ยไอ้หนุ่มร่างผอมหันมาตะโกนขู่ผมไม่มีหน้าที่จับคนร้ายส่งตำรวจก็เลยก้มลงเก็บกระเป๋าไปคืนเจ้าของหญิงชราดีใจมากเจียดเงินที่คงมีอยู่ไม่มากนักส่งให้ผม200บาทแต่ผมปฏิเสธยายสอนให้ช่วยคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมทำไปเพื่อบอกให้ยายรู้ว่าคำสั่งสอนของยายมีบทบาทต่อชีวิตผมเสมอเชื่อว่าดวงวิญญาณของยายคงจะรับรู้ได้เป็นอย่างดี

0: ผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าคำสั่งจากดวงวิญญาณตอนจบได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่2ตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้มติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยกเลิกบัญชีสอบเดิมประกาศขึ้นบัญชีใหม่ทั้งหมดคาดจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้ย้ำจังหวัดดำเนินการถอดถอนรายชื่อให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้นายวรศิษฐ์เลงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยที่ประชุมมีมติยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเดิมและประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบใหม่ทั้งหมดโดยคาดว่าจะประกาศภายในวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่ตรวจพบว่ามีความผิดปกติของคะแนนสอบ 5,925 รายนั้นจะส่งข้อมูลพร้อมแนวทางปฏิบัติไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดภายในวันที่10สิงหาคมนี้เพื่อให้แจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งดำเนินการถอดถอนรายชื่อกลุ่มดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ผ่านการสอบ97รายที่มีชื่อในประกาศใหม่แต่พบความผิดปกติในลักษณะการปรับแก้คะแนนนั้นบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ให้อยู่ในการประกาศบัญชีใหม่และปฏิบัติหน้าที่ต่อไปแต่จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องมีการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุการเยือนไทยของประธานาธิบดีเมียนมานำสู่การหารืออย่างตรงไปตรงมาและเกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงสรุปการเดินทางเยือนประเทศไทยของพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาครั้งนี้มีความสำคัญต่อทั้งไทยและเมียนมาโดยการหารือที่เกิดขึ้นในวันนี้ครอบคลุมทุกมิติทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าจะต้องส่งเสริมความร่วมมือในทุกด้านที่เกิดประโยชน์ร่วมกันโดยตั้งเป้าให้การพัฒนาชายแดนไทยเมียนมาสู่การเป็นชายแดนแห่งสันติภาพและการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนทำให้การค้ากลับสู่ปกติโด ยจะต้องร่วมกันปราบปรามอาชญากรรมบริเวณชายแดนอย่างเข้มข้นมากขึ้นสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดและไทยจะส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนยาเสพติดในรัฐฉานจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำระหว่างไทยเมียนมารวมทั้งเสนอให้มีการขุดลอกแม่น้ำสายป้องกันอุทกภัยและหารือเรื่องการผลักดันการค้าระหว่างไทยเมียนมากระทรวงดีอีร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศหวังยกระดับความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนและ SME
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อยกระดับแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความเป็นเอกภาพโดยเบื้องต้นได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและการบริการข้อมูลของนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการทำธุรกิจด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและ SME ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการพัฒนาระบบภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยกระทรวงดีอีพร้อมร่วมบูรณาการข้อมูลกับแพลตฟอร์ม Travel Link ของ BDI พัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพทักษะและความเชื่อมั่นด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับประชาชนคู่กับการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานราชการในการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

0: ทุกๆ10วินาทีมีผู้ป่วยต้องการใส่โลหิตอย่างน้อย1ถุงเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยและโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปคุณเองก็มอบโอกาสนั้นได้แค่บริจาคโลหิตประจำให้โลหิตให้ชีวิตให้ประจำติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ blooddonationthai.com
1: โอ้ยปวดท้องหิวข้าวทนไหวไหมเนี่ยเพื่อความผอมพึบๆไว้นะความอ้วนก่อให้เกิดโรคได้แต่การอดอาหารไม่ใช่ทางออกที่ดีคุณสามารถรับประทานอาหารได้ครบทุกมื้อเพียงใช้สูตรที่นักโภชนาการแนะนำผัก2ส่วนข้าว1ส่วนเนื้อสัตว์1ส่วนต่อมื้อลดหวานมันเค็มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ความอ้วนก็ไม่ถามหาสุขภาพแข็งแรงรูปร่างสมส่วนโดยไม่ต้องอดอาหารอีกต่อไปห่วงใยใส่ใจสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีต่อตนเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.สุรินทร์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2กรมประชาสัมพันธ
2: ์ใช้รถใช้ถนน
3: น้องรถพี่ตรวจเช็คเรียบร้อยนะ
4: เรียบร้อยครับผมเพื่อจะเป็นยางรถเครื่องยนต์แบตเตอรี่ระบบเบรกสัญญาณไฟไม้ปัดน้ำฝนอุปกรณ์ฉีดกระจกพร้อมใช้งานเดินทางปลอดภัยชัวร์ครับผม
3: ไม่ว่าวันไหนๆเทศกาลอะไรตรวจรถให้พร้อมก่อนเดินทางห่างไกลอุบัติเหตุ
2: ชีวิตมีค่าพอความร้อนใจ
5: อ้าวพี่พรวันนี้จะกู้เท่าไรดีล่ะพี่พงยังไม่หายป่วยไม่ใช่เหรออ
6: ุ้ยพี่ไม่กู้แล้วเพราะตอนนี้หลักประกันสุขภาพเขาจ่ายให้ทั้งหมดจ้าจะป่วยวันนี้ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินไม่ต้องทุกข์ใจเพราะบัตรทองช่วยคุ้มครองคนไทยให้มีสิทธิ์ในการรักษาสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจ่ายค่ารักษาเมื่อเจ็บป่วยและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูดูแลเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีเลิกเป็นหนี้เพราะมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ FM 97.5 MHz วิทยุเพื่อข้อมูลข่าวสารและบริการท้องถิ่น
8: ขอเชิญทุกท่านร่วมสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งท่วงทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร
9: จังหวะไม่ลัง

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตค่ำคืนนี้วันพฤหัสบดีนะครับที่5ไม่ใช่วันที่6นะขอไป6วันนี้วันพระด้วย6สิงหาคม2519นะครับกับท่ามกลางบรรยากาศฝนยังพรำพรำโปรยเนาะเมื่อสักช่วงค่ำๆที่ผ่านมา6ปุ่มกว่าก็กระหน่ำหนักมาพอสมควรสำหรับพื้นที่ของสุรินทร์นะครับแต่ว่าคุณผู้ฟังทาง101ทางบุรีรัมย์เป็นอย่างไร

ันบ้างฝนตกด้วยหรือเปล่านะก็ยังไงวันนี้ดีฮะชุ่มชื้นครับตกในเมืองชื้นแต่ว่าด้านนอกเมืองด้านหลายๆอำเภอที่ยังรอคอยน้ำฝนอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างให้กำลังใจนะฮะขอให้ตกให้ทั่วพื้นที่ก็แล้วกันตามที่กรมอุตุบอกว่าจะมีมาเนี่ยนะก็มาละนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นห่วงเวลาหนึ่งที่เราแบ่งปันความรู้สึกดีๆให้กันก็แล้วกันในช่วงค่ำคืน044514115หลังใหม่นะครับทักทายไปยังคุณผู้ฟังทางบุรีรัมย์ทางร้อยเอ็ดกันด้วยที่เราฟังกันอยู่3คลื่นในกลุ่มร้อยบุรีรัมย์ขณะนี้นะครับเมื่อวานนี้ขออภัยเมื่อวานนี้ภารกิจติดภารกิจนะครับไม่ได้เดินทางมาก็ขออภัยวันนี้ก็เจอกันเหมือนเดิมนะครับสองเพลงเมื่อสักครู่นี้เดือนเพ็ญแล้วก็เพลงพินเดือนเพ็ญก็ของคนดันเกวียนนะครับเพลงพินของน้ำหวงคารวานต่อเนื่องกับเพลงของนางงายนะครับนำมาฝากท่านคืนนี้แม้เราจะไม่พบกันนะก็ยังไงเราก็ยังพบกันอยู่ไม่ได้ไปไหนนะครับ

เพลงของนางงามคารวาน นะครับกับแม้เราจะไม่พบกันตอนนี้กับเพลงหนึ่งที่นำมาฝากทุกๆท่านกันก่อนที่จะไปฟังเพลงที่หลายท่านแนะนำมาทาง FM ด้วยแล้วก็ทางหลังไมค์ด้วยนะครับรักคิดถึงและห่วงใยเคสพันตา

ขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดูแลนะครับยังไงก็ช่วงนี้ฝนตกดูแลสุขภาพกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับไปไหนมาไหนก็อย่าให้เปียกฝนเปียกก็ต้องรีบไปสระผมเนาะเขาบอกว่าอาจจะเป็นหวัดเป็นไอได้ตอนนั้นกับเพลงอีกเพลงนึงนะครับคุณผู้ฟังทางประกลชัยบอกว่าฝนไม่ได้ตกระดมแต่ว่าระดมหนักไปหน่อยนะ

นนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์บุรีรัมย์เนาะทางประโคนชัยบอกว่าฝนระลึมเหมือนกันแต่ว่าระลึมหนักไปหน่อยนะตอนนี้ก็อาจจะดึกๆก็ยังคงมีฝนอยู่นะฮะแต่ว่าฝนมีแรงก็มีนะแรงที่พี่น้องเราจะได้ทำนากันต่อไปแล้วก็แรงที่ยังต้องเดินทางนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเพลงของคุณผู้ฟังที่ขอมาจากทางคอโคบอกว่าอยากฟังเพลงของน้าปูพงศิษฐ์เดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะฮะบอกว่าขอเพลงแรงยังมีแน่นอนนะครับฟังพร้อมๆกับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่ในขณะนี้ก็แล้วกันนะครับมอบพิเศษสำหรับตังคอโคหนุ่มคอโคขอมา

ครับที่เรายังมีแรงเราอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับกับเรื่องราวหลายๆเรื่องราวที่จะต้องเดินทางกันต่อไปชีวิตยังอีกยาวไกลขอแค่ใจเท่านั้นพอที่จะเดินไปด้วยนะครับกับเพลงที่คุณพี่ประยูนสมปองจากทางปราสาทขอมาทาง FM สวทสุรินทร์นะครับเพลงนี้คุณเสือธนพลอินทริศนะครับในชุดอัลบั้มทีของเสือเพลงนี้18ฝนนะมีฝนก็ช่างขอให้ตกลงมาให้กับพี่น้องกันแล้วกันนะฮะ

18ฝนหน้าเพลงที่คุณพี่ประยูนสมปองจากปราสาทขอมาไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าเอาต่อเนื่องกับเพลงอีกเพลงหนึ่งก็แล้วกันในช่วงที่นำมาฝากทุกท่านนะครับเพลงของคนดันเกวียนอีกสักเพลงหนึ่งคืนรันจบเพลงนี้แล้วเรามาฟังบทกวีกันในช่วงสีสันวรรณกวีที่นำมาฝากท่านนะครับ

พลงของคุณดันเกวียนนะครับกับเสียงคืนรังในชุดอัลบั้มเสียงเพรียกแห่งชีวิตนะครับอ่ะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านก็ยังติดตามรับฟังกันอยู่เดี๋ยวมาฟังบทกวีในช่วงสีสันวรรณกรรมในคืนนี้นำมาฝากท่านเหมือนเดิมครับ

คุณผู้ฟังครับบทกวีในคืนนี้เป็นบทกวีที่ผมเขียนไว้เมื่อวันขออภัยนะฮะเป็นบทกวีที่ผมเขียนไว้ในช่วงเวลาหนึ่งนะที่ขึ้นไปกับเครื่องบินฝนหลวงของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่มาตั้งหน่วยที่สุรินทร์นะครับมีโอกาสขึ้นไปดูพื้นที่ผ่านก้อนเมฆผ่านลมอะไรต่างๆในการขึ้นไปของทางนักบินแล้วก็ติดเครื่องบินเข้าไปด้วยนะก็ไปเห็นบรรยากาศไปเก็บภาพไปถ่ายภาพมาก็เลยอยากจะเขียนกวีในขณะที่เรากำลังชมบรรยากาศในมองบนฟ้านะฮะมองลงมาเห็นพื้นที่ของหลายๆพื้นที่ก็นึกชื่นชมถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่พระองค์ท่านทรงมีนโยบายเรื่องของฝนหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับพี่น้องชาวไทยเราที่ให้สิ่งดีๆนะครับให้ปรัชญาดีๆไว้ก็เลยเขียนบทกวีชื่อว่าคนค้นเมฆนะครับให้เกียรติกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติภารกิจในการทำฝนหลวงเพื่อพี่น้องประชาชนครับ

คนค้นเมฆเพราะกี่หวังทั้งมวลล้วนรอฝนเพราะกี่หวังทั้งมวลล้วนรอฝนจากกลุ่มใครไม่กี่คนบนฟ้าสวยเพื่อปั่นเมฆป่วนเมฆเสกเอื้ออวยก่อฝนหล่นอำนวยช่วยหลังรินแล้งกี่แล้งพื้นที่นาอันปรากฏน้ำกี่น้ำฝนหยดลงทั่วถิ่นคนกี่คนอุทิศใจให้แผ่นดินกี่เที่ยวบินกี่ครั้งยังทุ่มเทรู้ทั้งรู้อุปสรรคหลากหลายสิ่งข้อเท็จจริงลมผลักเมฆหักเหโปรยสารไปกี่หนบนทำเลลมก็เพคอยพัดกระจัดกระจายหากเพราะความห่วงใยในภารกิจทุกชีวิตลมฤดีมีความหมายปากท้องของกี่คนทนมากมายข้าวแห้งตายนาขาดน้ำคือความทุกข์ปากท้องของกี่คนทนมากมายข้าวแห้งตายนาขาดน้ำคือความทุกข์เพราะความหวังของพระองค์ทรงห่วงใยนวัตกรรมเพื่อชาวไทยให้เป็นสุขคลายหม่นหมองของชนหนทางรุกคือปวนปลุกเมฆบนเพื่อฝนมีคนค้นเมฆเสกน้ำนำให้คิดกี่ชีวิตกี่ลำนำวิถีเพื่อกี่ลมหายใจได้ยินดีจึงชีพพลีเพื่อฟ้ามหาชนเพื่อกี่ลมหายใจได้ยินดีจึงชีพพลีเพื่อฟ้ามหาชน

ลมลำเพยนะครับเพลงของน้ำหมูคาราน้ำหมูพงเทพนะครับฝากทุกท่านกันวันนี้เวลาหมดแล้วกับรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับเราพบกันได้ใหม่อีกครั้งนะครับคืนวันพรุ่งนี้ผมลาทุกท่านไปด้วยบทเพลงของศิลปินอมตะเนาะนะครับเป็นเพลงเก่าๆอีกเพลงหนึ่งซี่โครงบุญมาทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็นอนหลับฝันดีมีความสุขพบกันใหม่ครับคืนวันพรุ่งนี้ขอบคุณและราตรีสวัสดิ์ครับ

0: เป็นลูกเสือโคร่งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
3: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
2: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโล

0: จริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ทีมวิจัยเสือโคร่งระบุตัวเสือโคร่งที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจนเสียชีวิตได้แล้วเป็นลูกเสือโคร่งอายุประมาณ1ปี6เดือน
2: นางอัชราสิ้นเจริญผู้อำนวยการส่วนวิชาการกล่าวถึงกรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตว่าพฤติกรรมของเสือโคร่งเมื่อล่าเหยื่อได้แล้วจะกลับมายังบริเวณจุดเดิมที่ได้ล่าจากฐานข้อมูลของทีมวิจัยเสือโคร่งรายงานว่าในพื้นที่ดังกล่าวจะมีเสือโคร่งเป็นเสือเพศเมียเต็มวัยชื่ออภิญญาอายุ8ปีและลูก3ตัวอายุประมาณ1ปี6เดือนซึ่งจากการตรวจสอบเสือโคร่งผ่านกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติบริเวณจุดพบร่างของนายศักกรินวิชาจารย์พบลูกเสือโคร่ง1ใน3ตัวของแม่เสือโคร่งอภิญญากลับมาบริเวณที่ล่าเหยื่อเพียงตัวเดียวในวันเกิดเหตุเสือโคร่งตัวดังกล่าวเดินผ่านเข้ามาในบริเวณที่เจ้าหน้าที่นอนพักอยู่ซึ่งอยู่ในท่านอนราบขนานกับพื้นลักษณะคล้ายกับเหยื่อปกติเป็นเหตุให้เสือโคร่งคิดว่าเป็นเหยื่อพฤติกรรมลูกเสือโคร่งในสภาพธรรมชาติอายุลูกเสือ1ปี6เดือนอยู่ในช่วงเรียนรู้วิธีการล่าเหยื่อแต่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นอาจเป็นเหตุบังเอิญเนื่องจากปกติเสือโคร่งจะไม่เข้ามาภายใต้ร่มเงาอาคารหากมีการเคลื่อนไหวของมนุษย์จะหนีทันทียังไม่ฟันว่าเป็นเสือกินคนเพราะกรณีที่จะเข้าข่ายเป็นเสือกินคนได้ต้องเกิดเหตุซ้ำสม่ำเสมอและมีนิสัยเลือกมนุษย์เป็นเหยื่อหลักทั้งนี้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำได้ติดตั้งกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติ15จุดครอบคลุม40ตารางกิโลเมตรกระจายรอบพื้นที่หากินของครอบครัวเสือโคร่งอภิญญาเพื่อศึกษาพฤติกรรมของเสือโคร่งว่าสามารถใช้ชีวิตด้วยการล่าเหยื่อเองได้หรือไม่และนำข้อมูลที่ได้จากกล้องดักถ่ายภาพอัตโนมัติมาวิเคราะห์ต่อไปหากยังมีพฤติกรรมทำร้ายคนซ้ำช่วงเวลาสั้นๆจะจับออกจากระบบนิเวศไปปรับพฤติกรรมติยาพันยังเทียนรายงาน
1: คณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกบัตรทองขอให้ตรวจสอบงบประมาณของสปสช.โดยดัดพิจารณาวันที่20สิงหาคมนี้
3: นางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มสหภาพแรงงานคลินิกปัดทองขอให้ตรวจสอบการบริหารงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.โดยประเด็นร้องเรียนหลักได้แก่การปรับลดงบสนับสนุนคลินิกนวัตกรรมที่ดูแลผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งอ้างว่าส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยขณะเดียวกันยังขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบในโครงการแพทย์ทางไกลหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของหน่วยงานบริการแห่งหนึ่งพร้อมยื่นเอกสารและพยานหลักฐานประกอบให้ตรวจสอบด้านนางสาวรัชนกกล่าวว่าคณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การประชุมในวันที่20สิงหาคมนี้โดยจะเชิญสปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดสรรและการใช้งบประมาณอย่างรอบด้านและโปร่งใสวัฒนตระเกตรายงาน
1: นิวซีแลนด์ผ่านกฎหมายเพิ่มอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุลักทรัพย์และผู้กระทำความผิดทางอาญาในพาวโกสมิธรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภานิวซีแลนด์ผ่านร่างแก้ไขกฎหมายอาญาซึ่งขยายอำนาจการจับกุมโดยพลเมืองเพื่อป้องกันเหตุลักทรัพย์ตามร้านค้าต่างๆรวมถึงเปิดทางให้พลเมืองสามารถควบคุมตัวหรือจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญาได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ใช้อำนาจจับกุมจะต้องแจ้งตำรวจและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่โดยกฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน1สัปดาห์ข้างหน้าก่อนหน้านี้กฎหมายดังกล่าวอนุญาตให้พลเมืองนิวซีแลนด์มีอำนาจจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในบางกรณีเท่านั้นอาทิคดีลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 1,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ซึ่งสามารถจับกุมได้เฉพาะช่วงเวลา 21:00 น.ถึง 6:00 น.อย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับใหม่ได้ขยายอำนาจให้พลเมืองสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ตลอดเวลารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันพฤหัสบดีที่หลายๆคนรอคอยครับเพราะว่าอยากจะฟังคุณหมอมะกรเลี้ยงอุดมพรแล้วก็ชมได้ด้วยนะฮะในช่วงคุณหมอมะกรเนี่ยก็มักจะท่านจะทำเป็นประจำนะก็คือออกทาง Facebook ส่วนตัวของท่านด้วยนะออกทาง Facebook แล้วก็ท่านออกทาง Facebook เสร็จแล้วเราก็ชมทาง Facebook ได้คู่ขนานไปกับภาควิทยุแห่งประเทศไทยของเรานะครับก็สามารถชมและฟังได้เลยผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาสอบถามกับคุณหมอมะกรเนี่ยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเมื่อกี้นี้โทรมายังไม่ถึงช่วงหมอมะกรเลยจะคุยกับหมอมะกรแล้วแม่เป็นขวัญใจผู้ฟังจริงๆคุณหมอมาก่อนนะครับคุณหมอมารอแล้วด้วยนะวันนี้คุณหมอใส่เสื้อสีเหลืองสวยงามทีเดียวนะครับใครอยากจะชมทาง Facebook ก็เข้าไปชมได้ผมแชร์ให้แล้วนะฮะเป็นเพื่อนผมก็เข้าไปชมได้เลยนะครับคุณหมอมาก่อนครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ดูวันนี้สดใสนะคุณหมอนะ
3: อย่างเหลืองเลยฮะวันนี
2: ้ สดใสดีครับสดใสดีครับเชิญครับเช
3: ิ
2: ญ
3: มาใหม่ฮะเพิ่งเพื่อใหม่ฮะชอบครับ
2: ทีมอะไรเนี่ยผมยังไม่ได้ดูเลยทีมอะไร
3: ผมเป็นเสื้อกีฬาธรรมดา
2: อ๋อครับสีเหลืองที่มันก็ใส่แล้วมันก็ดูสดใสดีครับครับเชิญครับ
3: ครับผมมีข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเริ่มนะฮะขอเชิญร่วมกิจกรรมนะครับแจกต้นไม้ต้นกระดูกไก่ดำนะครับ
2: โ
3: อ้นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะฮะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับจำกัดวันละ50ต้นนะครับอันเนี้ยต้องรับที่ศูนย์สมุนไพรอภิภูเบศรนะฮะที่ช็อปของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภิภูเบศรครับนะฮะแจกฟรีครับแจกเลยฮะไม่ต้องซื้อ
2: ใครอยากได้บอกเลยมี
3: ช็อปแต่เขาจะมีจำกัดวันละ50
2: วันละแค่50หมดแล้วหมดเลย
3: หมดเลยทุกวันเสาร์นะอาทิตย์นะฮะผมเดินไปที่ช็อปเนี่ยเขาเริ่มแจกกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะผมเดินเข้าไปก็จะไปเดินไปดูผลิตภัณฑ์เล่นๆนะว่ามีอะไรออกมาใหม่ก็เห็นเขาตั้งกระถางต้นไม้อยู่นะฮะเต็มเลยเต็มทางมาทำอะไรอ๋อเขาบอกว่ามีแจกต้นไม้นะครับต้นกระดูกไก่ดำจะเป็นแบบต้นเล็กๆน่ารักนะครับแล้วบอกว่าปลูกง่ายนะฮะเอาไปลงดินหรือจะใส่กระถางไว้นะฮะแล้วก็รดน้ำเนี่ยวันเว้นวันก็ได
2: ้
3: นะฮะเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ก็คือจะเป็นสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะเป็นแก้ปวดและอักเสบนะฮะโดยใช้ภายนอกนะฮะโดยตำคั้นน้ำนะฮะทาหรือพอกแก้อาการปวดเมื่อยฟกช้ำดำเขียวเคล็ดขัดยอกนะฮะอันนี้เราสามารถเป็นสมุนไพรใกล้บ้านแล้วก็สายมูเนี่ยต้องรู้นะฮะเขาบอกว่าต้นกระดูกไก่ดำในอดีตมีการปลูกไว้เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายครับผมนะฮะก็เขาจะจำกัด1ท่านต่อ1ต้นนะครับไปก่อนได้ก่อนจำกัดวันละ50ต้นนะครับที่ศูนย์สมุนไพรอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีครับผมไปเที่ยวกันได้นะครับตอนนี้อากาศดีน่าเที่ยวด้วยปราจีนบุรีครับ
2: อยู่ตรงไหนอะศูนย์สมุนไพรอะ
3: ก็อยู่ในตัวโรงพยาบาลนั่นแหละครับที
2: ่
3: เป็นช็อปครับที่เป็นช็อปครับตรงนั้นนะครับ
2: โอเคไปถามเขาถ้าไม่รู้ก็ไปถามเขาได้นะ
3: น ใช่ครับใช่ครับ
2: โอเคครับ
3: อยู่หน้าตึกเจ้าพระยานั่นแหละครับนะฮะ
2: อืม
3: นะฮะอ
2: ือฮึครับครับ
3: ก็ที่เดินเข้าไปในช็อปก็มีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ออกใหม่ที่น่าสนใจมากนะมีเครื่องดื่มนะฮะมีเครื่องดื่ม2รสแล้วก็ผมเห็นมีครีมเดย์ครีมไนท์ครีมมาออกมาใหม่น่าใช้เลยฮะคุณผู้หญิงฮะครับจะมีส่วนผสมของ CBD นะฮะเป็นส่วนผสมแล้วราคาไม่แพงนะฮะจะเป็นเซตเลยซึ่งตัว CBD เนี่ยถ้าไปซื้อที่เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศเนี่ยโอ้แพงนะฮะของเปรียบเราก็
2: เต็มนะของเราเต็ม50ด้วยครับ
3: ครับผมอ
2: ืมเต็ม50ด้วยครับผม
3: ครับแล้วก็อย่างอื่นก็ยังดีเหมือนเดิมนะครับมีหลายๆตัวนะมีตัวนึงอ่ะตัวที่เป็นบำรุงกระดูกอะฮะผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่า
2: อภัยโบนแคร์อภัยโบนแคร์
3: โบนแคร์ใช่ๆอภัยโบนแคร์เนี่ยแพ็คเกจน่าสนใจมากเลยฮะอภัยโบนแคร์วางเขาตอนนี้วางเป็นตัวโปรโมทคู่กับอภัยบีบำรุงสมองนะฮะโบนกับเบรนนะฮะตอนนี้เป็นจุดเน้นของไปคู่เดือนปีนี้เลยนะครับสำหรับตัวผลิตภัณฑ์นะฮะ
2: ครับ
3: ก็ไปรับต้นไม้กระดูกไก่ดำกันได้ครับ
2: วันละ50ต้นเฉพาะวันเสาร์วันเดียวหรือวันอาทิตย์ด้วย
3: เสาร์อาทิตย์นะฮะ
2: เสาร์50ต้นอาทิตย์50ต้นนะฮะกระดูกไก่ดำกระดูกไก่ดำเป็นเหมือนภัยดีตัวหนึ่งเลยนะครับ
3: ครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานโต๊ะฟอรัมนะครับซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับทุกปีก็จะเป็นนำแชร์ลิงนะครับเรื่องของนวัตกรรมเรื่องของแนวคิดใหม่ๆในแง่ของการดูแลโรคหลอดเลือดสมองนะครับในปัจจุบันเนี่ยการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมันไปเรื่อยๆนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมียาสลายลิ่ม

0: การใช้เอ็กซเรย์และเหล็กไฟฟ้ามาช่วยในการที่จะให้ยาละลายริ่มเลือดเนาะโดยที่อาจจะไม่จำกัดอยู่แค่4ชั่วโมง30นาทีอีกต่อไปนะครับรวมทั้งการใช้การลากริ่มเลือดก็มีข้อบ่งชี้ใหม่ๆเนาะการใช้โมบายสต็อกยูนิตนะครับที่สามารถที่จะเป็นรถที่เคลื่อนที่นะฮะมีเครื่อง CT อยู่ในรถเลยนะฮะวิ่งไปหน้าบ้านคนไข้นะไปทำ CT สแกนหน้าบ้านแล้วฉีดยาตรงนั้นเลยนะครับมันก็จะช่วยทำให้ลดระยะเวลาในการเข้าถึงแล้วก็จะเพิ่มโอกาสในการรักษาได้มากขึ้นนะครับก็โอ้ฟังแล้วก็มีความประทับใจนะในแง่ของความพยายามของมนุษย์นะในการที่จะต่อสู้กับสต๊อกแต่อาจารย์ก็สรุปอย่างนี้นะฮะอาจารย์สรุปว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการป้องกันสำคัญที่สุดครับสต๊อกเนี่ยไม่เป็นจะดีที่สุดเพราะมันถึงโรคหลอดเลือดนะ
1: ใช่ครับ
0: นะก็ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงให้ดีเดี๋ยวช่วงไลฟ์นะครับผมจะมาคุยให้ฟังว่าปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการยืนยันแล้วนะ10อย่างนะครับเรียงจากมากไปน้อยเลยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์หลังภาควิทยุเนี่ยจะเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อมีปัจจัยอะไรที่เราจะเน้นเลยนะครับโอ้โหมี10อย่างแต่อะไรมากที่สุดล่ะเรียงลงมาเราจะได้จัดลำดับความสำคัญเนาะในแง่ของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะจริงๆทุกอย่างมันสำคัญหมดแหละแต่ว่ามันก็มีบางอย่างที่สมมติถ้าทำแล้วเนี่ยมันจะได้ผลมากกว่าอื่นก็มีนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่แล้วก็เสริมยังเหมือนเดิมนะฮะสต๊อกโรคหลอดเลือดสมองถ้ามีอาการต้องรีบเข้าโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษานะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการต่อไปนี้นะฮะพูดลำบากนะฮะพูดลำบากคือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้นะครับปากโตปากโตคือหน้าเบี้ยวไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นคืออ่อนแรงด้านใดด้านหนึ่งนะครับตามัวคือมองไม่เห็นด้านใดด้านหนึ่งนะครับหัวหมุนคือเวียนศีรษะแล้วเดินเซถ้ามีอาการ5อย่างนี้อย่างรวดเร็วนะฮะอย่างรวดเร็วพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นตามัวหัวหมุน5อาการนี้ถ้าเป็นอย่างรวดเร็วให้รีบไปโรงพยาบาลครับนะฮะแล้วคุณหมอเขาจะประเมินว่าเข้าว่าเป็นสโตรกหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองหรือเปล่าเพื่อโอกาสในการรักษานะถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยบางทีมันสายไปนะครับอย่างยาฉีดสลายเลือดเนี่ยมันจะต้องฉีดภายในระยะเวลา4ชั่วโมง30นาทีไม่เกินนั้นนะฮะลากเลือดถ้าจะให้ดีต้องไม่เกิน6ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับถ้าไปช้าแล้วมันจะทำให้การรักษามันผิดพลาดแล้วก็ทำให้การฟื้นตัวก็จะไม่ค่อยดีนะครับก็มาฝากเอามาเล่าข่าวให้ฟังสำหรับโรคหลอดเลือดสมองวันนี้นะฮะแล้วก็เส้นเลือดสมองตีบกับแตกเนี่ยโดยอาการเนี่ยมันแยกกันไม่ออกนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการดังต่อไปเนี่ยที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันแยกกันไม่ได้นะครับอาจจะตีบก็ได้อาจจะแตกก็ได้โอเคเส้นเลือดแตกอาจจะมีอาการบางอย่างที่อาจจะชัดเจนกว่านะครับเช่นคนไข้อาจจะซึมปวดศีรษะมากขึ้นมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้นะแต่มันแยกกันไม่ได้ 100% นะครับเพราะนั้นเราไม่สามารถที่จะบอกว่าคนเนี้ยเป็นปุ๊บเราจะกินยาแอสไพรินเลย มันทำไม่ได้เพราะนั้นต้องเข้า CT สแกนก่อนนะครับเลยเป็นที่มาว่านักปัจจุบันเนี่ยแนวทางการรักษาปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนเข้าโรงพยาบาลไหนดีนะครับจริงๆถ้าตอบก็คือโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้ทุกจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายในแง่ของการส่งต่ออยู่แล้วนะครับแล้วโรงพยาบาลชุมชนเดี๋ยวเนี่ยนะครับหลายแห่งโรงพยาบาลอำเภอนะก็มี CT สแกนนะครับก็สามารถที่จะเข้าถึงในแง่ของการวินิจฉัยแล้วก็เข้าถึงการรักษาได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการอย่างนี้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วนหรือกด1669นะครับให้อาการให้ชัดนะมีอาการแบบนี้นะครับที่สำคัญคือเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ระยะเวลาเนี่ยจะเป็นมีความสำคัญมากเลยเพราะว่าระยะเวลาในการเป็นเนี่ยจะนำไปสู่การจัดการนะครับถ้าเป็นภายใน4ชั่วโมง30นาทีเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ยาสลายริ่มเลือดครับก็มาฝากกันสำหรับเรื่องของสต๊อกก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ของสาธารณสุขไทยเราครับพี่บุรงครับ
1: ใช่ครับครับผม
0: ป้องกัน

0: ดีที่สุดเนาะครับผมครับ
1: ครับ
0: เลยโรคนี้ครับเรื่องพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้ครับจะชวนคุยเรื่องพอดีวันนี้ผมมีผู้ป่วยสต๊อกนี่แหละนะครับมาติดตามที่คลินิกแล้วก็ภรรยาแกมาปรึกษานะครับว่าช่วงนี้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการถ่ายอุจจาระเป็นเลือดนะครับถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเลยนะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าโอ้โหดูลักษณะรูปที่เอามาดูเนี่ยถ่ายเยอะนะครับเพราะว่าถ้าถ่ายเยอะเนี่ยมีโอกาสที่จะช็อกนะครับช็อกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะแย่ลงได้นะครับก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลไปก่อนนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องโรคภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดให้ฟังกันนะครับนะเพราะว่าจริงๆหลายท่านก็อาจจะเคยมีปัญหานี้เนาะแล้วบางทีมันก็ออกไม่เยอะออกนิดๆแต่บางคนก็ออกเยอะนะครับแล้วการจัดการจะทำอย่างไรวันนี้ลองจะเล่าให้ฟังพอสังเกตนะครับภาวะถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดนะครับภาษาแพทย์เนี่ยเขาจะเรียกว่าฮีมาโตชีเซียนะครับคือการถ่ายอุจจาระบนเลือดสีแดงสดหรือแดงคล้ำนะครับโดยเลือดเนี่ยอาจจะมีออกหลายแบบนะฮะเช่นอาจจะออกมาเป็นสดๆเลยเป็นสีแดงนะครับหรืออาจจะเคลือบกับผิวอุจจาระนะครับคือมีอุจจาระปกติแล้วก็มีเลือดเคลือบออกมานะครับหรือปนมาเป็นเนื้อเดียวกับอุจจาระก็ได้เป็นคล้ำๆออกสีแบบช้ำๆอย่างนี้ก็ได้นะครับลักษณะแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะต่างจากอีกกลุ่มอาการนึงเขาเรียกว่ากลุ่มอาการถ่ายดำถ่ายดำภาษาแพทย์เขาเรียกเมเลน่านะครับเมเลน่าคือถ่ายออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนยางมะตอยเลยอันนั้นเขาเรียกถ่ายดำนะครับมันต่างกันยังไงนะครับสองภาวะเนี่ยมันจะบ่งชี้ว่ามีเลือดปนออกมากับอุจจาระเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เลือดมันออกนะฮะถ้าถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดเนี่ยนะครับตำแหน่งที่ออกเนี่ยเลือดที่ออกเนี่ยมันจะออกในระดับของลำไส้ใหญ่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับมันอาจจะไม่ถึงลำไส้เล็กนะครับมันจะเป็นลำไส้ใหญ่เพราะว่าเลือดมันยังอยู่ในทางเดินอาหารไม่นานเพราะฉะนั้นก็จะออกมาเป็นแบบเลือดสดๆนะครับยิ่งใกล้ทวารหนักเท่าไหร่เนี่ยเลือดก็จะยิ่งแดงมากเท่านั้นนะฮะแต่ถ้าออกมาเป็นเลือดสีดำถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำสีดำหมายถึงว่าตัวเนื้ออุจจาระเนี่ยเขาจะที่ปนกับเลือดที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาจะอยู่ในลำไส้เนี่ยหลายชั่วโมงนะครับพออยู่ในลำไส้หลายชั่วโมงปุ๊บมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงของตัวเม็ดเลือดทำให้กลายเป็นสีคล้ำหรือสีดำซึ่งถ้าถ่ายอุจจาระเป็นสีดำเนี่ยมันจะบ่งชี้ถึงภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นทางเดินอาหารส่วนต้นจะหมายถึงกระเพาะอาหารกับลำไส้เล็กนะครับมันอยู่ข้างบนนะครับแต่ถ้าเป็นเลือดออกสดๆเนี่ยมันจะเป็นทางเดินอาหารส่วนล่างมันจะหมายถึงลำไส้ใหญ่ไล่ไปจนถึงไส้ตรงนะครับนะยกเว้นกรณีที่ว่าถ้าเลือดมันออกมากจริงๆในลำไส้ใหญ่ส่วนต้นนะในทางเดินอาหารส่วนต้นเช่นสมมติคนไข้มีแผลในกระเพาะมากๆเลือดออกมากๆเนี่ยก็อาจจะออกมาเป็นถ่ายออกมาเป็นเลือดได้เช่นเดียวกันเพราะว่าเลือดมันออกมากนะครับมันยังไม่ทันค้างอยู่ในลำไส้มากเพราะว่าเลือดมันออกเป็นมากก็อาจจะรีสอร์ทได้แต่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะเวลาแยกกันก็จะแยกสองอย่างแบบนี้นะครับสาเหตุนะครับของภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารเลือดสดออกในทางเดินอาหารเนี่ยมีได้หลายสาเหตุเลยนะครับสาเหตุที่พบบ่อยก็คือลิสิดวงทวารนะฮะลักษณะของลิสิดวงทวารก็คือจะเป็นเลือดสดๆนะครับออกปนออกมากับแยกจากอุจจาระนะครับอันนี้จะเจอเป็นสาเหตุลำดับหนึ่งเลยนะครับก็มักจะออกหยุดปริมาณไม่ค่อยมากนะครับอาจจะมีคำได้ก้อนบริเวณทวารนะอันนี้ลิสิดวงทวารสาเหตุที่สองก็เจอบ่อยนะฮะก็คือเป็นแผลปริ่มที่ทวารนะมันจะเป็นรอยแตกนะครับตรงรูทวารอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยพอรอยแตกปุ๊บเลือดก็จะออกนะฮะเวลาเอากระดาษทิชชู่ไปซับก็จะมีเลือดออกอันนี้ก็จะเป็นเลือดสดเหมือนกันอันนี้เลือดก็จะออกไม่มาก ะครับแล้วก็จะมีการเจ็บบริเวณรอบทวารหนักนะครับอันนี้เจอบ่อยสองสาเหตุเนี้ยเจอบ่อยมากที่สุดนะครับถ้าอยู่สูงขึ้นไปนะฮะในลำไส้ใหญ่นะครับมันจะมีกลุ่มอีกโรคหนึ่งเขาเรียกว่าถุงผนังลำไส้อักเสบหรือมีเลือดออกนะครับไดเวอร์ติคูล่าดีซีสอันเนี้ยตัวลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะโป่งพองเป็นกระป๋องนะฮะแล้วเวลาอุจจาระออกมาปุ๊บมันก็จะเสียดสีเลือดก็จะออกมานะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเลือดจะออกมาเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วจะปนออกมากับเนื้ออุจจาระมันจะไม่เหมือนกับที่ออกบริเวณส่วนปลายนะครับมันจะปนออกมากับอุจจาระเลยนะครับบางทีลักษณะเลือดเนี่ยอาจจะมีสีออกค้ำๆช้ำๆนะฮะจะเหมือนเป็นช้ำๆสีมารูนแบบนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอีกสาเหตุต่อมาก็คือลำไส้เล็กลำไส้อักเสบจากการติดเชื้ออันนี้ก็เจอได้เวลาติดเชื้อมากๆเนี่ยนะครับเชื้อโรคมันจะเข้าไปกินตัวเนื้อเยื่อของลำไส้ก็จะทำให้มีเลือดออกมาถ้ามีเลือดออกมาเนี่ยส่วนใหญ่จะติดเชื้อจากแบคทีเรียอันนี้ก็จะมีลักษณะของการท้องเสียอย่างรุนแรงนะครับภาวะมะเร็งลำไส้ใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งเลยจริงๆมะเร็งลำไส้เนี่ยเป็นสาเหตุที่กลัวมากที่สุดในกลุ่มที่เลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีอย่างอื่นร่วมด้วยนะฮะอาการอื่นร่วมด้วยเช่นมีไข้เรื้อรังน้ำหนักลดกินไม่ได้นะฮะลักษณะท้องผูกสลับท้องเสียอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็รวมทั้งคนไข้ที่ได้รับยาบางอย่างนะครับอย่างเคสที่ผมเจอเนี่ยก็น่าสงสัยอยู่เพราะว่าเขาทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดอยู่นะครับถ้าระดับยาในเลือดสูงมากเนี่ยแล้วเลือดออกการแข็งตัวของเลือดมีปัญหาเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเลือดออกในทางเดินอาหารได้นะครับเพราะนั้นถ้าเจอแบบเนี้ยคุณหมอการวิจัยส่วนใหญ่จะดูว่าเลือดออกเนี่ยส่วนใหญ่มักจะไม่ยากแต่มันจะไปยากคือสาเหตุคืออะไรนะฮะสาเหตุคืออะไรแล้วก็การจัดการในช่วงแรกเนี่ยจะมีความสำคัญมากเพราะว่าถ้าเลือดออกมากเนี่ยช็อกและเสียชีวิตได้นะครับเพราะนั้นคุณหมอก็จะประเมินตามสูตรนะฮะดูเขาเรียกว่ารีซัสซิเตทคนไข้ก่อนนะฮะถ้าเลือดออกเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของสารน้ำเขาเรียกควบคุมอาการช็อกให้ได้ก่อนนะฮะพอควบคุมอาการช็อกได้แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะพยายามมองหาสาเหตุนะว่ามีประวัติอะไรที่ร่วมด้วยไหมนะครับลักษณะของเลือดที่ออกมาลักษณะของอุจจาระนะครับอาการผู้ป่วยอย่างที่ผมเรียนนะครับพยายามจะดูว่าสาเหตุเกิดจากอะไรอย่างไรก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่นะครับมักจะต้องมีการส่องกล้องนะครับเพื่อดูเสมอนะครับเวลาเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนล่างเนี่ยมักจะต้องส่องกล้องการส่องกล้องนี่จะส่องไปทางก้นนะฮะเขาเรียกโคโลโนสโคปนะฮะถ้าสงสัยว่าเป็นลิสีดวงเนี่ยอาจจะไม่ต้องถึงโคโลโนสโคปก็ได้อาจจะเป็นแค่เขาเรียกท็อกโตสโคปมันจะเป็นส่องเข้าไปดูแค่ลำไส้เล็กสั้นๆนะครับแต่ถ้าสงสัยว่ามันจะอยู่ลึกขึ้นไปต้องส่องเข้าไปดูที่ลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรแล้วก็การส่องกล้องเข้าไปเนี่ยก็มีสามารถที่จะช่วยหยุดเลือดที่ออกได้นะครับเพราะว่าอาจจะใช้เรื่องของการจี้นะครับการทำให้เลือดเนี่ยมันหยุดแล้วก็จะได้มองหาสาเหตุเพื่อการรักษาอย่างตรงไปตรงมาตามสาเหตุต่อไปนะครับเช่นถ้าเจอลิสีดวงนะครับก็ต้องมีการอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะครับถ้าเจอเรื่องของกระโปงตัวที่เป็นลำไส้ที่โป่งนะฮะก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะถ้าเป็นมะเร็งก็ต้องรักษาไปตามรูปแบบอย่างนี้เป็นต้นนะครับในแง่ของการป้องกันก็จริงๆก็ทำได้ลำบากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นบางโรคมันก็จะแสดงออกมาการป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่มักจะใช้กรณีที่เป็นลิสีดวงกับรอยปริแยกของทวารหนักนะครับก็คือต้องพยายามอย่าให้ท้องผูกเนาะทานผักผลไม้อาหารที่มีกากใยให้มากดื่มน้ำให้มากนะครับนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็ปรับเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการขับถ่ายอย่าเป็นอุจจาระแรงนะครับอย่าให้มีแรงดันในช่องท้องสูงมากๆนะครับหลีกเลี่ยงยาในกลุ่มโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่เป็นยาแก้ปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์กลุ่มพวกนี้อาจจะทำให้เลือดออกได้นะครับแล้วก็อายุ45ขึ้นไปเนี่ยก็คิดว่าน่าจะต้องมีการส่องกล้องเกือบทุกรายนะ ะครับถ้ามีอาการเลือดออกในลำไส้ใหญ่นะครับเพื่อมองหาสาเหตุที่เป็นอันตรายถ้าเจอก็จะได้รักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับครับก็มาฝากวันนี้ครับสำหรับเลือดออกสำหรับภาวะเลือดออกถ่ายอุจจาระเป็นเลือดสดวันนี้ครับผม
1: โอเคครับให้คุณหมอมาก่อนพักเลยผู้ฟังที่อยู่พิษณุโลกที่อยากจะคุยกับคุณหมอมาก่อนเดี๋ยวจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยนะครับนะจบสปอร์ตแล้วรีบโทรเลยจะได้มีโอกาสพูดคุยปรึกษากับคุณหมอมาก่อนโดยตรงนะว่ามีปัญหาตรงไหนอย่างไรคุณหมอจะได้สอบถามสักถามแล้วก็พิจารณาให้คำแนะนำไปนะครับหลังเบรกครับหลังจบสปอร์ตนะฮะหรือว่าโทรมา อีกสักพักโทรมาก็ได้นะฮะ02-290-0473นะครับ02-290-0473หลังเบรกครับหลังสปอร์ตโทรมาได้เลยนะครับ
2: ธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
2: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
3: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
1: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
2: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
4: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
5: โอเคครับจบสปอร์ตผู้ฟังจากพิษณุโลกโทรมาแล้วโทรมาแล้วฮัลโหลผู้ฟังจากพิษณุโลกครับช่วยรับโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์ด้วยครับคุยทางโทรศัพท์ครับปิดไม่ต้องปิดวิทยุเลยก็ดีครับจะได้ไม่มีเสียงสะท้อนเข้ามานะจะได้คุยกับคุณหมอได้เต็มที่นะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับ
6: คุณโอเคครับแล้วค่ะกำลังรับฟังจากคุณหมอค
5: ่
6: ะ
5: คุณหมอฟังอยู่นะโอเคครับถามได้เลยครับเชิญครับ
6: ถามเรื่องเกี่ยวกับมีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: คุณหมอได้ยิน
6: ต
5: า
6: ผมต้องกระจกรอบมาปีกว่าแล้วค่ะ
7: ของอะไรฮะของอภัยภูเบศเหรอครับ
6: อยากทราบว่าของอภัยภูเบศมีไหมคะ
7: สายตาไม่ออกคร
5: ับ
7: พ
5: ี่
7: กระโ
5: ดง
7: คร
5: ับ เดี๋ยวตามีปัญหาอะไรอยู่ครับขอโทษทีครับคุณน้าครับ
6: มีจากทราบว่ามีผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาไหมคะ
5: เข้าใจคำถามครับแต่ถามว่าตาเป็นอะไรครับ
6: เป็นต้อกระจกค่ะ
5: เป็นต้อกระจกคุณหมอครับเป็นต้อกระจกแนะนำในการดูแลเบื้องต้นก่อนดีกว่าครับเชิญครับ
7: ก็ถ้าเป็นต้อกระจกเนี่ยจริงๆมันไม่มียาตัวไหนที่จะทำให้มันดีขึ้นได้หรอกครับ
5: ใช่
7: เพราะว่าเป็นความขุ่นของเนื้อเลนส์มันก็แล้วแต่ว่าขุ่นมากขุ่นน้อยนะฮะคือถ้าขุ่นมากก็ต้องเปลี่ยนก็มีก็มันก็มีเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าในแง่ของถ้าถามในเชิงของการบำรุงสายตานะบำรุงแบบทั่วไปอ่ะก็ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อะไบพูเบตผมไม่แน่ใจนะต้องโทรไปถามที่ศูนย์สมุนไพรแต่ว่าอย่างที่ศูนย์แพทย์แผนไทยของอะไบพูเบตอ่ะเขาก็จะมีเรื่องของการปกต้อน้ำหวานนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่วิธีการรักษาต้อนะฮะคนละประเด็นกันคือถ้าเป็นต้อกระจกอ่ะถ้าตอบตามหลักฐานวิชาการคือมันไม่มียาตัวไหนหรอกคุณป้าครับจะหยอดตาอะไรมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเลนส์ที่มันขุ่นครับ
5: แนะนำเป็นแบบนี้ดีกว่าแต่ถ้าแนะนำให้กินก็แบบบำรุงสายตาก็จะเป็นพวกดาวเรืองอัญชันอะไรพวกนี้ไปครับมันก็จะไม่ใช่รักษาต้อกระจกมันเป็นบำรุงสายตาไปครับ
6: บำรุงสายตาของอะไรตัวเบสชื่ออะไรคะ
5: เป็นอัญชันดาวเรืองครับอัญชันดาวเรืองหรือว่าอัญชันอย่างเดียวที่เป็นแคปซูลของเรามี2ตัว
6: ประมาณเวลาเท่าไหร่คะ
5: ก็ปลูกนึงน่าจะ100กว่าบาทนะถ้าจำไม่ผิดกระปุกนึงน่าจะ100กว่าบาท
6: เป็น100กว่าบาทมีเวลาประมาณกี่เม็ดคะ
5: โอ้เดี๋ยวนะ ประมาณ60 60เมตรถึง80เมตรอะไรนะครับ
6: โอเค
5: ประมาณนั้นนะประมาณนะผมก็ไม่จำไม่ได้อ่ะครับ
6: ค่ะ
5: แต่ไม่ได้ 100%
6: อยากสนใจอยากจะได้จากของอาจารย์ทูบี
5: ทครับเพื่อลองกินดูเพื่อบำรุงสายตาก็ได้แต่อาจจะไม่ได้รักษาต้อกระจกโดยตรงนะครับ
6: ค่ะ
5: ครับแต่ควรก็ต้องไปหาหมอด้วยนะไปหาหมอตาด้วยนะครับ
6: หมอตาแล้วหมอตาผ่ารอบใครแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นปีกว่าแล้ว
5: โอเค
6: ทีนี้หมอที่เป็นคนรอบสายตานี่เขาเกษียณแล้วมีคนรับต่อแต่ไม่ได้ก็ดูเขาจะให้เจาะให้เข็มอะเป็นเข็มนะฮะเจาะที่เดือดตาเนี่ยหมอคนใหม่นะโดยเข็มเลยเจ็บมาก
5: อ
6: ยากได้ของทางอภัยทูเบตโดยตรงเลย
5: ครับจะลองจะลองกินก็เนี่ยตัวนี้ฮะตัวสองตัวจะเป็นอัญชันเปล่าๆหรือว่าอัญชันดาวเรืองก็แล้วแต่จะพิจารณาครับ
6: ดาวเรืองกับไอ้ที่บอกเมื่อกี้นี่ราคา
5: อัญชันมันมีอัญชันดาวเรืองเป็นสูตรผสมกันระหว่างอัญชันกับดาวเรืองกับสูตรอัญชันอย่างเดียวมันก็สรรพคุณใกล้เคียงกันครับอืม
6: อันชันอย่างเดียวก็ได้ค
5: ่
6: ะ
5: ใช่ครับได้ครับ
6: อีกนานไหมครับกว่าจะได
5: ้จะโทรศัพท์จะซื้อที่ไหนครับ
6: ไม่ทราบนะว่าพี่โจ้ที่ไหนมีบ้างหรือเปล่า
5: ในวัดใหญ่เคยเข้าไปในวัดใหญ่ไหมในวัดใหญ่มีตัวแทนจำหน่ายอยู
6: ่
5: เอางี้เดี๋ยวฟังให้เข้าใจนะลองไปดูในวัดใหญ่ลองไปดูในวัดใหญ่ว่ามีไหมถ้าไม่มีโทรมาสั่งซื้อจดเบอร์โทรศัพท์ไว้ครับ
6: เบอร์โทรศัพท์อย่างเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
5: ไม่ใช่ครับเดี๋ยวจะบอกให้ครับเอาปากกามาจดครับ
6: ค่ะพร้อมแล้วค่ะ
5: 02แล้วก็02 877
6: 867
5: ไม่ใช่ครับ877
6: 877
5: แล้วก็10 10ผมทวนนะฟังยาวๆนะ02 02 877 10โอเคเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับต่อ2เป็นไปที่ฝ่ายขายนะครับ
6: เป็นฝ่ายแ
5: ผ
6: นกฝ่ายขายใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับเบอร์นี้เป็นมันเป็นเบอร์อัตโนมัติมันจะให้ต่อไปหมายเลขนั้นหมายเลขนี้ถ้าโต
6: ถ
5: ้
6: าใหญ่ก่อนถ้าไปวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์ตรงนี้เลยใช
5: ่
6: ไหมคะ
5: ใช่ครับเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงครับเผื่อไว้
6: ค
5: ือ
6: ของที่อภัยทูเบตโดยตรงก็เบอร์นี
5: ้ฟังผมก่อนครับให้เบอร์มือถือไว้อีกหนึ่งเบอร์เอาปากกามาจดครับ
6: แล้วก็อีกโลกหนึ่งเป็นแบบเพิ่งเป็นใหม่ๆเลยค่ะคือหัวเข่าข้อเข่าเสื่อมแต่เป็นตอนนี้เป็นเน็บชาค่ะเป็นเน็บชาข้างซ้ายเป็นทั้งขาและเท้าส่วนข้างขวาเป็นชาอย่างเดียวขาอย่างเดียวค่ะเป็นแปลกๆประสงสัยถามเรียนถามคุณหมอค่ะ
5: คุณน้าปิดวิทยุก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุปิดวิทยุไปก่อนได้ไหมไม่ต้องฟังวิทยุ
6: ปิดแล้วค่ะปิดไม่ได้เปิดแล้วครับ
5: แน่ใจนะ
6: เอา
5: โ
6: อ้เอาอะไรมาโอ้เอาอะไรมาติดในคอมในห้องในนี้โอ
5: ้ฮัลโหล
6: โอ
5: ้ฮัลโหลฮัลโหล
6: ออกเลยหมอกำลังคุยกับแม่ก็บอกใครติดวิทยุก็มองไปที่นี่ของหนูหมกเสียบในนี้ได้ไงนะเป็นวิทยุหรือเปล่าภาพอะไรเนี่ยที่เอามาเสียบเนี่ยออกก่อนได้ไหมหมอกำลังรอคอยจะฟังคุยกับแม่ไอ้นี่อ่ะหนูมาเสียบไว้ทำไมอ่ะ
5: โอเคคุยต่อครับคุยต่อครับคุณนะ
6: ก็ในนี้หมอก็บอกเสียงนี้เนี่ยคุณแม่ปิดแล้วเนี่ย
5: อันนี้ปิดแล้วอันนี้เพิ่งปิด
6: เอาไปเลย
5: ปิดยังอ่ะคุณน้าฟังทางโทรศัพท์ครับ
6: ฟังอะกำลังฟัง
5: คุณน้าครับ
6: ครับ
5: พร้อมไหมครับ
6: พร้อมแล้วค่ะ
5: พร้อมที่จะฟังคุณหมอ
6: ออกไปแล้วค่ะลูกสาวก็อะไรมา
5: โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคุณดาแป๊บนึงนะ
6: ค่ะ
5: คุณหมอเข้าใจเมื่อสักครู่ไหมครับที่คุณน้าพูดไป
7: ก็มันมี2เรื่องก็คือปวดเข่ากับชาเท้าซึ่ง2อาการนี้ไม่เกี่ยวกัน
6: ก็เข่าเสื่อม
7: ก็
6: เข่าเสื่อมกลายเป็นว่า
5: เดี๋ยวคุณน้าคุณน้าฟัง
6: ช้าเลยค่ะ
5: คุณน้าคุณน้าคุณน้าฟังคุณหมอให้เข้าใจก่อนนะฟังคุณหมอให้เข้าใจลำดับตามคุณหมออธิบายแล้วคุณหมอฟังไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็มีตรงไหนครับไม่เข้าใจค่อยถามเพิ่มเติมคุณนับพร้อมฟังนะ
6: ฟังแล้วค่ะ
5: โอเคครับ
7: ก็ข้อเข่าเสื่อมกับชาเท้าไม่เกี่ยวกันคนละเรื่องนะครับข้อเข่าเสื่อมก็จะเป็นการปวดที่เข่าเนาะอันนี้ต้องลดการใช้หลีกเลี่ยงการยืนเดินงอเข่าพับขานะครับประคับประคองถ้าไม่ไหวก็อาจจะต้องเปลี่ยนเข่าส่วนเรื่องชาเท้าเนี่ยต้องมาประเมินว่าเป็นการชาสองข้างนะครับหรือว่าเป็นการชาแบบเฉพาะส่วนถ้าเป็นการชาสองข้างมันจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพของเส้นประสาทส่วนปลายนะฮะอันนี้ต้องดูโรคที่เป็นส่วนร่วมแต่ถ้าเป็นชาเฉพาะจุดนะฮะเป็นแค่นิ้วโป้งนิ้วก้อยแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับอันนี้ก็จะต้องลดการยืนและเดินซึ่งผมแนะนำว่าให้ไปประเมินที่โรงพยาบาลกับคุณหมอครับมันจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับครับครับขอบคุณท่านนี้ครับครับ
5: โอเค
6: สายตาไม่ทราบไปให้ไปถามที่วัดใหญ่
5: ถ้าวัดใหญ่ไม่มีก็โทรมาที่เบอร์ที่ผมให้ไปนะครับ
6: ใช่ค่ะขอบคุณมาก
5: โอเคโอเคเคลียร์เคลียร์นะครับ
6: ค่ะค่ะ
5: จ้าจ้า
6: ขอบคุณมาก
5: ครับยินดีครับยินดีโอเคครับก็พยายามประคับประคองให้ทุกอย่างเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายนะบางทีเราก็เป็นคนกลางสายนี้จากไหนครับ
8: สวัสดีจ้าคุณหมอมากรคุณบรรลม
5: จ้
8: า
5: เชิญครับ
8: เชิญครับแม่ได้อุจจาระออกมาเป็นเลือดไ
7: หมใครเป็นฮะ
8: แม่เป็นเองนี่แหละ
5: อืม
7: หมอคุณป้าเป็นเองครับครับ
8: ป้าเป็นเอง
7: ครับ
8: แล้วคุณหมอให้แม่ไปสองกล้อง
7: สองยังฮะ
8: ยังเขานัดวันที่11นี่น่ากลัวไหม
7: ไม่น่ากลัวทำเลยคุณป้าครับ
8: เขาใส่ยาสลบไหม
7: ฉีดยาเคิมไม่ถึงกับสลบเคิมนิดนึงไม่ต้องกลัวครับแต่ว่าต้องเตรียมลำไส้ดีๆนะตามที่เขาแนะนำเลยเขาจะให้กินน้ำงดอาหารอะไรแบบนั้นนะครับ
8: ขอให้กินข้าวต้มอะไรไปนี่แหละ
7: ครับทำเลยครับคุณป้าเพื่อความสบายใจครับ
8: แล้วตอนแรกแม่เป็นมันได้ที่อสม.เขามาตรวจเนาะเขาให้ไอ้อะไรมาที่เอาเข้าไปแล้วมันมีเลือดปนออกมาด้วยเขาเลยสงสัยเลยให้แม่ไปส่องกล้อง
7: โอ้ดีฮะอันเนี้ยมันเป็นนโยบายของกระทรวงเขาจะที่อสม.เขามาตรวจเนี่ยมันเป็นการคัดกรอง
8: จะตรวจอะไรถูกน้ำดีน้ำเบอร์นั่นแหละ
7: ใช่อันนี้แหละพอคัดกรองปุ๊บคราวนี้เขาจะส่องกล้องเพื่อคัดกรองจริงๆตัวเป้าหมายก็คือเขาคัดกรองเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับคุณป้าทำไปเถอะครับแต่ไม่ต้องกังวลมากนะครับส่วนใหญ่ไม่เป็นหรอกแต่เป็นการคัดกรองไว้ก่อนนะครับ
8: แต่ว่ามันมีเลือดไหมนี่ไม่กลัว
7: อะไรนะฮะ
8: มันมีเลือดปนด้วยกับทิ
7: เออนั่นสินะทำเถอะ
5: นั่นแหละเป็นข้อบ่งชี้ว่าควรจะต้องทำครับ
7: เรื่องที่ดีนะ
5: แล้วก็ปฏิบัติตามที่หมอแนะนำมาก็เข้าไปตามเวลานั้นนะครับ
8: แต่แม่กลัวสลบ
5: ไม่ต้องกลัว
7: แป๊บเดียวก็เสร็จ
5: ไม่ต้องกลัวครับผมไปทำมาแล้วครับผม
7: ใช่ไหมพี่ประลงเคยทำใช่ไหม
5: ผมไปตัดชิ้นเนื้อมาครับครับคนละอันกันแต่ว่าหลักการคล้ายๆกันโอเค
8: ให้ไปส่องกล้องแม่เลยกล
5: ั
8: ว
5: ไม่ต้องกลัวครับ
8: เลยถามคุณหมอมาก่อนดูก่อน
5: ครับ คุณหมอบอกว่าไปเลยดีจังเลยคุณหมอดูแลดีมากครับผม
8: จ้า
5: โอเคนะ
8: จ้าขอบคุณจ้าคุณหมอบรรลง
5: ครับครับสวัสดีครับ
8: หมอมากร
5: ครับผมไปตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากมาคุณหมอฉี่ไม่ออกอีกโอ้ยตอนนี้สวนท่ออยู่พกถุงตลอด
7: จริงๆคนละรูกันนั่นคนละรูคนละห้องนั่น
5: คนละก็ใช่ใช่ใช่แต่ว่าเพราะผมน่าจะวางยาตื่นมา
7: ของพี่บรรลมเสียไว้เจ
5: อโอ้โหคุณหมอบอกว่าเอาไปออก22เลยอ่ะคุณหม
7: อ
5: ยาวเลยอ่ะบอกว่าแปลสายออก22นั่นน่ะนานเลยเอาสู้ๆไปชีวิต
9: คุณหมอมาก่อนใช่ไหมคะ
5: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: ค่ะค่ะ
5: ถามเลยถามเลยคุณหมอฟังอยู
9: ่ฮัลโหล
5: ครับ
7: เชิญครับ
9: คือดิฉันเนี่ยปวดที่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้ากับนิ้วชี้เท้าอ่ะปวดแล้วชาค่ะ
7: โอเคแล้วต่อ
9: ฮัลโหล
5: หมอฟังอยู่เล่าต่อเลยครับ
9: ฮัลโหลไม่ได้ยินค่ะ
5: เอาโทรศัพท์แนบที่หูเลยนะ
9: ค่ะค
5: ่ะคุณหมอบอกว่าให้เล่าต่อเลยครับเล่าต่อเลยฮัลโหล
9: ฮัลโหล
5: ได้ยินไหมครับ
9: ได้ยินค่ะ
5: คุณหมอบอกว่าให้เล่าอาการต่อนิดนึงครับมีอะไรอีกเล่าให้หมดครับจะได้พิจารณาได้ครับ
9: ปวดแล้วชาที่นิ้วเท้านะคะนิ้วเท้านิ้วชี้นิ้วโป้ง2นิ้วนะคะ
5: นิ้วชี้กับนิ้วโป้งกี่ข้างครับชากี่ข้างครับ
9: ข้างเดียวค่ะ
5: ข้างเดียวเล่าต่อครับ
9: แล้วก็ชาที่หัวไหล่ขวาถึงข้อมือตอนนี้มันก็ชาไปถึงนิ้วค่ะ
5: ถึงนิ้วแล้วหัวไหล่ข้อมือไปถึงนิ้วแล้วโอเค
9: คือปวดมาก
5: แล้ว
9: ไปหาหมอแล้วนะคะ
5: หมอว่า
9: ทานยาอยู่ประมาณ17เม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียววันละ1เม็ดทานไปแล้ว17วัน
5: มีชื่อมีรู้จักชื่อยาไหมครับ
9: ไม่รู้จักค่ะเป็นเม็ดขาว
5: ๆโอเคครับไม่รู้จักชื่อยาอ่านไม่ออกนะ
9: คะ
5: อ่านออกไหม
9: อ่านออก
5: ไม่เป็นไรแล้วคำถามคือ
9: ค่ะคืออะไรคะ
5: คำถามที่จะถามคุณหมอคือถามอะไรครับถามว่า
9: ถามว่าปวดแล้วเนี่ยค่ะจะทำยังไงคะต้อง
5: จะรักษายังไงใช่ไหม
9: ใช่ค
5: ่
9: ะ
5: โอเคทั้งสองอาการเลยนะ
9: ค
5: ่
9: ะ
5: โอเคฟังคุณหมอนะ
9: ค่ะ
7: ครับผมก็ถ้าฟังดูก็ตรงไป
5: เดี๋ยวได้ยินเสียงคุณหมอไหม
9: ฮ
5: ั
9: ลโหล
7: ได้ยินนะครับได้ยินไหมครับ
9: คะ
5: ได้ยินเสียงคุณหมอพูดไหมเมื่อกี้อ่ะ
7: ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับ
9: ได้ยินค่ะได้ยินค่ะ
5: ได้ยินฟังคุณหมอนะฟังเลยนะ
7: ได้ยินก็ฟังนะได้ยินฟังเฉยๆนะครับผมครับก็ฟังดูแล้วอาการก็ตรงไปตรงมาครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนอะไรมันเป็นการอักเสบของตัวข้อนะครับแล้วมันตรงที่เท้าเนี่ยมันมีการกดทับเส้นประสาทส่วนปลายอยู่เท่านั้นเองนะครับที่ข้อเท้าที่เส้นประสาทที่มันวิ่งผ่านนะครับถ้าอักเสบตรงนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วเท้านะครับแล้วก็มีเส้นประสาทส่วนปลายถูกกดทับนิดหน่อยก็เลยมีอาการเจ็บแล้วก็ชาซึ่งก็จะเป็นรูปแบบเดียวกับที่มือด้วยฮะที่มือก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการปวดหัวไหล่ปวดข้อศอกนะฮะแล้วก็มีอาการชามือซึ่งชามือเนี่ยมักจะมีการกดทับเส้นประสาทไม่ตรงข้อมือก็ตรงข้อศอกนี่แหละฮะซึ่งส่วนใหญ่ทั้งสองอาการเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยทั้งที่มือที่แขนแล้วก็ที่เท้าเนี่ยมันก็เกิดจากการใช้งานซ้ำไปซ้ำมากระแทกไปกระแทกมาเป็นการอักเสบเรื้อรังเท่านั้นเองฮะเป็นการอักเสบเรื้อรังเฉพาะจุดเท่านั้นเองไม่ใช่สโตรกไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบอะไรไม่ใช่กระดูกทับเส้นด้วยรูปแบบแบบนี้เพราะมันเป็นเรื่องของจุดเล็กๆนะครับวิธีการรักษาคือแนะนำให้พักการใช้งานก่อน ทั้งเท้าและมือเลยเท้าก็ยืนจะเดินนะลดเลยระวังรองเท้าที่มันไปบีบนะฮะตรงส่วนปลายส่วนที่แขนก็ปวดตรงไหนแค่ตรงนั้นน้อยๆโดยเฉพาะข้อมือกับข้อศอก
9: ใช้งานน้อยหน่อย
7: ต้องใช้งานน้อยลงที่ทำตอนนี้เยอะไปครับ
5: หยุดได้หยุดเลย
7: ร่างกายกำลังบอกว่าทนไม่ไหวนะฮะแล้วก็ยาที่คุณป้าได้รับมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอ่ะเป็นกลุ่มอย่างเช่นอะคอกเตียอะไรเงี้ยที่มันกินบาลเม็ดอ่ะผมกล่าวว่านะแต่ว่าต้องพักให้มากขึ้นครับครับ
9: ก็ขอบคุณค่ะคุณหมอครับ
5: โอเคเคลียร์เนาะเคลียร์แล้วนะจ้าสวัสดีจ้าเรียบร้อยเนา
9: ะ
5: ครับครับครับพักนะพักได้พักครับพักแล้วจะดีขึ้นหมอว่าพักแล้วจะดีขึ้นแน่นอนนะครับอ้าวเร็วใกล้จะหมดเวลาแล้วอีกสัก2สายอีกสัก2สายมาเลยครับ02 290 047เอ้ยไม่ใช่02 290 0473ดีก็เพี้ยนเบอร์เหมือนกันผม022900473ครับผมของผมไม่นานไหมคุณหมอเอาออกสายออก22อ่ะ
7: ก็ที่ยิบลมทำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่
5: ทำเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
7: ก็ไม่นานแหละ
5: พอดีพอดี
7: เป็นตามกำหนดการของเขาเลย
5: โอเคครับอย่าคิดว่าเอ๊ะ7วันแล้วออกไม่ได้เหรอวะได้จริงคุณหมอฟังคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามเลยครับ
10: ค่ะดิฉันเป็นกดไหลย้อนนะคะก็ผมก็หยุดเป็นแล้วหยุดเป็นบางหลายเดือนเลยตอนนี้ดิฉันไปทานพวกอาหารเสริมพวกมีคล้ายๆกันนมอะค่ะเป็นกล่องใหญ่ๆนะคะซื้อมาทานพอทานไปได้หมดกล่องมันก็มีอาการเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะเป็นกรดไหลย้อนอีกอย่างนี้เราทานพวกนมหรือว่าอาหารเสริมที่ชงไม่ได้หรอคะ
7: อันนี้ต้องสังเกตครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าอาหารเสริมที่ทานเข้าไปเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนาะเพราะว่าในการย่อยของแต่ละคนการตอบสนองของกระเพาะมันก็ไม่เหมือนกันนะครับผมให้หลักการแบบนี้มากกว่าคือถ้าอะไรที่เราทานลงไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ดีกินแล้วมันท้องมันอืดมันจุกเสียดมันรู้สึกไม่ย่อยมีลมนะฮะถ้าสังเกตว่ากินแบบนี้ทุกทีแล้วเป็นทุกทีอ่ะก็ให้เลี่ยงซะนะครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอก
5: โอเคไหม
10: แต่ตอนที่เราชงทานอ่ะมันไม่เป็นอื่นไม่เป็นอะไรนะคะพอทานได้ไปสักเกือบหมดกล่องแล้วมันก็เริ่มเป็นละเอาไหนๆทานแล้วก็ทานให้หมดกล่องเลยตอนนี้เป็นเรื่องเลยค่ะมันก็จุกแน่น
7: แล้วตอนนี้อาการจุกยังเป็นอยู่ว่า
10: ก็เป็นช่วงเย็นๆนะคะเป็นช่วงเย็นๆนะคะตอนนี้ยังเป็นอยู่นะคะเป็นช่วงเย็นๆมันก็ถ้าเรายังไม่ได้ทานข้าวเย็นอะมันก็จะแบบแสบๆที่ลิ้นปี่นะคะลิ้นปี่แล้วก็แน่นๆจุกๆที่ขึ้นมาอกขึ้นมาที่คอเลยค่ะตอนเนี้ย
7: คือทีนี้ถ้าคุณพี่ไม่ได้กินแล้วยังมีอาการอยู่เนี่ยถ้าใจผมนะผมว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวอ่ะกับไอ้นมอะไรของพี่ที่พี่กินเนี่ยผมตั้งสมมติฐานว่าตัวโรคอ่ะมันก็กำเริบกลับมาเป็นอีกรอบมากกว่าเพราะว่าจริงๆโรคกระเพาะกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะอยู่กับเราแล้วครับมันไม่หายไปไหนหรอกมันมีแต่สงบเพราะว่ามันส่วนหนึ่งมันก็เป็นเรื่องของโครงสร้างของตัวระบบทางเดินอาหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนั่นแหละนะครับคือผมตั้งสมมติฐานอย่างนี้นะเพราะผมคิดว่าถ้ามันเป็นจากอาหารน่ะคือถ้าเราหยุดอาหารชนิดนั้นๆแล้วมันก็ควรจะหายใช่ป่ะ
5: ใช่
7: ถ้าสมมติว่าเป็นกินนมแล้วนมไม่ย่อยอย่างเงี้ยครับพี่ไม่ได้กินอีกมันก็ต้องไม่เป็นเด็กใช่ไหมแต่ถ้าบอกตอนนี้ไม่ได้กินแล้วแต่มันเป็นผมว่าตัวโรคมันกลับมากำเริบใหม่มากกว่าก็คงต้องรักษาใหม่อีก
5: แล้วใช่เทสง่ายๆเลยหยุดกินแล้วมันยังเป็นอยู่ก็ไม่ใช่
7: คร
10: ับตอนกินอยู่มันหายไปแล้วนะคะ มันไม่เป็นละแล้วเราก็ไปกินพวกนี้ดีกว่าพวกอาหารเสริมมาเนาะเสร็จแล้วพอว่าหมอเขาแนะนำให้กินไงคะแล้วปรากฏว่าพอกินได้พอหมดกระป๋องก็เป็นเลยค่ะ
5: เทสทีละอย่างเลยดีไหมคุณหมอ
7: คือผมว่าตอนนี้นะผมว่าพี่ไปให้หมอเขาประเมินอาการใหม่ก่อนนะฮะเคยส่องกล้องยังครับเคยส่องกล้องยังส่องกล้องกับพ่ออ่ะ
10: ยังไม่เคยเลยค่ะเพราะว่าหมอไม่แนะนำให้ส่องแล้วมันก็มีอาการพอทานข้าวเสร็จนะคะมันก็เลอะเลยค่ะตอนเนี้ย
5: โอเคมีเวลานาทีครึ่งคุณหมอ
7: คือจริงๆตอนเนี้ยโดยอาการนะถ้าดูตามไกด์ไลน์ตามมาตรฐานนะพี่ยังส่องกล้องได้เลยนะครับอาการแบบนี้อายุเท่านี้มันส่องกล้องได้อยู่แล้วฮะนะครับยิ่งถ้ามีอาการเป็นซ้ำเนี่ย
10: อายุ82แล้วนะคะ
7: ก็80ก็ทำได้ฮะมันไม่มีปัญหาหรอกส่องกล้องมันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่อันตรายอะไรนะฮะก็แนะนำพบคุณหมออีกรอบดีกว่าผมคิดว่าไม่ได้เกี่ยวกับอาหารหรอกถ้าฟังดูอ่ะเกี่ยวกับตัวโรคที่กำเริบมากกว่า
5: หมอประเมินว่าน่าจะเป็นกลับมาเป็นแต่ถ้าว่าไม่แน่ใจก็ลองเทสดูลองกินดูแล้วหยุดดูสิลองดูได้ครับ
10: หยุดแล้วครับไม่ได้กิน
5: แล้วหยุดแล้วหายไหมล่ะ
10: ไม่หายครับ
5: ก็เ
10: ป็นมาสองวันแล้ว
5: หยุดไม่หายก็แกกลับมาเป็นอีกประมาณนี้เนาะหมดเวลาพอดี
10: ขอบคุณมาก
5: ครับครับคุณหมอเฟซบุ๊กต่อป่ะเนี่ย
7: ต่อฮะเดี๋ยวต่ออีกแป๊บนึงครับ
5: อ่ะเดี๋ยวใครจะชมคุณหมอฟังคุณหมอต่อทางฝากเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กต่อคุณหมอนะขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
7: สวัสดีมากคร
5: ับสวัสดีครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะฮะตอนนี้มีเฟซขายของอภัยภูเบศนะเป็นมิจฉาชีพนะเปิดเฟซบุ๊กขายเสร็จรับตังค์เสร็จปิดหน้าเฟซหนีเลยระมัดระวังกันด้วยนะก็ดูเอาที่มาตรฐานนะครับซื้อกับอภัยภูเบศหรือว่าซื้อกับFacebook ที่เป็นมาตรฐานอย่าง Shopee Lazada อะไรพวกนี้ค่อนข้างจะชัวร์นะครับอ่ะหมดเวลาครับไปฟังข่าวต่อครับสวัสดีครับ
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
12: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครูอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
15: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
16: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
15: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
16: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
15: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
17: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
18: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
19: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
18: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
12: ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบหลักเกณฑ์สรรหาเลขาธิการคนใหม่พร้อมเร่งเจรจาธนาคารออมสินลดอัตราดอกเบี้ยหนี้ครู
20: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสคว่าที่ประชุมได้เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการสกสคโดยกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้เข้ารับการสรรหาไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการคัดเลือกเลขาธิการสกสคคนใหม่ต่อไปพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานสกสคหารือร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อขออัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับสมาชิกในโครงการเงินกู้การชาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นหนี้เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยขอปรับอัตราดอกเบี้ยลดลงเหลือ4%ซึ่งธนาคารออมสินจะให้คำตอบที่ชัดเจนภายในสัปดาห์นี้ส่วนมาตรการสำหรับลูกหนี้กลุ่มอื่นจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
12: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดเลยสั่งเดินหน้าพัฒนาลุ่มน้ำเลยรับมือน้ำท่วมและน้ำแล้งควบคู่การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามแนวพระราชดำริเสริมความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนและภาคการเกษตร
21: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำของจังหวัดเลยโดยกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมนำระบบสารสนเทศและข้อมูลแบบเรียลไทม์มาสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้กรมชลประทานมีแผนพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดเลยอาทิโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งดำเนินการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเลยโดยมีแผนก่อสร้างช่วงปี2571ถึง2576หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะกักเก็บน้ำได้27,990,000ลูกบาศก์เมตรพื้นที่ได้รับประโยชน์กว่า 17,200 ไร่มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับประชาชน 14,270 ครัวเรือนอีกทั้งยังช่วยป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลรวมถึงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
12: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบคลินิกเสริมความงามโฆษณาไม่ตรงปกและแอบอ้างเรียกเก็บเงินเพิ่มย้ำเตือนประชาชนตรวจสอบเงื่อนไขก่อนใช้บริการ
22: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าจากกรณีผู้บริโภคร้องเรียนคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งที่เปิดโฆษณาดูดไขมันหน้าท้องสร้างร่องกล้ามเนื้อหรือร่อง11ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในราคา 33,999 บาทแต่เมื่อเข้ารับบริการจริงกลับถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มสูงถึง 70,000 บาทอีกทั้งผลลัพธ์ไม่ตรงกับตามที่โฆษณาไว้ล่าสุดได้สั่งการให้สคบเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและแพทยสภาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคอย่างครบวงจรพร้อมเน้นย้ำว่าราคาที่โฆษณาต้องเป็นราคาที่ประชาชนจ่ายจริงหากพบการใช้สัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือบังคับเซ็นเอกสารปฏิเสธความรับผิดชอบสคบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาทั้งนี้หากประชาชนพบการโฆษณาเกินจริงหรือถูกเอาเปรียบสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
12: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันแล้วรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มี

มีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

0: ณผู้ฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

การฟ้องหย่าฟ้องชู้และความยินยอมไม่เป็นละเมิดปัจจุบันความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากนอกเหนือจากนั้นความหลากหลายทางความสัมพันธ์ก็ยังถูกพูดถึงมากไม่แพ้กันปกติแล้วเมื่อเราพูดถึงคำว่าคู่สมรสเรามักจะหมายถึงบุคคลหนึ่งคนและบุคคลอีกหนึ่งคนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยจดทะเบียนสมรสโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัจจุบันไม่ว่าจะต่างประเทศหรือในประเทศเริ่มมีความสัมพันธ์ในแบบที่เรียกว่า polyamorous ความสัมพันธ์ในรูปแบบ polyamorous หมายถึงความสัมพันธ์แบบรักหลายคนโดยสมัครใจนั่นหมายถึงคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายมีความรักหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับบุคคลภายนอกโดยที่คู่สมรสอีกฝ่ายรับรู้และยินยอมแน่นอนค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างจากการนอกใจเพราะอะไรคะเพราะพฤติกรรมนอกใจนั้นปกติจะต้องกระทำโดยซ่อนเร้นปิดบังและเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งทำให้เขาอาจจะมีสิทธิ์ฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้แต่ความสัมพันธ์แบบ polyamorous ทุกคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ต่างรับรู้ยินยอมและมีสิทธิที่เท่าเทียมกันโดยทุกคนมีข้อตกลงร่วมกันอย่างชัดเจนและที่สำคัญที่สุดความสัมพันธ์ลักษณะนี้จะต้องเป็นไปโดยเปิดเผยและสมัครใจค่ะดังนั้นความสัมพันธ์แบบ polyamorous มักจะขาดเสถียรภาพได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วจึงต้องการการสื่อสารและการจัดการความหึงหวงที่มีประสิทธิภาพและต้องกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าหากมันเกิดปัญหาขึ้นหรือบริหารจัดการไม่ดีแล้วไม่ลงตัวคู่สมรสที่เคยให้ความยินยอมเอาไว้จะสามารถยกเลิกความยินยอมได้หรือเปล่าและสามารถจะฟ้องหย่าหรือฟ้องชู้ได้ไหมแน่นอนค่ะกฎหมายครอบครัวยังคงทำหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ์ของคู่สมรสและยังคงทำหน้าที่รักษาความมั่นคงของสถาบันครอบครัวเอาไว้อย่างแน่นอนเพียงแต่นำเอาหลักความยินยอมไม่เป็นละเมิดเข้ามาใช้ในขณะที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้ความยินยอมอีกฝ่ายในการไปมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวหรือไปรักกับคนอื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่คู่สมรสฝ่ายนั้นไม่ได้ให้ความยินยอมอีกต่อไปแล้วหากมีการกระทำเช่นนั้นอีกต่อไปเรื่อยๆย่อมเป็นการละเมิดสิทธิ์ของคู่สมรสที่เขาได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะฟ้องชู้หรือไม่ก็ฟ้องหย่าได้ทันทีเมื่อความรักไม่ใช่ทรัพยากรที่สามารถที่จะแบ่งสรรกันได้อย่างเท่าเทียมกันง่ายๆเพราะฉะนั้นครอบครัวหลายๆครอบครัวที่กำลังสั่นคลอนอาจจะต้องคิดให้ดีว่าคุณพร้อมที่จะแบกรับภาระทางใจหรือภาระในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้แล้วหรือไม่และต้องคิดให้ดีว่าการนำ polyamorous เข้ามาเพื่อช่วยแก้ปัญหาครอบครัวมันจะไม่สร้างปัญหาในระยะยาวกับครอบครัวของท่านดี

ันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ามีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จะเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและมีความซื่อสัตย์สุจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำส่งขึ้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนธีระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันศุกร์แรม9ค่ําเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้ามีดังต่อไปนี้ค่ะเราจะแจ้งรายการแล้วท่านจะฟังการคติธรรมประจำวันด้วยการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนเวลา 6:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังการเล่าเรื่องเมืองแปะเวลา 7:00 น.ถ่ายทอดข่าวรายงานพิเศษและสารคดีเวลา 8:00 น.ที่เวลาครบทุกชาติจากนั้นรายการบันทึกสถานเวลา 9:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการ 101.75 ขึ้นใจไวเก๋าต้นรายการสุขนี้ที่ปปช.เวลา 10:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเวลา 11:00 น.ถ่ายทอดข่าวจบแล้วรายการพัฒนาพาสุขเวลา 12:00 น.ถ่ายทอดข่าวเวลา 13:00 น.ติดตามรับฟังการทั่วที่ถิ่นไทยเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดข่าวและจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงภาพปลายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้เรวดีหงสากลทำที่ผู้ประกาศวิทยุการบรรจงทำหน้าที่ช่างเทคนิคนายวิทยุน้อยพรมผู้การสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

สาธุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการกติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมและก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านนะที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวท.บุรีรัมย์นะญาติโยมก็ยังได้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจพระผู้ดำเนินรายการมาโดยตลอดอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่หอกระจายข่าวผู้นำในท้องถิ่นผู้มีจิตอาสาที่รวมโดยช่วยกันนำเสนอหลักธรรมผ่านหอกระจายข่าวอนุโมทนาขอบคุณหลวงพ่อเจ้าวาดเจ้าสำนักนะที่มีเมตตาต่อญาติโยมนำเสียงธรรมะออกหอกระจายข่าวให้ญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งอนุโมทนากับคณะศรัทธาที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีงานบุญงานกุศลก็ได้ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมโยมก็ร่วมกันอุปถัมภ์การจัดทำรายการเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงในยามเช้าๆเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องการฝึกตนญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของการฝึกตนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวคนเราจะอยู่ดีมีสุขอนาคตจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นในเบื้องต้นของชีวิตจะต้องมีการฝึกฝนอบรมตนให้ดีเสียก่อนนะปัจจุบันมีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัญญาแล้วก็วิชาความรู้ความสามารถนะหน้าที่การงานต่างๆเหล่านี้นะก็ต้องเริ่มจากการที่เรานั้นฝึกฝนอบรมตนการฝึกฝนอบรมตนนั้นเนี่ยเริ่มตั้งแต่การไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตวัยในแต่ละวัยเราจะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยนั้นๆวัยต้นสร้างหลักฐานวัยกลางคนสารหลักแหล่งวัยปลายคนก็แต่งหลักธรรมถ้าเราประพฤติปฏิบัติตนได้ตามนี้เราชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในแต่ละช่วงวัยของชีวิตองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักพุทธภาษิตบาลีเอาไว้ว่าอมันตยามิโวภิกขเวขยะวยธรรมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทถะแปลความว่าภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในท่ามกลางมีความแตกสลายไปในที่สุดขอเธอทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้อันนี้เป็นหลักพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์นั้นเนี่ยทรงตรัสเตือนพระภิกษุทั้งหลายให้ดำรงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทต้องหมั่นฝึกฝนอบรมตนให้เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยนะการที่นำเอาเรื่องความไม่ประมาทให้เราท่านทั้งหลายได้ฟังกันในยามเช้าๆอย่างนี้ก็เพราะเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งเลยทีเดียวในเบื้องต้นของแต่ละวันในแต่ละวันนั้นนะถ้าเรามีสติอยู่ตลอดเวลานะเราก็จะไม่ประมาทเราจะไม่มัวเมาในเรื่องของชีวิตเราดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่ดีนะถ้าความประมาทเกิดขึ้นในญาติโยมเราพุทธศาสนิกชนตั้งตนอยู่ในความไม่ดีไม่งามในความประมาทดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประมาทก็ทำให้ขาดสติเมื่อขาดสติแล้วก็เกิดความมัวเมาความมัวก็คือความที่เรามองไม่เห็นมีตาก็เหมือนกับไม่มีฝ้าฟางมืดมนอนธการความเมาก็คือความที่เราขาดการทรงตัวหรือตั้งตัวไม่คงที่
มีการวิงเวียนเสหน้าเสหลังเสียศูนย์เสียการทรงตัวนะเมื่อเกิดมีความมัวเมาแล้วเนี่ยญาติโยมนะก็จะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทำอะไรที่พลั้งพลาดหลงลืมงงงวยนำมาซึ่งความเสียหายต่างๆนานาได้นะบุคคลผู้เป็นบัณฑิตหรือเป็นคนดีนั้นเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นผู้ที่ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทจึงจะสามารถรักษาความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีเอาไว้ได้เพราะความฉลาดแล้วก็คุณงามความดีนั้นเนี่ยญาติโยมจัดว่าเป็นยอดปรารถนาของบุคคลทุกคนเลยทีเดียวนะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญความสรรเสริญชื่อเสียงเกียรติยศนานาประการแต่ถึงกระนั้นเนี่ยก็ยังมีบุคคลแสดงความเขลาหรือความไม่ดีให้ปรากฏในบางคราวดังที่เป็นข่าวตามสื่อสารมวลชนทางนี้ก็เพราะความประมาทมัวเมาเข้าไปบันดาลใจให้เป็นไปนะภาษิตไทยจึงไขขานเอาไว้ว่าสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งสองเท้าโดเดก็คงจะเซลงบ้างนะความประมาทคือความที่จิตอยู่ปราศจากสติหรือปล่อยสตินั่นเองนะโยมนะอย่างที่เรียกกันว่าความเผลอหรือเสียสตินะคนที่เสียสติก็คือคนที่ไม่มีสติที่เรียกกันว่าคนบ้านั่นเองนะคนที่ไม่มีสติกำกับตัวทำอะไรก็ไม่ดีญาติโยมสังเกตดูได้นะไม่ต้องไปถึงขนาดเป็นบ้านะเพียงแต่คนที่เสพสุรายาเมาเกินว่างั้นเถอะนะดื่มเหล้าเกินก็ทำให้ขาดสติเดินเซหน้าเซหลังพูดไม่อยู่กระร่องกระรอยอะไรประมาณนี้นะนี่อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ไม่มีสติเมื่อจิตของเราไม่อยู่ปราศจากสติย่อมหมายถึงจิตที่มีสติกำกับตัวสติเป็นคุณธรรมตามกระตุ้นเตือนจิตให้คิดถึงตัวและลึกนึกถึงตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวถ้าจิตไม่มีสติกำกับตัวก็จะมีแต่ความคิดที่พุ่งออกไปข้างนอกนะกลายเป็นความฟุ้งซ่านเพ่นพ่านเลื่อนลอยไปตามอารมณ์ใช้การอะไรก็ไม่ได้นะความไม่ประมาทก็เป็นอาการที่นำจิตให้รอบคอบนะโยมนะนะจะทำกิจกรรมอันใดก็แล้วแต่ตั้งใจทำอย่างสม่ำเสมอไม่ทำหยุดไม่ท้อถอยนะทำอย่างพอใจทำอย่างเอาธุระนะคุ้นกับงานทำงานเป็นชิ้นเป็นอันทำจริงจังไม่สักแต่ว่าตั้งใจมุ่งมั่นขยันหมั่นประกอบนะจิตที่มีสติกำกับอยู่ในตัวเสมอในขณะทำในขณะพูดในขณะคิดอันนี้คือความไม่ประมาทนะในยามเช้าๆอย่างนี้มีโอกาสขับขี่ยวดยานพาหนะเราก็มีสติในการขับขี่ก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้มีสตินะกำกับตัวทำมาค้าขายหรือทำงานอะไรก็ตามนะแม้ในขณะที่เราฟังเทศฟังธรรมอยู่ในยามเช้าๆอย่างนี้ถ้าเรามีสติกำกับเราก็ฟังได้แล้วก็กำหนดจดจำได้ว่าพระท่านเทศเรื่องอะไรก็เทศในเรื่องของการฝึกตัวการฝึกฝนอบรมตนเองนะก็คืออันดับแรกเลยก็คือความไม่ประมาทนี่แหละญาติโยมนะความไม่ประมาทนับเป็นคุณธรรมที่สนับสนุนความดีให้เจริญงอกงามได้แล้วก็ทำลายความชั่วให้หมดสิ้นไปสนับสนุนกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำลายอกุศลที่เกิดแล้วให้เสื่อมสิ้นไปความไม่ประมาทก็คือบทเป็นของคนดังพระพุทธธรรมรัตว่าอัปมาโทอมตังปะทังความไม่ประมาทเป็นทางอมตะทางอมตะก็คือบทเป็นของคนผู้ไม่ประมาทเพราะคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่ายังเป็นอยู่ไม่ตายตรงกันข้ามกับความประมาทซึ่งมีลักษณะที่มักง่ายดูดายดูเบาดูหมิ่นถิ่นแคลนสับเพร่าละหลวมท้อถอยทอดทุระไม่มั่นคงเป็นต้นและก็ความประมาทนี่แหละยังเป็นบทตายของคนดังพุทธธรรมรัตที่ว่าประมาโทมัจจุโนปทังความประมาทเป็นทางแห่งความตายปราชญ์ทั้งหลายจึงกล่าวเอาไว้ว่าความขนองคือความพินาศความประมาทคือความตายความประมาททำให้ชีวิตตายก่อนตายตายเหมือนตาลยอดด้วนความไม่ประมาทบุคคลควรที่จะบำเพ็ญให้เป็นไปในเหตุคือกิริยกิจอันเป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติปฏิบัตินะกล่าวคือการทำการพูดการคิดเช่นไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในการงานไม่ประมาทในการศึกษาและไม่ประมาทในการปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น
ความจริงอ่ะญาติโยมความผิดพลาดถือว่าเป็นหลักธรรมดาจนมีคนพูดในลักษณะที่ว่าคนที่ทำอะไรไม่ผิดก็คือคนที่ยังไม่เคยทำอะไรแม้สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็ทรงได้ผ่านความผิดพลาดมาบ้างแล้วแต่เมื่อทรงทราบว่าเป็นทางผิดก็ทรงคิดหาหนทางใหม่นะไม่ยอมดำเนินเดินตามทางนั้นอีกต่อไปถือว่าผิดเป็นครูเมื่อรู้ว่าผิดแล้วต้องระลึกไว้ให้มั่นนั่นแหละคือครูสอนเราได้เป็นอย่างดีการสอนตนด้วยตนเองนั่นแหละดีญาติโยมนับว่าเป็นครูที่เก่งกว่าครูคนใดเพราะเมื่อตนสอนตนได้ก็เท่ากับว่าเรามีครูอยู่ในตัวอยู่แล้วไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องกลัวเพราะครูในตัวมาด้วยครูในตัวจะช่วยให้เรานี่ปลอดภัยสมกับในแห่งหลักพุทธภาษิตบทหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนด้วยตนเองปฏิมังเสตมัตนาจงพิจารณาตนด้วยตนหากมีคำถามว่าครูในตัวคือใครตอบได้ทันทีว่าความไม่ประมาทหรือสตินี่แหละญาติโยมในการที่บุคคลเตือนตนเองได้คิดกลับตัวกลับใจได้ย่อมเป็นคุณอันยิ่งใหญ่เหลือขนาดนับว่าเป็นคนที่พึ่งตนเองได้สมในหลักพุทธภาษิตที่ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนั้นโยมญาติทั้งหลายเมื่อเรารู้ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างนี้แล้วเราก็ต้องฝึกฝนอบรมตนเองการฝึกฝนอบรมตนเองเราจะฝึกอย่างไรก็เริ่มจากการไม่ประมาทในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแหละญาติโยมชีวิตของคนเราเนี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่มันอยู่ที่เราจะกำกับนะตัวที่จะกำกับได้ก็คือสติการดำเนินชีวิตบุคคลทุกคนก็มีความหวังดั่งใจในทางเดินชีวิตบุคคลทุกคนในญาติโยมมีความหวังตั้งใจอยากดีไม่อยากที่จะเสียนะคืออยากจะมีแต่ความดีไม่อยากมีความเสียความต้องการดีนั่นแหละคือเจตนาบริสุทธิ์ต้องฝึกเอาบุคคลผู้หวังความดีเมื่อทางชีวิตดำเนินไปแล้วบรรลุถึงความดีสมเจตนาทางนั้นแหละนับว่าเป็นทางที่ถูกส่วนทางใดผู้ดำเนินไปแล้วได้รับความเสียหายได้รับความไม่ดีจะเป็นการเสียทรัพย์เสียเวลาเสียเกียรติแล้วก็เสียประโยชน์หรือเสียศีลเสียธรรมะทางนั้นก็นับว่าเป็นทางที่ผิดนะโยมนะทางเดินแห่งชีวิตจึงมีทางถูกคือทางดีทางผิดก็คือทางเสียสำหรับการฝึกฝนอบรมตนให้ถูกวิธีนั้นนะญาติโยมก็หมายถึงการปฏิบัติตนตามคำแนะนำพร่ำสอนด้วยวิธีการ5อย่างอันดับแรกเลยการปกครองตนเองอันดับ2การพึ่งตนเองอันดับ3การเชื่อมั่นตนเองอันดับ4การตรวจสอบตนเองแล้วก็อันดับ5การเอาชนะตนเองเนี่ยถ้าญาติโยมมีสติกำกับแล้วก็ฝึกฝนอบรมตนไปตามนี้เชื่อว่าชีวิตเรานั้นจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญไม่ผิดพลาดในวิธีการ5อย่างนั้นเนี่ยประการแรกก็คือการปกครองตนหรือการประครองตนเราให้รอดปลอดภัยความจริงอ่ะญาติโยมความรักตนหรือชีวิตของตนเนี่ยย่อมอยู่เหนือความรักอื่นใดทั้งหมดเลยทีเดียวอัตตาหิปรมังปิโยตนแลเป็นที่รักอย่างยิ่งนัตถิอัตตสมังเปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีความรักตนหรือชีวิตของตนเป็นที่หนึ่งรักคนอื่นแล้วก็สิ่งอื่นเป็นที่สองทุกคนในญาติโยมอยากให้ตนเป็นคนดีมีความสุขไม่ต้องการให้ตนเป็นคนชั่วตกต่ำลำบากยากจนเดือดร้อนเป็นทุกข์นะจะต้องถนอมรักษาตนให้ดีตลอดสามวัยได้ชื่อว่ารักษาตนด้วยดีตามลำดับมาถ้าหลงประมาทมัวเมาในวัยต้นมาฝึกฝนอบรมตนให้ถูกทางถูกวิธีในวัยกลางหรือวัยสุดท้ายดังเช่นในปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในเวลาขนองจะต้องประคับประคองประครองตนในวัยอื่นต่อมาถ้าทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งย่อมเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนบุคคลผู้ดำเนินทางผิดมาก่อนแล้วกลับตัวได้กลับใจถูกในภายหลังดังที่ได้กล่าวกันว่าต้นคดปลายตรงยังคงพอใช้ได้แต่ถ้าต้นตรงปลายคดใช้ได้ยากนะโยมนะหากคดทั้งต้นทั้งปลายใช้ไม่ได้เลยก็นับว่าเป็นคนตายทั้งเป็นเน่าทั้งดิบตายก่อนตายหรือเป็นตายเท่ากันมีชีวิต
ที่อาภัพตกอับแล้วก็ล้มเหลวประการที่สองนั้นฝึกการพึ่งตนเองนะความจริงนะญาติโยมบุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมพึ่งพาอาศัยตนเองได้ที่พึ่งซึ่งประสงค์เอาในที่นี้ก็คือทรัพย์สมบัติแล้วก็คุณสมบัติในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมทั่วไปจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะในยามเช้าเราก็ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหลายคนหลายท่านก็ได้จ่ายเงินแล้วหลายท่านก็ได้รับเงินแล้วนะเรียกว่าการดำเนินชีวิตของคฤหัสถ์ญาติโยมนั้นเนี่ยจะต้องพึ่งพาอาศัยทรัพย์สมบัติมาบริหารชีวิตของตนบุคคลในครอบครัวนะบุคคลจึงต้องประกอบกิจกรรมน้อยใหญ่นะด้วยความขยันหมั่นเพียรแสวงหาทรัพย์สินสมบัติแสวงหามาได้แล้วก็รู้จักเก็บรักษาเรียกว่ามีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายแล้วก็มีทั้งรายเหลือนะก็ฉลาดในการแบ่งปันจัดสรรเป็นส่วนๆนะเพื่อคำนวณรายรับรายจ่ายให้มันเหมาะสมต้องนิยมคบค้าสมาคมกับคนที่ดีเป็นกัลยาณมิตรแม้เป็นสามีภรรยากันก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะสองแรงต้องช่วยกันหาทรัพย์สมบัติมาเจือจุนครอบครัวนะสามีภรรยาต่างคนต่างทำมาหากินเก็บออมก็สามารถที่จะสร้างหลักปักฐานได้ส่งเสริมให้ลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้นได้แม้มีเพื่อนนอกบ้านก็เช่นเดียวกันเพื่อนดีเพื่อนงามนะเป็นเพื่อนที่ชวนกันทำมาหากินเพื่อนที่ชวนกันทำสิ่งที่ดีที่งามไม่ใช่เพื่อนชวนเล่นการพนันเพื่อนชวนดื่มสุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดอันนี้ก็ไม่ดีไม่งามนะคบไม่ได้ในญาติโยมนะเราก็ไม่ควรคบเพื่อนที่ตามเกาะตามกินด้วยเพื่อนประเภทนี้พอเราสิ้นทรัพย์แล้วก็นายนี้หมดญาติโยมนะที่กล่าวกันว่าเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายเนี่ยหายากในญาติโยมนะยามบ้างมีเพื่อนมากยางตกยากเพื่อนหายแม้การใช้จ่ายก็ให้มันพอเหมาะก็แล้วกันพอเหมาะพอควรไม่เบียดกรอจนเกินไปไม่ฟุ่มเฟือยจนเกินการจะใช้จะจ่ายก็ให้ดูรายรับรายได้ไม่ใช่เสียเกินได้ใช้เกินมีรายจ่ายควรให้มันพอดีกับรายรับหรือน้อยกว่ารายรับจึงจะนับว่าถูกต้องสอดคล้องกับคำที่ว่ามีเกินใช้ได้เกินเสียส่วนที่พึ่งคือคุณสมบัตินั้นเนี่ยก็หมายถึงคุณงามความดีที่เกิดมีจากการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดดัดกายวาจาใจโดยให้กายมีความอ่อนน้อมวาจามีความอ่อนหวานใจมีความอ่อนโยนกายอ่อนน้อมก็คือกิริยาถ่อมตัวไม่ลดตัวจนเกินควรไม่ถือตัวจนเกินงามตามภาษิตที่ว่าปริภูโตมุทุโหตินะอ่อนไปก็ถูกดูหมิ่นอติติโขจะ

แล้วก็นำไปสู่ความเป็นบุคคลที่น่ารักน่าเคารพนับถือในที่ทุกสถานตลอดการทุกเมื่อประการต่อมานั้นฝึกความเชื่อมั่นตนเองนี่ก็สำคัญนะโยมนะเราต้องไม่ประมาทในเรื่องของการฝึกฝนอบรมตนเองมีความเชื่อมั่นตนเองเพราะความเชื่อมั่นของบุคคลเนี่ยส่งผลให้เกิดการกระทำเพราะการกระทำการพูดแล้วก็การคิดเนี่ยที่จะก่อให้เกิดผลผลิตที่มั่นคงได้นั้นในญาติโยมจำต้องอาศัยศรัทธาเชื่อมั่นเป็นตัวนำแล้วก็มีความตั้งใจทำเป็นตัวจักความเชื่อมั่นตนเองนั้นเนี่ยกล่าวสั้นก็คือความเป็นตัวของตัวเองความเป็นตัวของตัวเองนั่นเองหาได้หมายถึงการอยู่โดดเดี่ยวไม่เกี่ยวเกาะคบหาสมาคมหรือพึ่งพาอาศัยคนอื่นก็หาไม่นะโยมนะหากแต่หมายถึงความสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่เป็นเครื่องมือหรือบันไดร่างร้านให้คนอื่นเนี่ยเหยียบปีนนะบุคคลผู้ที่จะทำตัวให้เป็นที่เชื่อมั่นใดนั้นจะต้องอาศัยความเตรียมพร้อมนะเป็นเบื้องต้นมีศรัทธาเชื่อกรรมนะเชื่อผลของกรรมเชื่อภูมิธรรมก็คือพระปัญญาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความขยันหมั่นเพียรมีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิมีความมั่นคงหนักแน่นในหลักคำสอนเชื่อว่าเป็นคนที่มีอิสระมีกำลังกายมีกำลังใจในอันที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวสร้างหลักปักฐานสร้างคุณประโยชน์แก่ตนแก่สังคมได้นะตรงกันข้ามกับบุคคลผู้ที่ไม่มีความเชื่อมั่นตนเองจะพูดคิดอะไรมักเป็นบุคคลที่จับจดนิยมนะทำการงานด้วยความลังเลสงสัยแม้จะมีวิชาความรู้มากหากแต่ว่าเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจเด็ดเดี่ยวแน่นอนต่อมาก็คือการสำรวจตนเองอันนี้ก็สำคัญนะการสำรวจตนเองนั้นนะญาติโยมเป็นหลักสำคัญประการหนึ่งนะซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าปฏิมังเสตมัตตนาแปลความว่าสำรวจตนด้วยตนเองคำว่าสำรวจตนเนี่ยก็คือการตรวจสอบหรือการตรวจค้นนะการตรวจสอบหรือการตรวจค้นตนก็คือการตรวจสอบกายวาจาใจได้แก่การเรียนรู้ตนเองเพราะไม่มีผู้ใดที่จะรู้จักตนเองได้ดีมากกว่าตนเองเหมือนอย่างผู้รู้กล่าวไว้ว่าผู้ที่รู้ความลึกของทะเลก็คือทะเลผู้ที่รู้ความกว้างของฟ้าก็คือฟ้าผู้ที่รู้ความดีชั่วของตัวก็คือตัวเรานี่แหละญาติโยมเราย่อมรู้ที่จะรู้ตัวเองนะด้วยเหตุนี้บุคคลผู้รักตนจึงจำต้องฝึกสอดส่องสำรวจตรวจสอบตนเองอยู่ตลอดเวลาว่าการใดควรทำถ้อยคำใดควรพูดอารมณ์ใดควรนึกคิดจะได้รู้ผิดรู้ชอบประกอบการให้เหมาะสมพอดีไม่แคบเกินไปเพราะถ้าแคบนักมักขยับยากไม่กว้างเกินไปเพราะถ้ากว้างนักมักไม่มีอะไรจะใส่สมไม่สูงเกินไปเพราะถ้าสูงนักมักจะลอยไปตามลมไม่ต่ำเกินไปเพราะถ้าต่ำนักมักจะจมธรณีบุคคลบางคนนิยมตรวจสอบคนอื่นมากกว่าตรวจสอบตนเองแม้จะสำรวจตรวจดูตนเองก็ดูในลักษณะเป็นคนที่ตาบอดนะมองไม่เห็นความผิดพลาดบกพร่องของตนนะมองดูคนอื่นด้วยตาสว่างแจ่มใสใส่ใจถึงโทษความผิดของบุคคลอื่นฝ่ายเดียวความผิดของบุคคลอื่นแม้จะเล็กเท่าขนาดเมล็ดพันธุ์ผักกาดก็สามารถที่จะมองเห็นได้ง่ายฝ่ายความผิดของตนถึงจะโตเท่ากับผลมะตูมก็เห็นได้ยากหากถูกถามก็กลบเกลื่อนเงื่อนงำอำพรางบางคนเห็นเป็นเรื่องสนุกสนานเป็นอาหารปากไปก็มีมักพูดถากพูดถางไม่ประทุษร้ายกันทางกายแต่ก็ประทุษร้ายกันทางปากใช้ปากเป็นอาวุธเป็นปากหอกเป็นปากปืนก็มีไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดีมักดื้อด้านต่อคำตำหนิยินดีเพลิดเพลินในคำชมเพลินจนหลงจนเหลิงแล้วก็เหลิงจนลอยก็มีบุคคลผู้คอยสำรวจดูตนเองอย่างเนี้ยญาติโยมย่อมสามารถที่จะยังเห็นข้อบกพร่องข้อบริบูรณ์ข้อพิรุธข้อบริสุทธิ์นั้นได้โดยง่ายนะเมื่อพบข้อพิรุธก็แก้ไขปรับเปลี่ยนให้ถูกเมื่อพบข้อบกพร่องก็ต่อเติมเสริมให้บริบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ขึ้นตามหลักพุทธวิธีที่ว่าอัตนาโจทยตานังแปลว่าจงเตือนตนด้วยตนเองและอีกประการหนึ่งนั้นในญาติโยมนะก็คือการชนะตนเองนี่แหละสำคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะความจริงอ่ะญาติโยมความชนะ
มี

อยู่คู่กับความแพ้เป็นเรื่องปกติแต่ในโลกใบนี้ไม่มีผู้ใดต้องการความเป็นผู้พ่ายแพ้มุ่งหวังแต่จะเป็นผู้ชนะเท่านั้นดังเช่นในการทำสงครามการพนันขันต่อการกีฬาเป็นต้นย่อมมีทั้งบุคคลผู้แพ้ผู้ชนะความแพ้ความชนะอย่างนี้ญาติโยมเป็นของไม่คงที่ไม่แน่นอนผู้ชนะแล้วก็อาจกลับแพ้ได้เหมือนกับได้แชมป์ก็เสียแชมป์ได้แม้ผู้แพ้ก็อาจกลับชนะได้สมด้วยหลักพุทธภาษิตที่ว่าความชนะใดที่ชนะแล้วกลับแพ้ได้ความชนะนั้นไม่ดีไม่แน่นอนเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเพราะผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์เป็นความชนะที่ไม่เด็ดขาดไม่แท้อาจกลับแพ้ได้อีกแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อความระงับกลับเกี่ยวพันด้วยเวรนะส่วนความชนะใดที่ชนะแล้วไม่กลับแพ้ความชนะนั้นดีนะโยมนะเป็นความชนะที่ประเสริฐเป็นความชนะเลิศเป็นความชนะที่เด็ดขาดและไม่เกี่ยวพันด้วยเวรความชนะที่ไม่กลับแพ้นั้นเนี่ยหมายถึงความชนะตนชนะตนนั่นแหละตามพุทธนิพนธ์ภาษิตที่ว่าชนะตนนั่นแหละประเสริฐกว่าความชนะตนในที่นี้ญาติโยมชี้ชัดว่าชนะใจความชนะใจนั้นเนี่ยได้แก่การฝึกใจข่มใจแล้วก็หยุดใจการฝึกใจนั้นก็หมายถึงการฝึกฝนอบรมตนปรับปรุงแก้ไขฝึกตัวฝึกใจให้เหมาะสมนะกับเพศภาวะสถานะแล้วก็กาลเทศะมีสติสัมปชัญญะเข้าประคับประคองจะพูดหรือทำการอันใดไตร่ตรองให้รอบคอบด้วยเหตุด้วยผลท่วนทั่วประกอบเหตุสังเกตผลไม่ปล่อยตัวปล่อยตนให้เป็นไปตามยถากรรมนะโยมนะการรู้จักฝึกใจคือการปรับใจให้ถูกที่ปรุงใจให้มีรสแก้ใจให้ถูกปมและไขใจให้เปิดกว้างได้ชื่อว่าการฝึกตนให้เป็นคนที่เหมาะสมทันเหตุทันการทันงานแล้วก็ทันคนการข่มใจก็หมายถึงการรู้จักบังคับใจไม่ให้โลภอยากได้ในทางทุจริตผิดศีลธรรมบังคับใจไม่ให้ขุ่นเคืองเกิดความพยาบาทอาฆาตจองเวรบังคับใจไม่ให้เกิดความมัวเมาหลงงมงายให้รู้จักเก็บอารมณ์ข่มใจไม่แสดงอาการวิปริตผิดปกติออกนอกหน้าดังคำที่กล่าวว่าเก็บน้ำขุ่นเอาไว้ข้างในนำน้ำใสออกมาใช้ข้างนอกส่วนการหยุดใจนั้นญาติโยมก็หมายถึงการยับยั้งชั่งใจไม่ปล่อยให้ถลำล้ำลึกไปสู่ความผิดพลาดเสียหายการหยุดใจหรือยับยั้งชั่งใจเนี่ยจะเกิดจะมีได้ในขณะที่มามีสติรู้สึกสำนึกผิดเหมือนการหยุดใจของจอมโจรองคุลิมานนะที่ต้องการให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหยุดเสียทีจะวิ่งหนีไปไหนกันครั้นได้ฟังพระดำรัสว่าเราหยุดแล้วส่วนเธอสิยังไม่หยุดการสะดุดหยุดใจได้อย่างนี้แม้จะไม่อาจเปลี่ยนจากความชั่วความผิดมาเป็นความดีความถูกได้ก็จริงแต่ถึงกระนั้นก็สามารถที่จะหยุดใจไม่ทำความชั่วความเสียหายต่อไปได้โจรองคุลิมานจึงได้หยุดไล่ล่าฆ่าคนเพื่อแสวงหานิ้วมือในทันทีเพราะข้าที่ได้สติรู้ตัวทั่วพร้อมยอมรับฟังพระโอวาทขอโอกาสบวชเรียนภาคเพียรปฏิบัติจนบรรลุอรหันต์ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาสืบต่อมานั้นการฝึกใจข่มใจแล้วก็การหยุดใจเมื่อผ่านการฝึกฝนอบรมเป็นอย่างดีจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประจำตัวฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการกติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบ้านยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมลาภาจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยการทุกคนทุกท่าน

0: ข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพรบ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง

ติศาสนาพระมหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: บอกครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: อันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชิญจริงๆ1บวกครับเท่ากับเสียค่าปรับถูกจับจำคุกกุมปะพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียน
2: อาสาสมัครวิทยุสวทบุรีรัมย์ขอนำท่านเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านี้ FM 101.75 MHz การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาทรัพยากรบุคคลบนความถูกต้องเป็นไทยและเป็นธรรมนำข่าวสารสาระน่ารู้สู่ชุมชนสุดจากห้องข่าวทุกเช้าทุกวัน

0: เวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาติมอร์บรูไนไทยลาวกัมพูชาเป็นประชาคมอาเซียนมารวมกันเราคือชาวอาเซียน11ประเทศอาณาเขตกว้างใหญ่ร่วมใฝ่ฝันหนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งอัตลักษณ์หลักสำคัญร่วมใจกันหนึ่งประชาคมอุดมการรวมพลังทางการเมืองให้เรื่องชื่อความมั่นคงเป็นสื่อร่วมประสานสร้างเศรษฐกิจก้าวไกลไปพร้อมกันสารสัมพันธ์วัฒนธรรมทางสังคมสลามัตปากี Good morning ASEAN Welcome to Talk News This morning with the ASEAN Community อรุณสวัสดิ์กับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังอีกวันหนึ่งพบกันวันนี้เช้าวันศุกร์ที่7เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026แรม9ค่ำเดือน82ปีมะเมียคุยข่าวเช้านี้กับประชาคมอาเซียนทางสวทบุรีรัมย์มาพบมาเจอกับท่านผู้ฟังทุกวันศุกร์ครับ5นาฬิกา30นาทีโดยประมาณก็อยู่เป็นหมู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา6นาฬิกานำเรื่องราวข่าวคราวเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมหรือสมาคมอาเซียน Association of Southeast Asia Nations มาบอกมากล่าวมาพูดมาคุยกันจนยกฐานะมาเป็นประชาคมอาเซียนหรือ DACอาเซียนคอมมูนิตี้เมื่อวันที่31ธันวาคม2558ครับรวมเวลา10ปี7เดือนครับอีก8วันที่เป็นประชาคมอาเซียนวันนี้คุณฤทธิชัยคดประโคนดูแลฝ่ายเทคนิคควบคุมการกระจายเสียงมีกระผมคนอาเซียนบ้านนาหน้าดำนิดๆในวิสิทธิ์เทพทองดำเนินรายการเสียงเนียงภาษาถิ่นบุรีรัมย์บันเองพอกระเชิญอำนวยการจัดรายการโดยผู้อำนวยการวีรยุทธ์น้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ขอบพระคุณผู้ดูแลเฮากระจายข่าวเสียงต่ำสายทุกชุมชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนที่รับการกระจายเสียงจากทางสวทบุรีรัมย์และแพร่เสียงให้ท่านผู้ฟังรับฟังกันไปพร้อมๆกันในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังที่สำคัญต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังมาตลอดครับมีข่าวคราวต้องการประชาสัมพันธ์แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์พูดคุยแนะนำรายการบอกกล่าวกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนท้องถิ่นของท่านผู้ฟังก็กริ้งกรังโทรศัพท์เข้าร่วมรายการได้ตลอดเวลาครับ0926633523เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นช่องทางที่ต่อสื่อสารเข้าร่วมรายการครับและขออนุญาตนะครับอรุณสวัสดิ์ทักทายไปยังท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามชมติดตามรับฟังทางเพจ Facebook ไลฟ์ของสวทบุรีรัมย์สายแรกเข้ามาครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์กราบสวัสดีครับคุณป้าบุญเรียน
1: วันนี้หน้าไม่เหี่ยวนะเนี่ยหน้าไม่เหี่ยวไม่ดำด้วยวะเนี
0: ่
1: ย
0: นี่คุณป้าอดรับอดนอนมาหลายวันครับ
1: โอ้วันนี้คุณติ๋นเนี่ยทำฉากไงหน้าขาวเลยเนาะหน้าขาวหน้าไม่ดำไม่เขียวเราไม่ใช่ทั้งขาวทั้งติ๋งมาแหละ
0: คุณติ๋นฤทธิชัยโคตรประโคนนะอีกไม่กี่วันจะเกษียณไงท่านก็เลยทำให้ดูหนุ่มหน่อย
1: ได้ถึงหน้าจะเหี่ยวถึงหน้าจะเหี่ยวจะดำก็ไม่เป็นไรดอกขออย่างเดียวใจอย่าเหี่ยวอย่าดำแค่นั้นแหละ
0: โอ้โหอันนี้นั่นเลยล่ะป้า
1: จ้า
0: ป้ามีข่าวคราวอะไรไหม
1: มีอะไรดอกฝนมีเลนเซลเลน
0: ครับผมฝนฟ้าเป็นยังไงเบอร์
1: ฝนกระตกลิน
0: โอ้นั่นเอง
1: ทั้งคืนนั่นแหละ
0: นี่เลยนี่พายุกำลังจะมานะแต่ไม่ถึงบ้านเรานะ
1: เมื่อวานนี่ก็เหมือนกันเห็นน้ำตามามืดเลยไม่มาเลย
0: เห็นว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียทะเลอันดามันนี่จะมีกำลังแรงขึ้นนะป้านะ
1: ก็อาจจะโดนหางมันนั่นแหละเนาะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ก็ไม่รู้จะโดนหางหรือเปล่าแต่มรสุมทางมหาสมุทรอินเดียนี่จะแรงขึ้นครับ
1: จ้ะเดี๋ยวฟ้าก็มืดอยู่นี่แหละเน
0: ี่
1: ย
0: นั่นเองมืดครึ้มเลยครับครับขอบพระคุณครับ
1: ถึงเวลาเขาก็มาเองนั่นแหละขอบคุณ
0: คร
1: ับ
0: ผมครับคุณป้าบุญเรียนครับก็เมืองแฝกลำไปมาดครับโทรศัพท์ขันร่วมนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญ วันหนึ่งนะครับในกฎหมายของไทยเรานั่นก็คือเป็นวันระพีนะครับวันกฎหมายไทยนะครับเพื่อรำลึกถึงพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์นะครับพระบิดาแห่งวงการกฎหมายของไทยเรานะครับพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์อีกสายหนึ่งครับกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียนครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเหี่ยวนิดๆเนาะลูกพูดนะ
0: คุณยายนโมหรือเปล่านี่ครับนะ
1: ยายนโม
0: คุณยายนโมครับมีข่าวคราวอะไรครับ
1: คุณยายข่าวอะไรเด้อเพราะว่ายินน้ำบุญเรียนจะพูดว่าคุณปิ่นมันหน้าขาวโลเนาะก็โลเลยเนาะก็ไปจักเกษียณแล้วแต่ก็จะลืมพวกเราแล้วนะบุญเรียน
0: เออไม่ลืมหรอกคุณปิ่นไม่ได้ลืมหรอกครับผมมาเยี่ยมได้ครับ
1: มาเยี่ยมที่ไหนเนาะก็ไประหารทรายแล้วเนาะอาจารย์เน
0: าะใช่หรือเปล่าคุณตินจะไปอยู่ระหารทรายนี่เอ้าคุณตินจะไปอยู่ระหารทรายนี่พึงรู้นะนี่นะ
1: จะเกษียณแล้วก็จัดรายการโตก็ได้เนาะทำบาปพวกสวพวกสมเพลงที่ฟังรายการ
0: อ๋อนั่นเองโอ้ยเพลงลูกทุ่งยามเย็นนี่แกนะเปิดเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยใช่ครับ
1: เป็นเพลงแกพวกรีรัมแล้วก็จะวิ่งทิ้งไปไหนเนาะคุณปิ่นเอ้ยอยู่เป็นเพื่อนอาจารย์เป็นนี่หน่อยไรเนาะ
0: ครับผมเนี่ยขนาดผมก็เสียเรา6ปีเนี่ยยังมาเจอแฟนรายการเลยนะ
1: คุณยายนโมเสียแล้วยังจะมาจัดเลยเนาะ
0: ครับผมคิดถึงแฟนรายการครับ
1: จ้าแต่ห่วงที่นาที่ไรของแกมั้งจะมีที่นาที่ไรเยอะเนาะ
0: ใช่เลยนี่เลยนี่เนี่ยจะพอที่ดินแล้วนี่ครับผมครับขอบพระคุณครับ
1: จ้าคนจริงจริงเหมือนกันจ้าหน้ามึงเรียนเออไม่เรียนหรอก
0: เนี่ยเลย
1: เมื่อคืนนี่ก็นอนหลงข้างตื่นเมื่อกี้นี่นะ
0: ครับเกือบจะลืมครับผมเกือบจะลืมตื่นมันยังไงเธออ้าว
1: ลืมตื่นเลยจ้านอนเลยไปมั้งอาจารย์รู้สึกมาเน
0: ี่ยครับได้ฟังได้ฟังท่านพระครูเทศไหมครับคุณยายนโมเมื่อกี้
1: เลยลูกมาก็จบหายแล
0: ้
1: ว
0: โอ้จบแล้วนี่โอ้น่าเสียดายครับผม
1: เสียดายจนคุณพลาดวันนี้เลย
0: อ้าวเดี๋ยวไปเปิดฟังไปเปิดเฟซฟังย้อนหลังครับครับขอบพระคุณครับคุณยายนโมครับคร
1: ับ
0: ผมครับพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์นี่ชื่อพระนามเต็มของพระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ครับอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวชนิดกับประชาคมอาเซียน
2: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับกราบคุณป้า
2: อาจารย์ถ้าน้องตินไปแล้วจองตัวอาจารย์มาจัดตอนเย็นแทนเด้อ อีกจักรายการหนึ่งอย่าให้มันหมดไป
0: ต้องแฟนรายการนี่ต้องหาค่าน้ำมันให้คุณตินมาจัดครับ
2: โอ้น้องตินเขาไม่ห่วงหรอกอาจารย์เขาห่วงไรห่วงนาตอนนี้จองกระท้อน2กิโลกับทุเรียน2จองน้องตินเอาไว้แล้วเขาจะไปทำสวนเกษตรจองทุเรียน2ลูก
0: ครับผม
2: อาจารย์มาดูหนาวัดอินตอนนี้เด้อเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงเมื่อกี้นี่เกือบจะลื่นล่ม
0: นั่นระวัง
2: มันเป็นบ่อโอ้ย
0: มันมีตะไคร่น้ำไหมป้าม
2: ีแต่มันเป็นหลุมเป็นบ่อจ้ะ
0: ครับ
2: จะทำไงจะได้ดอกหนาวัดอินเนี่ยเนาะ
0: ครับ
2: ถ้าได้แล้วโอ้ยนับว่าเป็นบุญกุศลมหาศาลอาจารย
0: ์ครับลองคุยกับการรถไฟที่มาทำให้ได้ไหมหรือเทศบาลนครครับ
2: โอ้ยอาจารย์ก็ต้องระดับอาจารย์ระดับผู้รักผู้ใหญ่นั่นแหละอย่าบรรเทาเป็นเขตคิดอาสาวัดอินระดับลากยาจิไปคุยได้เนี่ย
0: ไม่ใช่หายพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่แหละของวัดอิน
2: หลวงพ่อก็เคยคุยอยู
0: ่
2: แต่ว่ามันเรื่องยากอาจารย์เรื่องมันยาว
0: เอาฝากไปยังเทศบาลนครด้วยเนาะ
2: ใช่จ้ะ
0: ท่านนายกอนุชิตไปช่วยหน่อยเถอะเหมือนกันเถอะ
2: ถ้าวันไหนฝนตกแรงโอ้อาจารย์อย่างยากเลย
0: ถาม
2: ต
0: ้
2: องบินเถอะ
0: จ้ะครับผม
2: จ้าแค่นี้แหละอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: ขอบพระคุณคุณปราบรรเทาครับคือความเดือดร้อนของญาติโยมที่ไปทำบุญที่วัดอินทรวนารามนะครับก็ทางเขาเนี่ยลำบากมากนะครับด้านหนานะนะเป็นลุ่มเป็นบ่อครุขระเวลาฝนตกนี่น้ำท่วมขังครับพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์นี่ที่เหตุเอาวันที่7สิงหาคมเอาอีกหนึ่งสายกราบสวัสดีครับรายการคุยข่าวจนนี้ครับประชาคมอาเซียนครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับคุณลุงมงคล
3: ขอขัดจังหวะสักชั่วโมงหนึ่งเนาะ
0: เดี๋ยวเราไม่ได้ฟังข่าวเดี๋ยวจะว่าประวัติของสมาคมอาเซียนประชาคมอาเซียนครับผม
3: ข่าวร้ายข่าวทุกอย่างที่อยากฆ่า คนฆ่าทั้งกับฆ่าทั้งคนขี้โกงก็ขี้โกง
0: ครับผม
3: มีทุกวันนะครับอาจารย์
0: เดี๋ยวคุณลุงมงคลขยับออกจากวิทยุนิดหนึ่งเสียงสะท้อนครับ
3: ครับพูดถึงฝนก็ตกปล่อยๆครับอาจารย์ไม่ได้น้ำเลยเนื้ออะไรหรอก
0: ครับ
3: เห็นบอกพายุจะเข้ามาก็ไม่เข้ามาเมืองไทยหรอก
0: เออนะก
3: ็ตอนบนไปหนุนไปฟิลิปปินส์หนุน
0: ไปจีนครับ
3: เออไปไหนก็ไปเถอะ
0: ครับ
3: ทำไม่อยากมาเมืองไทยก็ไล่มันส่งไปเลยพายุชื่อยังไงก็ไม่ทราบครับอาจารย
0: ์แต่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่กำลัง
3: เป็นคุณป้าบรรเทาพูดว่าเดือดร้อนทางเข้าวัดนะครับเทศบาลทำไมไม่ปรับปรุงแก้ไขบ้างครับอาจารย
0: ์ครับผมนั่นนะครับ
3: ต้องให้รากจ้าเสนอเข้าไปแต่เสนอเข้าไปแล้วอย่าไปฟังมันซะเองรากจ้ารากดินอะไรก็แล้วแต
0: ่ฝากแล้วครับเมื่อกี้ฝากไปแล้วครับ
3: ฝากผมก็จะฝากต่อครับผมอยู่นอกเขตเทศบาลแต่ผมก็คนบุรีรัมย์ครับอาจารย
0: ์ครับผม
3: ไม่อยากให้ทั้งวัดทั้งมาแท้ๆการกุศลก็น่าจะทำมันดีกว่านี้หน่อยเนาะอาจารย์
0: ครับผม
3: นี่ก็ฝากไปด้วยนะครับอาจารย
0: ์ใน
3: ทางงานคนไทยเอาช่วยถึงหน้าใจเหี่ยวสูดใจเหี่ยวกระชั่งมันเถอะอาจารย์ ขอให้มีเงินเต็มกระเป๋าเนาะ
0: นั่นนี่กำลังปรึกษากับคุณตินอยู่ว่าจะลงทุเรียนนั่นกัน
3: เ
0: ล
3: ยร่างกายสุขภาพแข็งแรงคุณฤทธิชัยคุณจะเกษียณผมขออวยพรให้โชคดีครับถ้าไปปลูกตู้เรียนก็ส่งมาที่ลำปลายมาเลยครับเงาะบ้างส้มบ้างครับ
0: ไม่
3: ต้องตัดหน้าหรอกข้าวมันถูกราคาแล้วรัฐบาลมันเคยช่วยเหลือชาวนาหรอก9กิโลกรัมเท่าไหร่ก็ไม่ทราบ
0: ครับผม
3: ไม่เห็นพูดถึงชาวไร่ชาวนาเลยรัฐบาลนี
0: ้
3: ผมขอตีติงในฐานะผมเลือกเขามาเป็นบริหารบ้านเมืองครับอาจารย์รับฝากไว้ด้วยนะครับอาจารย
0: ์ครับคุณมงคลครับ
3: ขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับ
0: ราคาทุเรียนนี่ราคาแพงนะก็อย่างน้อยๆก็กิโลละ100บาทแหละเดี๋ยวนี้ก็ยังมีขายอยู่นะไม่ว่าจะเป็นนอกฤดูกาลก็ตามครับทุเรียนก็ยังมีขายอยู่ก็ขายรถเปิดท้ายนะครับหลายๆที่นะโดยเฉพาะในเขตตัวเมืองบุรีรัมย์เอาเรามาดูประวัติของประชาคมอาเซียนสักนิดหนึ่งก่อนที่จะเป็นประชาคมอาเซียนนี่เป็นสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเขาก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510ครับแรกเริ่มเดิมทีนี่เกิดสมาคมอาสาก่อนนะครับแล้วก็พัฒนามาเป็นสมาคมอาเซียนนะครับหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ South East Asia Nations ก่อตั้งโดยปฏิญญาอาเซียนนะครับหรือ The ASEAN Declaration หรือปริญญากรุงเทพพูดง่ายๆคือตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครเองนะครับเพราะว่ามีการลงนามกันโดยบุคคลสำคัญในนามตัวแทนของรัฐบาล5ประเทศก่อนนะครับโดยลงนามกันเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2510นะครับตัวแทนของอินโดนีเซียก็คือนายอดัมมาลิกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝ่ายมาเลเซียก็คือตุนอับดุลลาซิกบินฮุสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติในส่วนของฟิลิปปินส์ครับตัวแทนของฟิลิปปินส์ก็คือนายนาซิโซลามอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของประเทศฟิลิปปินส์ครับของสิงคโปร์ก็คือนายเอสราชารัตนำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่วนประเทศไทยเราเจ้าภาพใหญ่เลยนั่นก็คือพันเอกพิเศษธนัทคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้มาประชุมปรึกษาหารือได้ลงนามกันนะฮะที่เราเรียกว่าปฏิญญาอาเซียนหรือปฏิญญากรุงเทพนะครับบางกอกดิคอเรชันเมื่อวันที่8สิงหาคม2510ที่วังสรานรมซึ่งเป็นที่ทำการของกระทรวงการต่างประเทศของไทยเราเองนะครับถือว่าในตอนนั้นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมระหว่างประเทศนะครับที่ประเทศเล็กๆน้อยๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับหลังจากนั้นก็มีประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นหลังจากที่สถานการณ์โลกนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปครับอเนกราชบุไนดารุสสลามนะครับได้รับการฉันธรรมติพูดง่ายๆคือได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกเมื่อวันที่7มกราคม2527 แล้วก็ตามด้วยประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่28กรกฎาคม2538สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับกับสหภาพเมียนมานี่ได้รับเป็นสมาชิกพร้อมกันนะครับเมื่อวันที่23กรกฎาคม2540ราชอาณาจักรกัมพูชาครับมาเป็นสมาชิกเมื่อวันที่30เมษายน2542แล้วก็ล่าสุดเลยประเทศน่องใหม่ล่าสุดนั่นก็คือประเทศติมอร์เลสเตได้รับการรับรองเป็นสมาชิกเมื่อวันที่26ตุลาคม2568ครับในส่วนของประเทศติมอร์เลสเตนี่กว่าจะได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกนี่ต้องใช้ระยะเวลานะครับในการสมัครแล้วก็ได้รับการพิจารณานี่ยาวนานครับ11ปีด้วยกันครับสมัครพูดง่ายๆสมัครแต่ได้รับฉันทามตินี่เมื่อวันที่26ตุลาคม2568นะครับก็11ปีเต็มๆนะครับที่กว่าจะได้รับการรับรองครับดังนั้นในวันที่8สิงหาคมของทุกปีจึงถือว่าเป็นวันอาเซียนนะครับก็มีกิจกรรมกันในสถานศึกษาละนะฮะในเดือนสิงหาคมนี่ก็มีประเทศที่เป็นวันชาตินะครับของประเทศสมาชิก อยู่3ประเทศด้วยกันครับ9สิงหาคมวันชาติของประเทศสิงคโปร์17สิงหาคมวันชาติของอินโดนีเซียแล้วก็31สิงหาคมวันชาติของมาเลเซียนะครับแต่ที่สำคัญอีกวันหนึ่งก็คือวันที่12สิงหาเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วก็ได้พบกับทางเลขาธิการขององค์การประชาคมอาเซียนด้วยนะครับได้มีการพูดคุยเรื่องการมงการเมืองกันอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินการของประชาคมอาเซียนนะครับในภูมิภาคนี่ล่ะว่าจะเป็นไปในลักษณะอย่างไรครับแต่ในขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพระท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับได้รับการต้อนรับนะครับพลเอกอาวุโสมินอองไลน์และคณะจากเมียนมาครับที่มาเยือนประเทศไทยครับในการนี้เองครับก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยเรากับเมียนมานี่บรรยากาศก็น่าจะดีขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผลกระทบนะครับจากปัญหาภายในของเมียนมานี่มาส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเราด้วยครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกุลครับกับประธานาธิบดีมินอองไลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้หารือข้อราชการกลุ่มเล็กก่อนที่จะหารือเต็มคณะในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนของทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของเมียนมาและเลือกเยือนไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆภายหลังเขารับตำแหน่งสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นเพื่อนบ้านที่ดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความผูกพันของทั้งสองประเทศโดยไทยพร้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเมียนมาในอาเซียนและร่วมกันสานต่อความร่วมมือเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนของทั้งสองประเทศทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรักษาแรงขับเคลื่อนเชิงบวกในความสัมพันธ์ทวิภาคีผ่านการหารือและก็การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องพร้อมผลักดันการดำเนินงานตามแถลงการร่วมกันเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศครับด้านการเมืองและความมั่นคงทั้งท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความสำคัญของการรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพตามแนวชายแดนไทยเมียนมาพร้อมเสนอให้ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการป้องกันและการปราบปราม อาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะยาเสพติดการหลอกลวงทางออนไลน์การฟอกเงินตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศเพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชนและพื้นที่ชายแดนร่วมกันครับในด้านเศรษฐกิจนี่เป็นหนึ่งเสาหลักของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาพร้อมยินดีต่อการกลับมาเปิดจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีและเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบอำนวยความสะดวกการค้าชายแดนการพัฒนาเชื่อมโยงด้านคมนาคมเพื่อฟื้นฟูบรรยากาศด้านการค้าและเศรษฐกิจชายแดนไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับล่าสุดเมื่อวันนี้ด่านสิงขรที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับก็ได้เปิดด่านให้คล่องตัวมากขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ครับไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการค้าภายในปีนี้พร้อมเสนอให้สานต่อความร่วมมือด้านพลังงานส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนพัฒนากลไกการชำระเงินระหว่างกันและผลักดันการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงไทยเมียนมาภูมิภาคเพื่อยกระดับการค้าการลงทุนและการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนครับท่านนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงความสัมพันธ์ด้านแรงงานว่ายินดีต่อความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยเมียนมาพร้อมย้ำความสำคัญด้านแรงงานเมียนมาต่อเศรษฐกิจไทยและยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการแรงงานรวมทั้งส่งเสริมการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมายผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของทั้งสองประเทศครับก็วันศุกร์หน้าก็จะมาพูดนะครับถึงความร่วมมือนะครับแล้วก็การเยือนของพลเอกอาวุโสมินอ่องไลประธานาธิบดีของเมียนมาที่มาเยือนประเทศไทยครับเลือกเยือนไทยนะอันนี้เป็นมารยาทนะครับทางการเมืองของประชาคมอาเซียนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำรัฐบาลครับผู้นำรัฐบาลของประเทศนั้นก็จะไปเยือนประเทศต่างๆในภูมิภาคที่เป็นประชาคมอาเซียนนั่นเองครับดังนั้นก็เป็นภาพหนึ่งนะครับแม้ว่าการเยือนในครั้งนี้จะมีกลุ่มมวลชนต่างๆออกมาเคลื่อนไหวครับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนในวันพรุ่งนี้ครับเป็นแมตช์สุดท้ายนะครับของรอบแบ่งกลุ่มไทยเรารับการมาเยือนของเมียนมาเวลา 20:00 นเอาเชียร์ก็แล้วกันส่วนวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026สนาม2ที่จังหวัดเชียงใหม่นะมาแข่งที่ประเทศไทยครับวันที่7ไทยฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมไทยอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมไทยครับเวียดนามครับสนามแรกที่เวียดนามนี่เราได้แชมป์นะกับรายการคุยข่าวชนิดก็ประชาคมอาเซียนหมดเวลาเพียงเท่านี้ครับฝากเอาไว้บ้านเมืองมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองพลเมืองต้องรู้หน้าที่มีวินัยและสมัครสมานสามัคคีครับมีข่าวฝากนิดหนึ่งนะครับจากนั่นผู้ใหญ่ขออภัยครับกำนันนิสาดฝากมานะครับกำนันนิสาดสิริสำราญตำบลบ้านเปลืออำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าจะมีพิธีถวายเพลนะครับในเทศกาลเข้าพรรษานะในวันเสาร์ที่8สิงหาคม ที่วัดกาลยานวัดตำบลบ้านเปลืออำเภอกระสังนะครับอันนี้มาทุกเสาเลยนะครับมีทุกเสาเดี๋ยวเสาหนาก็จะได้ประชาสัมพันธ์ในช่วงของวันศุกร์นะครับครับก็สังคมเชื่อชูคนดีคนดีสร้างสรรค์สังคมครับสวัสดีครับ

0: าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: ด้วยนาวก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่ว

0: งยืนดูอีกนาวกรีนพาวเวอร์บาย PEA
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
3: ้ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: กองทัพเรือได้อัญเชิญเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ลงน้ำจากคลองบางกอกน้อยออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมการในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันที่6พฤศจิกายนนี้กระทรวงมหาดไทยสั่งการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่งขยายเขตไฟฟ้าปราสาทตาควายเนิน350เสริมสร้างความมั่นคงแนวชายแดนจังหวัดสุรินทร
5: ์นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณปราสาทตาควายและเนิน350อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ได้บรรจุแผนงานขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมเตรียมขยายเขตเพิ่มเติมอีกกว่า 12.5 กิโลเมตรตลอดจนการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์และปรับปรุงเส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงปราสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรโดยได้สั่งการให้กฟผ.เขต3เร่งรัดดำเนินโครงการให้เริ่มขึ้นภายในปีนี้และกำหนดแล้วเสร็จในช่วงต้นปีหน้าเพื่อยกระดับความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำลังพลในการปกป้องแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมยังปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2แม้มีปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงพร้อมติดตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิด
6: นายชัดชัยที่สาดลดิลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับปัจจัยกดดันและความผันผวนจากภายนอกสูงทั้งปัญหาด้านภูมิรัฐศาสตร์ราคาน้ำมันที่สูงถึง100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลทิศทางอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรที่ปรับตัวสูงขึ้นรวมถึงหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและ AI ในต่างประเทศที่ปรับตัวลงแรงแต่ผลกระทบต่อตลาดหุ้นไทยยังคงค่อนข้างจำกัดและสามารถปรับตัวได้ดีประมาณร้อยละ2ส่วนสภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 87,000 ล้านบาทสูงสุดในรอบ4ปีขณะที่กระแสเงินทุนต่างชาติยังคงเป็นยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีเงินทุนไหลเข้าประเทศไทยแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามยังต้องติดตามความผันผวนของราคาน้ำมันสถานการณ์ในตะวันออกกลางและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม่นันทิกาติปาโลรายงาน
4: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแนะนายจ้างและลูกจ้างเตรียมความพร้อมรับกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่เริ่มเก็บเงินสะสมวันที่1ตุลาคมนี้
7: เรือเอกสารโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวถึงกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่ว่าเป็นการสร้างหลักประกันทางการเงินให้แก่ลูกจ้างและช่วยเสริมความมั่นคงเมื่อสิ้นสุดการจ้างงานหรือว่างงานมุ่งเน้นให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันออมโดยกลุ่มเป้าหมายคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยจะเริ่มจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับอัตราการส่งเงินเข้ากองทุนแบ่งเป็นนายจ้างและลูกจ้างส่งฝ่ายละร้อยละ 0.25 ของค่าจ้างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2574โดยนายจ้างสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ e-service ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขณะที่ลูกจ้างควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิประโยชน์เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างรูปแบบใหม่นี้ต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
11: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
12: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองถูกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.thแอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
13: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
14: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
13: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
14: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
13: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
14: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
13: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
14: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
13: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
14: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
15: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
16: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อให้ผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
17: หึไหนลูกนี่แม่ไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
16: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
17: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแ ม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
18: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
19: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 1,368 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองแปะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะค่ะพบเจอกันเป็นประจำทุกวันศุกร์นะคะช่วงเวลา6 นาฬิกาโดยประมาณอยู่ด้วยกันไปจนถึงเวลา7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรัมย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะข้างๆเรานะคะท่านศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะสวัสดีค่ะเวียนบรรจบมาครบรอบได้เจอกันอีกแล้วค่ะท่านรองค่ะแฟนคลับก็รอกันอยู่นะคะหลายท่านเลยถามกันเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวท่านรองนะรอกันอยู่นะคะท่านรองมอบไม่ได้แล้วนะคะทีนี้ท่านไม่ติดภารกิจอื่นนะคะวันนี้เจอกันกับท่านรองศรีธรรมราชแก้วค่ะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกัน
1: ครับ
0: อีกเช่นเคย
1: ก็เริ่มต้นด้วยฝนฟ้าอากาศนะครับเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเมื่อคืนเมื่อค่ำนะครับสารกลางฝนตกนิดหน่อยก็คงไม่หนาวถึงทางอำเภออื่นๆ นะครับ
0: แต่ว่าอำเภออื่นๆถ้าฝนตกหนักกว่าในเมืองบุรีรัมย์แจ้งเข้ามาได
1: ้แต่ถ้าดูพยากรณ์อากาศนะครับที่มีการแจ้งเตือน6-9สิงหาคมเนี่ยนะครับพื้นที่บุรีรัมย์ดูแล้วเนี่ยปริมาณน้ำฝนยังน้อยกว่าพื้นที่อื่นๆ นะครับโดยเฉพาะอีสานตอนล่างยังน้อยกว่าพื้นที่อีสานตอนบนนะครับก็น่าจะไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่แล้วประมาทไม่ได้คาดการไม่ได้เลยบางทีนะครับบางทีคาดการไม่ได้เลย
0: จริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยหนูเห็นฟ้ามืดแบบว่าเป็นมวลแบบคือดูน่ากลัวมากรูปลงในเฟซน่ากลัวมากๆเลยแต่ว่าพอถึงเวลาฝนมาเนี่ยมันแค่นิดเดียวเองค่ะทอง
1: ดูแล้วอีสานตอนล่างน้อยอ
0: ี
1: สานตอนบนมากกว่า
0: ะ
1: นะครับภาคตอนออกและภาคตอนตกมากกว่าแล้วก็สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือในเรื่องของภัยจากฟ้าผ่าน
0: ะ
1: ครับเพราะว่ามีทั้งตึกมีทั้งกัดสังของเรานะครับแล้วก็ที่น่าเสียใจกับนักฟุตบอลนะกับนักฟุตบอลนะครับของยะลา FC ก็คือขนาดเล่นอยู่ในสนามที
0: ่
1: สวนคนลกก็โดนฟ้าผ่าเสียชีวิตนั้นนะครับนายซอบวันอาแซนะครับนักเตะของยะลา FC นะครับก็เสียชีวิตในคาสนามเลยนะครับ
0: แล้วก็ยังมี
1: บาดเจ็บอีก8 คนนะครับเพราะนั้นในเรื่องของถ้าคลุมผ้าคลุมฝนแล้วอย่าไปอยู่ที่กลางแจ้งนะครับอย่าไปอยู่ที่กลางแจ้งหรือว่าอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับมีความเสี่ยงนะครับอันนี้ต้องระวังแล้วก็ไม่กี่แล้วนะช่วงหน้าฝนเนี่ยจังหวัดไหนนะที่โดนฝูงวัวตายเป็น10อ่ะใช
0: ่มีอยู่มีทางสุรินทร์ก็มีนะคะจริงๆบ้านเราเนี่ยก็เยอะมากเลยที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของฟ้าผ่าอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าอยู่บ้านนอกนะคะท่านรองเวลาฝนตกเนี่ยเราวิ่งรองน้ำกันนะคะวิ่งเล่นน้ำฝนวิ่งรองน้ำวิ่งเก็บมะม่วงเก็บผลไม้
1: นี่กำลังจะพูดอยู่พอดีเลย
0: แต่พอมาทุกวันนี้มันน่ากลัวมากเลยค่ะ
1: ใช่ครับสิ่งที่ต้องแจ้งเตือนนะครับในเรื่องของการสภาพฝนฟ้าอากาศก็คือเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้มีโอกาสประชุมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งสาธารณภัยแห่งชาตินะครับซึ่งประชุมที่กรุงเทพมาแล้วครับแล้วก็ทาง
0: ค
1: อนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดต่างๆหนึ่งในคณะกรรมการกองบัญชาการ
0: ะ
1: นะคร
0: ับ
1: กองบัญชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนี่ยก็มีรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย
0: ์
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับและก็รองประธานสมาคมเตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับท่านได้ออกมาแจ้งเตือนในเรื่องของผลกระทบจากซูเปอร์เอลนิโยนะครับจะส่งผลรุนแรงในครึ่งปีหน้าครึ่งแรกของปี2570ครับก็หนึ่งก็คือในเรื่องของความร้อนเนี่ยจะร้อนมากที่สุดในรอบ125 ปีถ้าใครติดตามข่าวที่เกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ก่อนที่เมืองยงซานนะว่า

0: นะครับสองก็คือแรงจัดแรงจัดเดี๋ยวแรงจัดเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดที่น้ำนะครับแล้วก็สามก็คือความมั่นคงด้านอาหารและเกษตรกรร
1: ม
0: นะครับก็คือพอแรงจัดน้ำระเหยเร็วแหล่งน้ำหรือไม่ได้กักเก็บน้ำไว้เนี่ยจะส่งผลไปถึงการผลิตทางการเกษตรที่ไม่มีน้ำมาใช้ในการเกษตรก็ส่งผลให้ผลิตไม่ได
1: ้
0: พืชผักก็ไม่มีแล้วก็จะทำให้ราคาแพงต่างๆขึ้นมาสูงราคาสูงขึ้นนะครับก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของรายจ่ายน
1: ะคร ับ
0: รายจ่ายเรื่องด้านอาหารการกินจะมีปัญหาเข้ามานะครับเพราะนั้นตอนนี้ขอฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเลยนะครับในเรื่องของการไปสำรวจน้ำต้นทุนว่าตรงไหนมีน้ำที่จะให้สูบกักเก็บในแหล่งเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำอะไรต่างๆได้เนี่ยนะครับต้องรีบดำเนินการในช่วงหน้าฝนในช่วงที่ยังน้ำมันยังมีอยู่ต้นทุนน้ำยังมีอยู่ถ้าดำเนินการในช่วงปลายปีซึ่งหมดฤดูฝนไปแล้วเนี่ยมันยากแล้วที่จะนำน้ำมาสูบหรือกักเก็บเพื่อรองรับสถานการณ์ซูเปอร์เอ็นริโอหรือภัยแล้งต่าง
1: ๆ
0: นะครับเพราะนั้นตอนนี้ไปสำรวจได้เลยแล้วก็พอสำรวจแล้วเนี่ยนะครับไปดูนี่ครับใช้งบกลางของท้องถิ่นเองแหละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของทั้งเทศบาลอบต.นะครับงบกลางงบกลางมีไหมงบกลางไม่พอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายการที่ไม่สำคัญออกไปแล้วก็เอางบประมาณมาใช้ในเรื่องของการสูบกักเก็บน้ำ
1: นะครับ
0: ย
1: ับ
0: ยั้งป้องกันภัยแล้งนะครับและถ้างบโอนเปลี่ยนแปลงแล้วไม่พอก็จ่ายขาดทุนสะสมครับเป็นอำนาจนายกเทศมนตรีหรือนายกอบต.นะครับแล้วก็ค่อยรายงานที่ประชุมนะครับเป็นอำนาจเฉพาะตัวเลยของนายกนะครับเพราะนั้นถ้าจ่ายขาดทุนสะสมแล้วเอินสะสมเนี่ยยังไม่พอนะครับก็เร่งรีบขอมาที่จังหวัดนะครับแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยในเรื่องของเงินสะสมเนี่ยของบุรีรัมย์เราหลายแห่งมีเยอะมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: มีเยอะมากและไม่ค่อยได้ใช้กันนะครับแล้วก็มีเกินสัดส่วนที่สำรองด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเร่งรัดนะครับเร่งรัดให้ความสำคัญในเรื่องของการสูบน้ำมากักเก็บและก็ต้องกระทำในช่วงนี้แหละเพราะว่าต้นทุนน้ำยังมีแต่หลังจากนี้ต้นทุนน้ำไม่มี
1: ไม่ต้องไปรอจนแล้งหรือว่าไม่มีน้ำใช้
0: แต่ในส่วนจังหวัดบุรีรัมย์เราแหล่งน้ำขนาดใหญ่ห้วยจระเข้มากแล้วก็ที่นนท์แดงนะกับเราดำเนินการเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะดำเนินการจะติดตามแล้วก็จะดำเนินการเอาน้ำมากักเก็บให้เพียงพอทั้งในเรื่องของการประปาในเรื่องของการเกษตรรอบพื้นที่นะครับแล้วก็คือเราตอนนี้สำรองน้ำไว้สำหรับแหล่งน้ำขนาดใหญ่นะครับตอนนี้ข้อมูลก็คือตอนนี้ถ้ามันไม่ระเหยอากาศร้อนไม่ระเหยมากเนี่ยเพียงพอถึงเดือนพฤษภาค
1: ม
0: นะครับเพียงพอถึงเดือนพฤษภาคมนะครับแต่ว่าถ้าน้ำอากาศร้อนในน้ำระเหยมากเนี่ยผมคิดว่าช่วงนี้แหละนะครับก็จะหาแหล่งน้ำที่ต้นเป็นทุนน้ำนะสูบกักเก็บต่อไป
1: ก็ในเรื่องของการ
0: แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการกักเก็บน้ำของพี่น้องประชาชนเองโดยเฉพาะในระดับครัวเรือนเนี่ยวันก่อนผมพูดกับท่านสมบูรณ์สารัมในฐานะท่านเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมท้องถิ่นนะครับผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยพออบต.พอเทศบาลต่างๆมีระบบมีน้ำประปาบริการประชาชนเนี่ยปรากฏว่าไอ้ตุ่มโอ่งหรือว่าที่ถังเก็บน้ำทั้งหลายที่ชาวบ้านเมื่อก่อนเนี่ยทุกบ้านเนี่ยต้องมีรองรับไว้น้ำฝนว่าเก็บบ้านเนี่ยปัจจุบันรู้สึกว่าไม่ค่อยสนใจแล้วแล้วก็ตุ่มโอ่งอะไรต่างๆนี่ก็ไปเก็บอะไรนะไอ้ลูกหมีอ่ะไอ้ลูกหมีที่เป็นอะไรผ้าไอ้ที่เป็นผ้าก็เรียกว่าตุ๊กตา
1: ตุ๊กตา
0: ล
1: ู
0: กหม
1: ี
0: ไปเก็บตุ๊กตาลูกหมีแทนบ้างอะไรต่างท่านสมบูรณ์ว่าก็เก็บตุ๊กตาลูกหมีอะไรนะแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ผมคิดว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนหรือว่าอาจจะฝนทิ้งช่วงนิดหนึ่งหลังจากเข้าสิง

0: คมเนี่ยนะครับแล้วก็การจะกลับมาตกใหม่เนี่ยต้องรีบทำความสะอาดตุ่มโอ่งตุ่มโอ่งหรือว่าภาชนะต่างๆเนี่ยที่กักเก็บน้ำฝนได้นะครับต้องรีบทำความสะอาดแล้วก็กักเก็บน้ำฝนซะนะครับจะได้อย่างน้อยเนี่ยมันจะได้มีน้ำอาบน้ำซักผ้าอะไรต่างๆได้นะครับอย่าคิดว่าถึงจังหวัดดำเนินการกักเก็บน้ำได้นั้นจะเพียงพออย่าคิดอย่างนั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อเดือนมีนาเมษาเนี่ยผมได้รับร้องเรียนมานะแต่ผมก็ประสานทางอบต.ทางเทศบาลต่างๆคนที่อยู่ปลายน้ำคนที่อยู่ด้านปลายของระบบการบริการน้ำประปาน้ำไหลไปไม่ถึงครับเพราะว่าเวลาหน้าร้อนอากาศร้อนจริงๆเนี่ยคนใช้น้ำเยอะมากนะครับคนใช้น้ำเยอะมากทำให้พื้นที่ปลายๆของการบริการประปาเนี่ยน้ำไหลไปไม่ถึงแม้จะมีน้ำก็ตาม เพราะนั้นพอเวลาเทศบาลหรืออบต.ไปเพิ่มความดันน้ำมันก็มีความเสี่ยงอีกที่จะทำให้ท่อระบายน้ำมันแตกได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทแต่ประมาทนะครับเก็บไปเลยนะครับเก็บไปเลย
1: โดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยพอมีน้ำประปามีอะไรใช้คนก็เลยไม่ค่อยกักเก็บน้ำไว้เองนะคะสามเปิดก๊อกมาใช้ได้เลย
0: ครับสามท่านสมบูรณ์ซาดำวันนั้นได้คุยกันนะครับท่านบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ท่านในฐานะท่านเป็นเกษตรจังหวัดเป็นเกษตร
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นผู้อำนวยการเขตของเกษตรระดับเขตมาก่อนเนี่ยท่านบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ชาวบ้านทำก็คือธนาคารน้ำใต้ดินไม่ต้องเอารูปแบบวิชาการนะครับเอารูปแบบชาวบ้านง่ายๆนะครับก็ขุดหลุม1เมตรอย่าลืมว่าหลุมลึก1เมตรนะปากหลุมก็ประมาณเนี่ย1เมตรลึกประมาณ1เมตรเนี่ยท่านบอกว่าน้ำเนี่ยมันจะกระจายมันจะไปกักเก็บไว้เนี่ยออกรอบข้างถึง3เมตรรัศมีถึง3ถึง3เมตรน
1: ะ
0: ถึง3เมตรแล้วก็ขุดหลุมแล้วเนี่ยก็เอาอะไรเอาใบไม้เอาอะไรต่างๆเนี่ยนะมาแหละมาทับมาใส่ในหลุมอะนะครับฝนตกน้ำไหลมันก็ไหลเข้าในหลุ
1: ม
0: ฝนตกมันก็ไหลเข้านะครับแล้วก็บอกว่าดินมันจะไม่แห้งแล้งดินมันจะชุ่มชื้นในบริเวณรอบๆมันจะชุ่มชื้นนะครับถ้าทำอย่างนี้ได้ก็เราก็จะมีน้ำใช้ตลอดเหมือนกัน
1: คร
0: ับแล้วก็อันนี้ก็คำแนะนำของคนที่อยู่เกษตรมาก
1: ่
0: อนไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องเอาแบบวิชาการที่ต้องไปหาก้อนหินก้อนกรวดอะไรต่างๆเข้ามานะครับ
1: เอานี่ทำได้เองที่บ้าน
0: ใช่ครับทำได้เองนะครับนี่ก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้วเรื่องของต่อเลยนะต่อเนื่องเลยเรื่องของกองอำนวยการป้องกันมาทอต่อไปนะครับ
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ก็ในส่วนของกองอำนวยการป้องกันมาทอไปจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเมื่อวันที่4สิงหาที่ผ่านมาเราได้มีการประชุมนะครับเพื่อพิจารณาจัดทำพิจารณาขับเคลื่อนแนวทางนะแนวทางจะทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของอบจ.
1: ค่ะ
0: อบจ.เนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดนายกอบจ.ครับแล้วก็อบจ.เนี่ยสามารถทำได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่จังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะเขตใดเขตท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งทำได้ทั้งจังหวัด
1: ทุกพื้นที่เลย
0: วันนั้นผมเลยมองว่าเราสิ่งหนึ่งที่เราบุรีรัมย์เนี่ยจะทำเหมือนจังหวัดอื่นไม่ได้เพราะเราเป็นพื้นที่หนึ่งก็คือเราเป็นพื้นที่ชายแดน
1: ค่ะ
0: ชายแดนซึ่งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการสู้รบกับปี68เนี่ยเราต้องอพยพถึง2ครั้งก
1: ็
0: คือ24กรกฎาคมกับ7ธันวาคมเป็น2518นะครับที่ชาวบ้านต้องอพยพทั้งอำเภอนะครับ2อำเภอนะครับแล้วก็บางตำบลของอำเภอประโคนชัยบางตำบลของอำเภอ
1: เฉลิมพระเกียรติ
0: หานทรายแล้วก็เฉลิมพระเกียรตินะครับเพราะนั้นในเรื่องของแผนป้องกันมาราธาภัยตรงนี้ก็ต้องมีเรื่องของการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังหรือจัดตั้งศูนย์อพยพค่ายอพยพของผู้คนในกรณีการเกิดการสู้รบด้วยนะครับแล้วก็ผมได้พูดถึงในเรื่องของการรองรับนะครับการอพยพ กับสถานการณ์การต่อสู้ในรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่เนี่ยซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนก็คือในเรื่องของการต่อสู้ด้วยอากาศยานและคนขับก็คือโดรนนะครับก็ได้และให้ทางอบจเองได้ศึกษากับฝ่ายทหารมณฑลทหารบกที่26นะครับเพื่ออะไรเพื่อทำความเข้าใจเรื่องนี้แล้วก็เตรียมแผนการรองรับให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่2ที่ผมบอกว่าบุรีรัมย์ต้องให้ความสำคัญก็คือภัยแล้งนะครับภัยแล้งก็คือปรากฏการณ์ของซุปเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะครับที่ทางคณะกรรมการบัญชาการไอ้กองบัญชาการนะครับได้แจ้งเตือนไว้นะครับก็การแก้ปัญหาก็คือว่าที่ผมบอกเมื่อกี้ท้องถิ่นต่างๆหรือว่าชาวบ้านต้องกักเก็บน้ำนะครับให้เพียงพอทั้งอุปโภคบริโภคและก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือการเกษตรน
1: ะคร ับ
0: แต่การเกษตรอันไหนนะครับที่สามารถปลูกได้ในช่วงภัยแล้งต่างๆเนี่ยนะครับ
1: คือใช้น้ำน้อย
0: ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้ยนะครับมีสถานีวิจัยการเกษตรและบรรณาการโครงการหลวงนินแดงเนี่ยจะมีคำตอบให้ท่านว่าในช่วงหน้าแล้งเนี่ยเหมาะที่จะปลูกพืชอะไรเพราะว่าโครงการศึกษาวิจัยโครงการวิจัยการเกษตรและโครงการและพัฒนาโครงการหลวงนินแดงเนี่ยนะครับตอนนี้เขาทดสอบเขาทดลองวิจัยอ่ะพูดง่ายใช้ชื่อแหละเขาวิจัยพืชหลากหลายชนิดซึ่งหลายอย่างได้ผลนะครับได้ผลแม้แต่ตระกูลดักเบอร์รี่ยังได้ผลเลยนะครับมาเดือฝรั่งยังได้ผลนะครับเรื่องของแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยโอ้อร่อยนะกิน
1: เ
0: ลยยัง
1: กินอยู่ค่ะชอบเอามาทำเป็นสลัดกิน
0: ขายดีแล้วแตงกวาญี่ปุ่นมีตอนนี้มีถึงขนาดต้นมานูก้าปลูกไอ้เป็นไม้ดอกปลูกเพื่อผลิตน้ำผึ้งมานูก้าน้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูงราคาแพงมากนะคร
1: ับ
0: ที่ต่างประเทศนะแต่ถ้าของเราผลิตมาในประเทศไทยคิดว่าไม่แพงมากหรอกนะครับเพราะโครงการหลวงอย่างน้อยเนี่ยก็ได้สินค้าที่มีคุณภาพมากนะครับมีกาแฟโรบัสต้าด้วยนะกาแฟโรบัสต้านะครับก็เอามาจากที่เป็นกาแฟชุมพรนะครับมาทดลองลองดูนะครับอันไหนแล้วก็โครงการเนี่ยเขาอะไรเขายินดีให้ความร่วมมือในการนำไปขยายผลนำไปและเสริมอาชีพหลักเชื่อนะครับหรือจะทำเป็นอาชีพหลักก
1: ็
0: ได้นะครับลองดูนะครับก็นี่คือเรื่องสองเรื่องที่ผมคิดว่าแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของอบจจะต้องมีก็คือเรื่องของตัดรายการความไม่ถูกเรียบร้อยชายแดนเด
1: ี๋
0: ยวเตรียมการพื้นที่เตรียมการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังนะครับแล้วก็เรื่องภัยแล้งส่วนเรื่องน้ำท่วมของเราก็มีเฉพาะทางพื้นที
1: ่บางพื้นที่เท่านั้นใช่ค่ะ
0: บางพื้นที่เท่านั้นนะครับแต่เรื่องที่ให้เป็นธรรมดาสามัญทั่วไปก็คือให้มันอยู่ในระบบแต่ไม่ถึงขนาดต้องให้ความสำคัญให้เหมือนกับแผนงานทั่วไปนะครับก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวพวกบุรีรัมย์ของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในร่องรอยเลื่
1: อ
0: นหรือว่าที่เขาเรียกว่าวงแหวนแห่งไฟนะครับเราไม่ได้อยู่ในร่องรอยนี้เพราะฉะนั้นในเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเบาบางลงพูดง่ายนะครับ
1: มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
0: นะครับน้อยมากนะครับแล้วก็แต่เราทางปภ.ก็ได้ฝึกทักษะเหล่านี้แล้วนะครับท
1: ัก
0: ษะในเรื่องของการเอาชีวิตรอดในช่วงเป็นดินไหว
1: เตรียมความพร้อม
0: ก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงขนาดต้องอะไรต้องไปเข้มหรือว่าต้องไปเข้มงวดนะครับมีแผนไว้เพื่อรองรับธรรมดาเขาพอแต่ว่าต้องให้การรองรับกับภัยแล้งกับการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังในสถานการณ์การสู้รบ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องที่บ้านเราเนี่ยประสบปัญหากันอยู
0: ่ใช่ครับใช่ค่ะ
1: พูดไปเนี่ยเรื่องแรกก็เรื่องสองเรื่องนี้ก็หมดไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะท่านรองคะมาดูเรื่องต่อมาเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสำคัญเลยนะคะแล้วก็เราเห็นข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะท่านรองก็ดูแลในเรื่องนี้ด้วยในเรื่องของการค้ามนุษย
0: ์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าการค้ามนุษย์ตามรูปแบบเดิมเนี่ยตอนน
1: ี
0: ้ถือว่าแทบไม่มีหรือว่ามีแต่น้อยมากนะครับตอนนี้มีการค้ามนุษย์ในรูปแบบใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคร
1: ับ
0: ก็คือเป็นแล้วก็เป็น ทคโนโลยีก็คือในเรื่องของหลอกลวงประชาชนทางออนไลน์ไงนะครับเป็นอะไรอ่ะแล้วก็มันไม่ได้พื้นที่ในประเทศไทยมันเป็นพื้นที่ในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะสแกมโบเดียหรือกัมพูชาพม่าแล้วก็ลาวนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับภูมิภาคอาเซียนตรงนี้เป็นแหล่งอาชญากรรมทางไซเบอร์ระดับโลกนะครับระดับโลกที่เขาบอกว่ากลุ่มมาเฟียทั้งหลายเนี่ยมันควบรวมเอากิจกรรมนะครับทั้งในเรื่องของคอลเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์แกมเมอร์นั่นแหละนะครับเรื่องยาเสพติดเรื่องการฟอกเงินมาเป็นระบบแฟรนไชส์อาชญากรรมแล้วก็ขับเคลื่อนโดยอะไรโดยการค้ามนุษย
1: ์
0: นะครับถามว่ามันที่ไหนบ้างยังไงนะครับรูปแบบไหนนะครับตอนนี้รูปแบบที่ยังเป็นเติบโตสูงสุดอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะสแกมโบเดียหรือกัมพูชาเนี่ยนะครับหลักๆแล้วก็พื้นที่พม่านะครับทั้งชเวกุโกทั้งเมวดีเนี่ยนะครับของกัมพูชาก็นี่แหละปอยเปตกับเซียนูวิลแล้วก็ตอนหลังก็ไปเมืองอื่นด้วยเพราะพอโดนต่างชาติเข้ามาบี้อะไรต่างๆทั้งเกาหลีใต้ทั้งประเทศอื่นๆเนี่ยก็แทนที่จะหมดไปก็กลับไปอยู่ในเมืองอื่นนะครับอยู่ในเมืองอื่น
1: ครับ
0: ก็แก๊งคอนเทนเตอร์นะครับหลอกลวงให้อะไรผ่านสังคมออนไลน์ด้วยการประกันและสมัครงานตำแหน่งรายได้ดีนะครับตำแหน่งรายได้ดีในต่างประเทศแต่พอเดินทางไปถึงโดนยึดพาสปอร์ต
1: ข้อมูลเอกสาร
0: โดนยึดบัตรประจำตัวประชาชนโดนยึดเอกสารทุกอย่างนะครับแล้วก็บังคับขู่เข็นให้ทำหน้าที่เป็นสแก
1: ม
0: ก็คือหลอกลวงเพื่อหลอกลวงแล้วก็ให้อะไรหลอกลวงทุกคนทั่วโลกเอาพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าทำยอดไม่ได้ก็คือจะถูกทุบตีจะถูกชดเลยแบบพระจะถูกกักขังแล้วก็รุนแรงที่สุดก็คือจะถูกตัดอวัยวะไปขาย
1: อ
0: ันนั้นก็คือค้ามนุษย์โดยตรงเลยนะครับนะครับอันนี้คือเรื่องของแก๊งคอนเทนเตอร์เนี่ยนะครับยังเติบโตอยู่ในปัจจุบันน
1: ะ
0: ครับเติบโตอยู่แล้วก็พอมาเรื่องของแก๊งคอนเทนเตอร์รูปแบบที่สองนะครับที่ทำอยู่ที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันซึ่งผมคิดว่าเราจะต้องรู้เท่าทันนะครับแล้วก็ไม่รวบมากคิดว่ามีรายได้อะไรงานมีรายได้ดีตัวเลขไปอยู่คอมเมนต์รายได้ต่อเดือนเป็นแสน
1: อยากได้เงินเยอะอ
0: ยากได้เงินเยอะนะครับต้องถามกับว่ากัมพูชาเนี่ยมีแต่คนที่จะมาขอทำงานฝั่งไทย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็พอมาฝั่งไทยส่วนหนึ่งก็กัมพูชาเนี่ยแหละเหมือนกับเป็นฐานอะไรเป็นฐานส่งออกขอทานพูดง่ายๆคือผู้คนไม่ได้มีทักษะอะไรเลยนะครับถามว่าเขาจะเอาเงินเดือนมาจากไหนมาจ้างคนเงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสน
1: ถ้ามีทำไมไม่จ้างคนของเขา
0: ถ้าไม่ใช่การหลอกลวงนะครับการหลอกลวงและการหลอกลวงและไม่ใช่หลอกลวงธรรมดานะครับก็คือไปกักขังทรมานไปตัดอวัยวะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปตัดอวัยวะด้วยนะครับแล้วก็การในการบังคับใช้แรงงานนะครับอุตสาหกรรมตั้งเดิมในอดีตทาสแรงงานพูดง่ายๆนะครับก็ยังมีอยู่บ้างนะครับเรื่องนี้อย่าคิดว่ามีเฉพาะแถบชายแดนนะในประเทศไทยของเราก็มีนะครับโดยเฉพาะไร่อ้อยไร่มันจำพลังต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เกิดเรื่องนี้ที่เพชรบุรีใช่ไหมล่ะนะครับที่ฆ่าและฝังในงานต่างด้าวนะครับก็โทษประหารกับอะไรกับผู้ลงมือทำไปแล้วนะครับเรื่องอีกเรื่องก็คือการค้าประเวณีปัจจุบันที่เปลี่ยนรูปแบบไม่เหมือนเดิมแต่รูปแบบเดิมก็ยังมีอยู
1: ่
0: ก็คือการตอนนี้ก็คือการแชททางไลน์หรือว่าการติดต่อการสื่อออนไลน์ทำตัวสนิทนะครับแล้วก็นัดไปเจอกันนะเหมือนกับเดทคู่รักประเดทกันนะครับก็นัดเจอกันสุดท้ายพอไปเจอกันเนี่ยนะครับก็ถูกกักขังถูกหน่วงเหนี่ยวนะครับแล้วก็ถ้าก่อนถูกกักขังโดนเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรกันแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปต่างๆถ่ายภาพถ่ายคลิปเสร็จแล้วก็บังคับให้ผู้หญิง ยอมมาทำตามที่ตนเองต้องการถ้าไม่ทำก็แบ็คเมย์ว่าจะเอาภาพนี้เผยแพร่อะไรต่างๆทุกท้ายผู้หญิงก็ยอมนะครับพอยอมปั๊บยอมได้อย่างนี้ยอมได้ยอมหนึ่งมันจะเอาต่อสองสุดท้ายก็ไปเป็นโสเภณีไปเป็นยอมขายตัวครับถ้าไม่ยอมขายตัวมันก็ถูกส่งไปแก๊งสแกมเมอร์จะแก้ไอ้เต่าต่อไปขายเรียกขายต่อให้กับกลุ่มอื่นนะครับเรื่องนี้ก็อย่าประมาทใช่ครับครับนะแล้วก็ถามว่ามันเกิดความเสียหายยังไงล่ะนะครับอันนี้ผมได้ข้อมูลมาจากองค์ข้อมูลมาจากสำนักงานและยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งองค์การสหประชาชาติ
1: ค่ะ
0: UN อะไรนะ UN ก็เรียกว่าอะไรนะแห่งสหประชาตินะครับก็บอกว่าในเรื่องของสแกมเมอร์เนี่ยนะครับเกิดความสูญเสียเศรษฐกิจทั่วโลกถึง 8.8 หมื่นล้านถึง 1.14 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นตัวเลขคูณตาม3ดูนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับแล้วก็ของเรายังอะไรประเทศเป็นบ้านของเราทั้งเมียนมาพื้นที่ติดชายแดนแล้วก็ที่ผมบอกเมียวดีชวิกโกนะครับกัมพูชาก็แถบชายทะเลแถบชายแดนเทียนูบิลแล้วก็ปอเปตแต่ตอนนี้ขยายมาที่เมืองอื่นๆรวมทั้งที่อะไรที่ข้างเขมรซึ่งเราที่ฐานไทยไปควบคุมอยู
1: ่
0: พื้นที่ตรงนั้นนะครับตึกทุกตึกอะพูดง่ายๆนะครับรวมทั้งเมืองและเมืองกันดารเมืองอะไรต่างพวกนี้นะครับก็เป็นเมืองที่บ้านของผู้นำประเทศของเขาเองก็ยังไม่พ้นเรื่องนี้เลยนะครับลาวในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำนะครับซึ่งเป็นจุดเขาบอกว่าสามเหลี่ยมทองคำเป็นจุดพักและจุดกักขังเหยื่อค้ามนุษย์จุดพักกับจุดกักขังหรือฆ่ามนุษย์นะครับแล้วก็กลุ่มไอ้พวกเครือข่ายนี้ก็คือเครือข่ายจีนเทา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ
1: จีนเทาเยอะมากนะคะ
0: แล้วก็คนที่เป็นเหยื่อเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์ของฆ่ามนุษย์เนี่ยในประเทศเราเนี่ยนะสามประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่า300,000ไม่ต่ำกว่า300,000คนแล้วก็มีถึงประมาณ80สัญชาติแล้วก็นี่ข้อมูลก่อนเย็นน
1: ะ
0: 80สัญชาติซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากๆโอ้โหสองเรื่องนี้จะหมดแล้ววันนี้โอเคนะครับอันนี้ก็ฝากว่าเราอย่าเชื่อใครให้ง่ายที่ติดต่อมาทางออนไลน์นะครับอย่าเชื่อใครง่ายงานเงินเดือนสูงเกินจริงน่ะมันไม่มีหรอกครับในโลกนี้
1: อย่าเห็นแก่เงินเยอะ
0: นะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับตรวจสอบกับหน่วยงานภาครัฐบริษัทในหน้าทั้งหลายเนี่ยนะครับต้องตรวจสอบหน่วยงานภาครัฐทุกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าท่านไม่ตรวจสอบนะครับแล้วก็ตรวจสอบแล้วอย่าเร่งรีบอะไรเหมือนกับนักศึกษาอะไรปีหนึ่งหรือปีอะไรของมอรังสิตอ่ะที่เป็นข่าวบางก่อนเนี่ยบางทวนบอกว่าจะให้ทุนการศึกษาแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันนัดไปมันถูกกักขังไว้เรียบร้อยเลยในห้องโรงแรมทั้งนักศึกษาหญิงนักศึกษาชายกักขังแล้วเนี่ยให้โทรหาพ่อแม่เอาเงินว่าได้ทุนมาต่างประเทศจะเอาค่าจะเอามาซื้อตั๋วเครื่องบินถามว่าคุณรีบรีบอะไรนักฐานจะได้ทุนไปต่างประเทศเนี่ยเร่งรีบถึงขนาดที่จะให้คุณแม่โทรไปขอเงินกับเครื่องบินเลยอันเนี้ยมันอย่าไปเชื่อใครง่าย
1: สอบดูก่อน
0: อยู่ๆไม่มีใครหรอกนะครับว่าอยู่ๆเนี่ยคุณได้ทุนการศึกษาม
1: ันต้องมีขั้นมีตอน
0: ต้องมีขั้นมีตอนอยู่ๆได้ทุนการศึกษาแล้วก็บอกว่ามันเอาเอกสารหน่วยงานของมหาลัยน่ะเอกสารปลอมนั่นแหละนะครับไปสร้างความเชื่อถือแต่ถามว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยหรือมันต้องรีบร้อนขนาดนั้นเลยต้องโทรหาพ่อแม่เอาตังค์กว่าค่าตั๋วเครื่องบินมากกว่าถามเนี่ยมันใช่เหรอนะครับอันนี้ก็อีกอย่างก็คือว่าเก็บเอกสารสำคัญย้ายใครยึดนะครับโดยเฉพาะแบบประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทางต่างๆพวกนี้นะครับจะต้องว่ากับตัวนะครับอย่าไปให้ใครนะครับไอ้ไปมันเสี่ยงแม้แต่ตอนนี้เห็นข่าวใหม่ล่าสุดก็คือรูปบัตรถ้าไปที่ไหนเนี่ยนะครับปั๊มน้ำมันหรือที่ไหนถ้ารูปบัตร2ครั้งเนี่ยไอ้สงสัยว่าก่อนว่าเรากำลังโดนแล้วเรากำลังโดน
1: ปั๊บก็
0: เพื่อไปแล้วเพื่ออะไร มิจฉาชีพนำไปอย่างอื่นแล้วนะครับ
1: ก็เอาข้อมูลของเราไป
0: ใช่นะครับและสุดท้ายก็คือในเรื่องนี้ก็คือแจ้งเบาะแสทันทีนะครับถ้าเจอเหตุการณ์เนี้ยนะครับในสายด่วนของพม.ก็คือ 1300 นะครับหรือ191เลยนะครับ 1300 หรือ191เลยนะครับแจ้งนะครับแล้วก็ข่าวเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาหญิงสาวอายุ39ปีอุบลที่เป็นแม่บ้านของรปสต.ในพื้นที่ทางไม่ใช่อุบลจังหวัดสุรินทร
1: ์ที่
0: ถูกฆ่าตัวตายมาจากสาเหตุหลักก็คือมาจากที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์
0: บอกว่ามีอะไรมีเงินมีอะไรมีเฮือนมาค้างอยู่ที่อะไรที่ตม.ต้องปลดล็อกก่อนต้องจ่ายค่าปลดล็อก 30,500 แล้วก็ถ้าปลดล็อกได้เนี่ยจะให้ถึง2ล้านแม่บ้านคนนี้ก็เชื่อนะครับก็พยายามไม่มีตังก็พยายามไปยืมเงินไปทั่วมี 5,000 ก็โอนมี 5,000 ก็โอนใส่ในบัญชีเข้าไปชาวบ้านก็บอกแล้วเพื่อนเพื่อนบ้านก็บอกแล้วคนที่ทำงานก็บอกแล้วไม่เชื่อ
1: ไม่เชื
0: ่อคิดว่าโอ้เขาจะได้ตังก้อนใหญ่กลับมาสุดท้ายพอรู้ว่าถูกหลอกก็ฆ่าตัวตาย
1: อ
0: ันนี้เป็นบทเรียนเลยนะครับน
1: ี
0: ่เรื่องที่ไม่กี่วัน 2-3 วันที่ผ่านมานี่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อใครง่ายๆอย
1: ่
0: าไปเชื่อว่าประโยชน์ก้อนใหญ่เนี่ยมันจะมาง่ายๆมันไม่มีเหตุผลครับม
1: ัน
0: ไม่มีเหตุผลนะครับแล้วก็บริษัททั้งหลายเนี่ยต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบถ้าแต่อันดับแรกก็คือถ้าไม่เชื่อก็ตัดไปเลยเน
1: ี่
0: ยดีที่สุดดีที่สุดครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปเรื่องอื่นแล้วเวลา
1: ไปดูเรื่องต่อมาค่ะอันนี้เป็นงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะก็คือการจัดการแข่งขันบุรีรัมย
0: ์
1: พาราเกมเป็นการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาตินะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยบุรีรัมย์เราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันค่ะท่านรองค่ะ
0: จะชื่อว่าบุรีรัมย์พาราเกมนะคร
1: ับ
0: วันที่31สิงหาถึง4กันยา2569นะครับม
1: ี
0: การแข่งขันกีฬา5ชนิดได้แก่กีฬาใช้สนามแข่งขันสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
1: ์
0: ว่ายน้ำแข่งขันที่โรงเรียนมารีอนุสรณ
1: ์
0: เปตองแข่งขันที่สนามแฝงทางหลวงบุรีรัมย์นะคร
1: ับ
0: แบดมินตันแข่งขันที่สนามแบดมินตันโรงพยาบาลบุรีรัมย์และกัวบอแข่งขันที่ตึกคอมเพล็กซ์ชั้น3มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับมาร์คคอร์ดประจำของเราเนี่ยที่ออกแบบโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก็คือน้องพลังใจ
1: ค่ะ
0: น้องพลังใจ
1: ค่ะก็เชิญชวนนะคะพี่น้องในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะในช่วงการจัดการแข่งขัน31สิงหาคมถึง4กันยายนนะคะก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการต้อนรับเมื่อเห็นน้องๆนักเรียนเนี่ยมาเป็นแขกบ้านแขกเมืองนะคะก็มาร่วมการแข่งขันกีฬาน้องๆก็จะต้องมีการไปเที่ยวเล่นในบางพื้นที่กันบ้างนะคะไปอุดหนุนสินค้าต่างๆก็ขอให้ดูแลเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็ที่สำคัญเชิญชวนไปร่วมเชียร์นะคะเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องๆในการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งก็มีนักกีฬาแล้วก็ผู้ติดตามเนี่ยก็เป็นพันคนเลยทีเดียวนะคะ
0: แล้วก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วย
1: วันประชุมวันก่อนเนี่ยท่านท่องเที่ยวและกีฬานะคะฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้ใจบุญสำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมออกโรงทานนะคะในพื้นที่ของการจัดการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นที่ราชภัฏบุรีรัมย์ที่โรงเรียนมารีอนุสรณ์นะคะที่แขวงทางหลวงนะคะหรือว่าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะก็สำหรับท่านใดที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในการจัดขนมจัดอาหารต่างๆนะคะมาให้น้องๆได้ทานกันนะคะในช่วงการจัดการแข่งขันกีฬาก็แจ้งไปได้นะคะที่ทางการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์นะคะก็มาร่วมทำบุญร่วมกันนะคะ
0: เรื่องต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวกีฬาก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เรื่องที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้คัดเลือกอันซีนชายไทยนะครับเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยปีว่าประมาณ69นะครับเพื่อยกระดับทุนทางต้นทุนทางวัฒนธรรมที
1: ่
0: มีเอกลักษณ์โดดเด่นจังหวัดบุรีรัมย์เราได้รับคัดเลือกที่ไหนรู้ไหม
1: ค่ะที่ไหนคะ
0: ที่หมู่บ้านสบายสอวิถีอินทรีย์วิถีแห่งรักตำบลตะแกรง
1: ค่ะ
0: ที่การเลือก
1: สบายสอนี่ก
0: ็
1: มีนกกระเรียนนะคะ
0: ค
1: เป็นสัญลักษณ์แล้วก็มีข้าวสารัตมีข้าวอินทรีย์นะคะ
0: ก็ใช้คำว่าเนี่ยนะครับที่ได้รับการคัดเลือกอันชินใจไทยเนี่ยนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็คือสัมผัสอ้อมกอดแห่งธรรมชาติและรักแท้เหนือกาลเวลาที
1: ่
0: หม
1: ู่
0: บ้านสบายสอชุมชนแห่งพื้นดินอินทรีและบ้านหลังใหญ่ของนกกระเรียนบรรไทยสัตว์ป่าสงวนที่เคยเลือนหายไปกว่า50ปีร่วมย้อนรอยเวลาไปฟื้นฟูจิตใจกับความงดงามของทุ่งนากว้างริมรถอาหารเมนูท้องถิ่นชั้นเลิศ สไตล์เถียงนาเชฟเชฟเทเบิลนะครับพร้อมเรียนรู้วิถีชีวิตอันตั้งยืมผ่านผ้าทอผ้ากล้วยผ้ากล้วยผ้าชิ้นกล้วยโบราณรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีอินทรีย์วิถีแห่งรักและคุณจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงและรักในด้านนั้นมีอยู่จริงนะครับและก็มีกิจกรรมโอ้กิจกรรมเนี่ย
1: เป็นประสบการณ์ของใ
0: จล่องเรือปั่นจักรยานชมธรรมชาตินกกระเรียนนะครับที่ชมศูนย์เรียนรู้ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำและนกเรียนพันธุ์ไทยเยี่ยมชมการทอผ้ากล้วยโบราณนะครับผ้ากล้วยอ๋อกล้วยกล้วยออกเสียงไม่ถูก
1: ผ้ากล้วย
0: ผ้ากล้วยนะโอเคทีมอาหารเพื่อนบ้านเถียงนาเชฟเทเบิลแล้วก็ลงมือทำตุ๊กตาบริหารกล้ามเนื
1: ้
0: อฝ่ามือจากภูมิปัญญานะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับไฮไลท์ก็คือเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะในช่วงของช่วงอากาศหนาวปลายปีเนี่ยเป็นช่วงนกกระเรียนพันธุ์ไทย
1: ใช่ค่ะ
0: ออกมาหากินในพื้นที่เป็นมวลมากนะครับ
1: อากาศดีมากนะคะก็ไปพายมีจุดให้พายเรือดูดอกบัวดูนกด้วยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เชิญชวนนะไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปีด้วยนะคะท่านรองคะเหลือเวลาอีกประมาณ 5-6 นาทีสุดท้ายท่านรองอยากจะฝากอะไรเรื่องสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวค่อยทักทายคุณผู้ฟังให้ท่านลองฝากอีกหนึ่งเรื่องก่อนวันนี้อยากฝากเรื่องอะไรท้ายรายการคะ
2: ตอนนี้มันเป็นอยู่ช่วงหน้าฝนนะครับก็ฝากในเรื่องของระมัดระวังในการเนี่ยแหละในการอยู่ที่ร่มแจ้ง
1: ค่ะ
2: ร่มแจ้งเพราะว่ามันเกิดขึ้นบ่อยมากปัจจุบันหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ร่มแจ้งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการกักเก็บน้ำฝน
1: ค่ะ
2: กักเก็บน้ำฝนไว้ใช
1: ้ค่ะอ
2: ย่าไปไว้วางใจอะไรละระบบประปาของท้องถิ่นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ที่ผ่านมาที่ผมบอกก็คือมันมีปัญหาแล้วก็คือพื้นที่ปลายน้ำไอ้บ้านที่อยู่ปลายน้ำจุดปลายของการบริการน้ำประปาเนี่ยน้ำมันไปไม่ถึงเพราะว่าคนมันใช้กันเยอะ
1: ใช่ค่ะ
2: ความดันน้ำไม่มีนะครับ
1: จริงๆเนี่ย
2: พอเพิ่มความดันปั๊บท่อก็น้ำก็แตก
1: ค่ะจริงๆแม้แต่ในพื้นที่ที่มีการเจาะน้ำบาดาลใช้เองอ่ะทุกวันนี้เนี่ยพอมีการเจาะกันทุกบ้านนะคะทุกหลังคาเรือนเนี่ยก็ไปดึงน้ำกันน้ำไม่ไหลก็มีนะคะแล้วก็พี่น้องเราเนี่ยอย่างที่บอกกันไปท่านรองคะพอเรามีความสะดวกสบายเรื่องของการใช้น้ำประปาหรือว่าน้ำบาดาลที่เราเจาะแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่มีในเรื่องของการกักเก็บน้ำไว้ใช้เพราะเราคิดว่าแค่เปิดก๊อกเราก็ใช้ได้แล้วฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะว่าตอนนี้น้ำมันไม่แน่ไม่นอนเลยนะคะเราก็ประสบปัญหาในเรื่องของการน้ำไม่ไหลอะไรมาต่างๆเนี่ยหลายครั้งแล้วฉะนั้นถ้ามีภาชนะในการเก็บกักน้ำก็ขอให้เก็บน้ำไว้ก็แล้วกันช่วงนี้โดยเฉพาะฝนตกช่วงนี้ก็รีบเก็บน้ำไว้เลยนะคะ
2: ต้องเก็บช่วงนี้
1: ใช่ค่ะ
2: หลังจากนี้ก็เตรียมรับมือ เตรียมรับมือนะครับมีโอกาสเกิดไปได้สูงมาก 70-80%
1: ค่ะ
2: ที่ก็คือที่ร้อนจัดในรอบ125ปี
1: ค่ะช่วงนี้แต่วันนี้เนี่ยครึ้มนะคะก่อนเข้ารายการเนาะก็ฝนตกทักทาย
2: ท่านสากลเที่ยวรำนะ
1: ค่ะ
2: จุงกะเช้า
1: จุงกะสวัสดีค
2: ่
1: ะ
2: จุงกะสวัสดีนะครับตื่นสำราญเอ้ยมันเทาสำราญใจเนี่ยอันนี้คนนี้คุณแล้ว
1: ค่ะ
2: ครับโอเคครับท่านสำราญท่านกำมลชนกจัน
1: เจนถูกใจค่ะ
2: เจนถูกใจเหรอนะคร
1: ับ ผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่ไก่เปิดหอกระจายข่าว
2: เห็นนะครับ
1: ค่ะทุกวันเลยนะคะ
2: คนนี้บุญเรียนเหรอบุญเรียนศิรักอืมครับทักมาแบบเรายิ้มเลยนะเนี่ย
1: ค่ะบอกว่าท่านน้องรูปหล่อมาแล้วนะคะนะคะแล้วอยู่ทางเมืองแฝกฝนตกรินรินนะคะบ้านท่านโสพลนะคะแถวนั้นนะคะ
2: ท่านคำวิชาภูลนี่ก็คุ้นชื่อเลยมาประจำเลยนะครับขอบคุณมากครับ
1: เราฟังผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้านเสียงดังชัดเจนดีนะคะ
2: ท่านพิทักษ์แสงอิรันนะครับท่านกิตติสาวงธรรมนะครับท่านบุญเรียนแล้วท่านพิสมัยอาจารย์พิสมัยนะครับ
1: ท่านรองนะคะแจ้งข่าวในรอบสัปดาห์ทุกๆวันศุกร์นะคะ
2: อาจารย์พิสมัยประชานันนะครับท่านจันดีรวมธรรม
1: ค่ะสวัสดีเช้านะคะ
2: ครับประยงจันทนานจันทนานอันนี้ก็คุ้นชื่ออยู่น
1: ะจากทางลำไปมาศนะคะรับฟังอยู่นะคะ
2: ยืนยุงประโคนนี่ก็แฟนไปตามไม่ใช่เหรอ
1: ค่ะจากอำเภอพระพลาชัยค่ะ
2: เหมือนสุกล้อม
1: ค่ะ
2: สุกล้อมสุกล้อม
1: ค
2: ุ้นคุ้นนามกุลนี
1: ้
2: น่าจะมีอยู่แถวเพชรบุรีด้วยนะนะครับลำดวนอุตตาปา
1: ค่ะจากเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะ
2: สุเทียนทองคำเหรอ
1: สุ
2: เทียน
1: สุเทียนทองคำ
2: สุเทียนทองคำนะโอเคครับ
1: จากทางอำเภอนางรองนะคะ
2: ส่งพาพันธ์ ส่งพาพัน
1: ค่ะจากทางแถวในเมืองนี่แหละค่ะว่าเมื่อคืนฝนตกนะคะเช้านี้อากาศเลยเย็นสบายดีนะคะ
2: ทั้งส่งทั้งพาเลยนะจุดระเด่นพาที
1: ค่ะ
2: ครับผู้ใหญ่พลคนซอกข่าว
1: ค่ะเปิดหอกระจายข่าวทุกวันค่ะผู้ใหญ่พลนะคะ
2: นารกรจินรำ
1: ค่ะ
2: นะครับกำนันณรงค์ผลเจริญกำนันที่ตำบลเมืองไผ่นะ
1: ค่ะ
2: อ๋อครับ
1: เปิดหอกระจายข่าวเช่นเดียวกันนะคะ
2: สยามชัยสยามชัยเลยนะ
1: ชิมมาลีค่ะ
2: ชิมมาลีนะครับโอเคคร
1: ับอย่าถามอำเภอชมนินะคะก็มากันทุกอำเภอเลย
2: ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านได้เข้ามารับชมครับ
1: ก็ติดตามรับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ทักทายกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะได้พูดคุยกันกับท่านรองด้วยแล้วเวลา4
2: นา
1: ท
2: ีค่ะมีเวลาอีกที่มีเรื่องอีกสักเรื่องนี
1: ้ท่านรองค่ะ
2: เรื่องของท่านสุพล
1: ชาลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะลงพื้นที่นะคะที่มีการลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรา
2: หมู่ป่าเฉลิมพระเกียรตินะนะครับท่านจะขยายผลไปถึงไอ้อะไรไปให้ทุกๆอำเภอนะแล้วก็ทั้งในเรื่องของเป็นสวนสาธารณะสวนออกกำลังกายพักผ่อนหย่อนใจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของอะไรที่ท่านได้แจ้งวันก่อนเนี่ยที่ออกกิจกรรมเนี่ยนะครับออกกำลังกายเป็นแหล่งอาหารป่าของชุมชน
1: ไปเก็บเห็ด
2: ก็ป่าเป็นความหลากหลายทางชีวภาพไงแล้วก็พอความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้นเนี่ยอาหารทั้งหลายมันก็จะเกิดมาจากความหลากหลายทางชีวภาพครับ
1: ไปเก็บเห็ดไปเก็บดอกกระเจียวไปแยกไข่มดแดง
2: ใช่ความหลากหลายชีวภาพก็รวมถึงในเรื่องของนี่แหละของอะไรแมลงนำเกสรของพืชไปผสมกันก็บอกว่ามีพืชอาหารเนี่ย2ล้านกว่า2ล้านชนิดที่เกิดมาจากการผสมเกสร
1: ค่ะ
2: นะครับมาจากการผสมเกสรแล้วก็การผสมเกสรหรือว่าไอ้พืชก็คือความหลากหลายทางชีวภาพนั่นแหละนะครับเพรา
1: ะ
2: นั้นท่านโสพลได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากนะครับได้มีการเมื่อวันที่แหละวันที่2อ่ะนะครับได้เปิดโครงการรณรงค์อนุรักษ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ
1: ์ข้า
2: พเจ้าและข้าพเจ้าอยู่เนื่องในมังคลเฉลิมพระชนมพรรษานะครับร่วมกับชมรมคนทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินร่วมกับมูลที่อนัตพลสารัมหรือลูกเติ้งนะครับที่อบต.เมืองแฝกนะครับแล้วก็ปลูกป่ากว่า 2,000 ต้นนะครับทั้งไม้ยืนต้นไม้ผลนะครับที่สามารถนำไปประกอบอาหารนำไปประกอบอาหารรับประทานได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมในป่าเฉลิมพระเกียรติด้านหลังอบต.เมืองแฝกอำเภอลำปายมาสนะครับก็ขอขอบคุณนะครับป่านี้เป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งราชการท้องถิ่นและประชาชนจนประสบความสำเร็จนะครับเป็นสวนป่าเฉลิมพระเกียรติมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมีอาหารมากมายในป่านะครับที่ให้ประชาชนได้ไป
1: ใช่ค่ะ
2: รายได้ต่าง
1: ๆเนี่ยท่านโชว์เห็ดด้วยนะท่านไปเก็บเห็ดมานะคะท่านก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูกป่าไม้นะคะเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติด้วย
2: ต้องบอกว่าต่อไปจะขยายไปถึงกระขายรวมถึง6อำเภอมีป่าเฉลิมพระเกียรติเกิดขึ้นถึง10สาขานะครับเป็นแลนด์มาร์คสำหรับการท่องเที่ยวเป็นสถานที่ออกกำลังกายและก็เป็นแหล่งอาหารป่าของชุมชนต่อไป
1: ค่ะก็ใกล้สารกลางก็มีนะคะตรงข้ามนะคะก็เป็นแหล่งที่พี่น้องเราเดี๋ยวไปจอดรถหาเห็ดกันค่อนข้างเยอะเลยค่ะท่านรอง
2: ค่ะใช่เยอะเขาไม่กลัวงูเหงาบ้างอะงูอะไรพวกนี้บ้าง
1: ส่วนใหญ่เข้าไปกันเป็นประจำอยู่แล้วท่านรอง
2: เป็นการ
1: เป็นแหล่งอาหารค่ะวันนี้มองดูเวลาก็หมดลงแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะในทุกๆพื้นที่เลยวันนี้พูดไม่กี่เรื่องก็เวลาหมดแล้วท่านรองค่อนข้างที่จะข้อมูลแน่นเลยนะคะพูดแต่เรื่องค่อนข้างใช้เวลากันเยอะนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันใหม่นะคะท่านรองจะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังวันนี้ขอบคุณทุกๆพื้นที่ทุกๆหอกระจายข่าวที่ติดตามรับฟังนะคะวันนี้ดิฉันพิมพ์ปกาวิรามพร้อมกับท่านสิทธิ์ธรรมราชแก้รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ต้องลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะเป๊ะเลย